0: อยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวว
1: ันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
2: ายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าวันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมรวมระยะทางประมาณ270กิโลเมตรโดยขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา8นาฬิกาจากนั้นช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมที่สำนักช่าง10หมู่ซึ่งประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการได้ในช่วงเวลา 14-15 นาฬิกาโดยไม้จันหอมที่จะส่งมอบในครั้งนี้เป็นไม้ที่ผ่านการสำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นคิดเป็นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาศก์เมตร
3: ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความสำคัญของไม้จันหอมถือว่าก็เป็นไม้ที่อยู่ในโบราณราชประเพณีของเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม้มีค่าอีกชนิดหนึ่งที่อาจจะบอกว่าจะต้องเป็นไม้หายากในโลกเหมือนกันเพราะมันก็อยู่ในโซนเฉพาะในโซนของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยด้วยความที่พวกเราเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไว้นี่ก็ทำให้ไม้เหล่านี้ได้ดำรงคงอยู่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในโบราณราชประเพณี
2: ทั้งนี้ไม้จันหอมมีคุณสมบัติเป็นไม้เนื้อแข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นนอกจากนี้ยังมีแปลงเพาะชำสำหรับผลิตกล้าไม้โดยคัดเลือกต้นแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีลำต้นตรงและแข็งแรงเก็บเมล็ดเพื่อนำมาเพาะเป็นกล้าก่อนนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความชุ่มชื้นและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้จันหอมชวนันท์มาลีรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสระหว่างไทยและกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์ในวันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้
4: นายศรีหศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันความพร้อมของฝ่ายไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยไทยจะแสดงให้เห็นว่าการยกเลิก MOU 44มาจากการที่กระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีเพื่อเปิดแนวทางใหม่สำหรับการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งก่อนจะมาสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยและย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันขณะที่ฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลซึ่งหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านทรัพยากรต่างๆที่ไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุด
5: ท่าทีของเราคือการประนอมภาคบังคับต้องคุยในเรื่องของการปักปันเขตแดน ให้มันไปถึงที่สุดเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกันต่อไปในเรื่องของถ้ามีเขตทับซ้อนเราจะมีการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันยังไงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ควรจะอยู่ในขอบเขตของกระบวนการประนอมภาคบังคับอันนี้ก็เป็นท่าทีของเราทั้งหมดเนี่ยคือพอกระบวนการเนี้ยสิ้นสุดก็จะมีข้อเสนอแนะซึ่งมันไม่ได้มีข้อผูกพันทางกฎหมาย
4: ด้านนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญในการพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการทำงานของคณะกรรมาธิการในระยะต่อไปโดยกระบวนการประนอมจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนพร้อมย้ำว่ากระบวนการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลจึงไม่มีคำพิพากษาหรือผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะเป็นข้อเสนอแนะเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนำไปใช้เป็นพื้นฐานประกอบการเจรจาเพื่อยุติปัญหาข้อพิพาทอย่างเหมาะสมต่อไป
6: ในฐานะรัฐภาคีอังคลอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่เพื่อให้กรอบเวทีนี้ได้ช่วยสนับสนุนการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลกับกัมพูชาอย่างยั่งยืน
4: สำหรับการประชุมครั้งแรกได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 นตามเวลาในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมด้วยนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปถึงซูเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไปนอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นด้วย
0: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเกษียณปีนี้จำนวน 16,233 รายจำนวน 24,950 ล้านบาทนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าในวันที่30กันยายนนี้จะมีสมาชิกกบข.เกษียณอายุราชการจำนวน 16,233 รายกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมต่อเนื่องของสมาชิกร่วมกับเงินสมทบภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนแม้สมาชิกเกษียณอายุราชการแล้วยังมีประมาณร้อยละ9ที่แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.โดยกบข.มีบริการออมต่อ4รูปแบบได้แก่ออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดๆขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดๆโดยสมาชิกที่สนใจบริการออมต่อสามารถแจ้งความประสงค์ได้2ช่องทางคือแจ้งความประสงค์ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางหรือแจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือ Startup Act เพื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นให้ ให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆสตาร์ทอัพได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech สามารถขยายได้สูงสุดถึง10ปีเรียกได้ว่า Startup Act ฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสและสร้างพื้นที่ให้ Startup ประเทศไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพจากร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างเดินทางไปเยี่ยมชมการแข่งขันกอล์ฟที่รีสอร์ทส่วนตัวแห่งหนึ่งบนชายฝั่งตะวันตกของไอร์แลนด์เมื่อวานนี้โดยย้ำว่าการสนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและรวมเข้ากับไอร์แลนด์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่สุดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พบหารือกับนายกรัฐมนตรีไมเคิลมาตินของไอร์แลนด์ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับไอร์แลนด์สำหรับการสนับสนุนการรวมกันและสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มนักการเมืองของรัฐบาลอังกฤษขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษปฏิเสธถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการลงคะแนนเสียงอีกครั้งรวมถึงการลงประชามติเกี่ยวกับการแยกตัวของไอร์แลนด์เหนือออกจากสหราชอาณาจักร
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปซิสเคียนแห่งอิหร่านภายหลังการพบหารือกับชีคโมฮัมเหม็ดบินซาเยดอันนายานผู้ครองเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรสหรือ UAE นอกรอบการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่ม BRICS ที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางปะทุขึ้นโดยผู้นำของทั้งสองเห็นพ้องที่จะปิดฉากอดีตมุ่งไปสู่อนาคตและสร้างอนาคตร่วมกันทั้งนี้ UAE ถือเป็นประเทศที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า6เดือนและการที่อิหร่านเปิดปฏิบัติการตอบโต้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางขณะที่ UAEตอบโต้ด้วยการระงับการค้าและการแลกเปลี่ยนทางการเงินกับอิหร่านทั้งหมด
0: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติหรือ IOM รายงานว่าความขัดแย้งระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติกับกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งผลให้ประชาชนชาวเยเมนกว่า 85,818 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น IOM กล่าวเพิ่มเติมว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นกว่า 2,000 คนเดินทางถึงสาธารณรัฐจีบูตีในแอฟริกาซึ่งเชื่อมระหว่างอ่าวเอเดนกับทะเลแดงแล้วถูกส่งไปยังศูนย์พักพิงในเมืองโอโบกพร้อมเตือนว่าจำนวนผู้อพยพจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องด้านสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งพระศาสนาจักรคาทอลิกตรัสว่าเยเมนกำลังเผชิญความยากจนและความขัดแย้งซึ่งไม่สามารถแบกรับวิกฤตเหล่านี้ได้เพียงลำพังและทรงเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยกระดับความช่วยเหลือสำหรับกลุ่มผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาถึง ึงสาธารณรัฐจิบูตีและชุมชนเมืองโอโบก
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยงานค้นหาและกู้ภัยของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเรือโดยสารเวอร์โกทรานสปอร์ต8ล่มในทะเลชวาเนื่องจากเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6รายและยังสูญหาย129รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารจากเรือลำดังกล่าวได้อย่างน้อย108คนจากทั้งหมด243คนและลูกเรืออีก30คนซึ่งออกเดินทางจากเมืองสุราบายาจังหวัดชวาตะวันออกยังเมืองบันจามาซินจังหวัดกาลิมันตันใต้เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาส่วนสาเหตุที่เรือล่มยังอยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยจึงช่วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานชลานจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายสิงหราชวงศ์เสงี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนโดยผลรุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของพรมนัสวัฒนปรีดาทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 35.58 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพรเทพโพสุวรรณทีม SDC คะแนนรวม98คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1สนามนี้เป็นของจุฑามาศอริยประพลทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 59.07 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอิสริยาชูพุทธพงศ์ทีมคอนิวทรีชั่นไซคลิงคะแนนรวม124คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยาน Thailand Open ในปีนี้ประสบความสำเร็จตามแผนของสมาคมกีฬาจักรยานทุกประการหลังเปิดเวทีให้นักกีฬาหน้าใหม่ทั้งรุ่นเยาวชนเยาวชนได้แสดงศักยภาพก่อนคัดเลือกนักปั่นที่มีผลงานโดดเด่นก้าวสู่ทีมชาติไทยไปแข่งขันทั้งเอเชียนยูธเกมและยูธโอลิมปิกเกมรวมทั้งรุ่นมาสเตอร์ไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100โดนเด็กสันไลท์เวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามสรัญลักษณ์วิทิศสารน้องสาวของวิวกุลวุฒิวิทิศสารแข่งรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวตบเอาชนะอิสฮารานีบาราวจากอินเดีย2-0เกมคว้าแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการแรกมาครองได้สำเร็จขยับจากอันดับ106ของโลกขึ้นมาอยู่อันดับ79ของโลกทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยลงสนามเกมกระชับมิตรรายการ Spring World Challenge Volleyball เจอกับสโมสรซากะฮิซามิสึ Spring ดีกรีแชมป์ SV League ฤดูกาลล่าสุดผลปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ไป 1-3 เซตโดยจากนี้ทีมชาติไทยจะเดินทางไปเมืองนาโกย่าเพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C วันที่16กันยายนพบมองโกเลียวันที่17กันยายนพบคีร์กีซสถานและวันที่18กันยายนพบกับไต้หวันเทนนิสอาชีพชายเมนโวเทนนิสทัวร์ M15 นนทบุรีรายการที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีโดยประเภทชายเดี่ยวนักเทนนิสไทยโคจรมาชิงชนะเลิศกันเองธนเพชรฉันทะมือวางอันดับ3โคชนะมาคุสมาลัสเช็กวูยือซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมนี 6-3 และ 6-2 ธนเพชรคว้าแชมป์โวเทนนิสรายการที่2รับเงินรางวัล 2,160 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 68,900 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประกอบด้วยโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวที่สอนประสิทธิ์และปรัชกรพาชีรัตน์เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่15ถึง20กันยายนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170

0: ตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 20:26 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 14:58 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 น
1: 1นาทีกับกปท.
2: การขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่มีผู้ซ้อนท้ายเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องอาศัยความชำนาญมากกว่าการขับขี่คนเดียวเพราะทักษะในการประคองรถและควบคุมรถจะแตกต่างกันไปดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จึงควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นโดยก่อนออกตัวรถนั้นต้องแน่ใจว่าผู้ซ้อนท้ายนั่งอยู่ในท่านั่งที่เหมาะสมส่วนการขับขี่นั้นก็ควรกะระยะห่างระหว่างช่องว่างให้เหมาะสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อไม่ให้เกิดการเฉี่ยวชนไม่ควรจะเปลี่ยนทิศทางของรถในระยะกระชั้นชิดทันทีทันใดเพราะอาจจะสร้างความสับสนให้กับเพื่อนร่วมทางทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันเกิดการเฉี่ยวชนและเป็นอันตรายได้ทั้งนี้ผู้ที่ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวกนิรภัยตลอดการเดินทางเพื่อความปลอดภัยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าพระโกฏพระลองตอนที่สองพระโกฏและพระลองอยู่ในสำรับเดียวกันคือมีชั้นในและชั้นนอกรวมเป็นองค์เดียวกันเมื่อใช้ชั้นนอกประกับชั้นในแต่มีปัญหาเรื่องการเรียกเพราะบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระโกฏเรียกชั้นนอกว่าพระลองบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระรองเรียกชั้นนอกว่าพระโกฏการจะเรียกว่าอย่างไรนั้นหากพิจารณาตามเอกสารจดหมายเหตุเรื่องงานพระบรมศพและงานพระศพจะพบว่าในสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกฏและเรียกชั้นนอกที่ประกับชั้นในว่าพระรองต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์หมายกำหนดการพระบรมศพและพระศพซึ่งบัญญัติโดยพระมหากษัตริย์ก็ไม่ทรงเปลี่ยนธรรมเนียมการเรียกของสมัยรัตนโกสินทร์ให้เป็นไปตามสมัยอยุธยายังคงเรียกชั้นในว่าพระรองชั้นนอกว่าพระโกฏ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนภาวะไขมันในเลือดสูงภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบตันเนื่องจากมีไขมันสะสมพอกอยู่ภายในผนังหลอดเลือดปัจจัยนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับชนิดของอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงภาวะไขมันในเลือดสูงถือเป็นภัยเงียบเพราะมักไม่แสดงอาการชัดเจนแม้ระดับไขมันในเลือดจะสูงมากก็ตามจึงควรตรวจเลือดเพื่อดูระดับไขมันอย่างน้อยปีละครั้งโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในเมืองหรือผู้ที่นิยมบริโภคอาหารไขมันสูงหรืออาหารต่างประเทศติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตรินทร์ศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์ค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุข

0: หากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวณรนาถแข็งขันและธราวุธวิชัยดิษฐ์อ่าน
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันสังคมไทยมีลักษณะที่เรียกว่าครอบครัวแหว่งกลางอยู่จำนวนมากคือปู่ย่าตายายต้องรับภาระเลี้ยงดูหลานตามลำพังโดยมีเงินรายได้เพียงเบี้ยผู้สูงอายุเท่านั้นแต่เลี้ยงทั้งบ้านล่าสุดมีข่าวดีจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จัดทำโครงการครอบครัวอุปถัมภ์เปิดโอกาสให้ผู้ดูแลเด็กสามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้สูงสุดถึง 2,000 บาทต่อเดือนวันนี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายเตรนศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สัมภาษณ์โดยณรมนอุดมพรครับ
5: ในเรื่องของการให้เงินสนับสนุนปู่ย่าตายายที่เลี้ยงหลานแต่ก่อนคือคนอาจจะไม่ทราบว่ามีเงินตรงส่วนนี้อันนี้ก็อยากให้ท่านผอ.ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงอะค่ะว่าเงินช่วยเหลือจากโครงการนี้ค่ะเป็นก้อนเดียวกันกับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด600บาทหรือเปล่าหรือว่าเป็นเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมหรือไม่แล้วว่าถ้าปู่ย่าตายายมีช่องทางอื่นที่อุดหนุนอยู่แล้วค่ะจะสามารถขอรับเงินจากโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ได้หรือเปล่าคะ
6: ครับโครงการเงินอุดหนุนในเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์นะครับเป็นคนละโครงการกับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด600บาทที่เราให้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีนะครับเป็นเงินคนละส่วนกันคนละโครงการกันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อสัก10ปีที่แล้วนะครับที่จ่าย600บาทแต่ว่าเงินในครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยมีความเป็นมาค่อนข้างยาวนานกว่านั้นแล้วก็สนับสนุนให้กับครอบครัวที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้แต่เด็กเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องถูกส่งเข้าสถานสงเคราะห์เสมอไปเมื่อมีปัญหาครอบครัวเมื่อพ่อแม่ไม่สามารถที่จะดูแลเด็กได้นะครับแล้วก็เด็กยังมีญาติยังมีปู่ย่าตายายหรือว่าลุงป้าน้าอาที่สามารถให้การสนับสนุนได้แต่ถ้าเกิดว่าครอบครัวอยู่ในสถานะที่ยากลําบากมีภาวะทางเศรษฐกิจที่อาจจะไม่สามารถจะดูแลเด็กได้โครงการนี้จะเข้าไปสนับสนุนให้ครอบครัวนี้มีความสามารถขึ้นมาโดยการสนับสนุนเงินให้ในการเลี้ยงดูเด็กคนนี้จำนวนเดือนละ 2,000 บาทตั้งแต่เด็กเข้ามาสู่โครงการจนถึงอายุ18ปีแต่ในระหว่างนี้ก็จะมีการประเมินนะครับอย่างน้อยทุกๆ6เดือนเพื่อดูพัฒนาการเด็กเพื่อดูว่าครอบครัวที่เราสนับสนุนเงิน 2,000 บาทไปเนี่ยนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับเด็กในเรื่องของการศึกษาการดำรงชีพหรือเปล่าแล้วเงินนี้เป็นประโยชน์ในการสนับสนุนจริงหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งพอประเมินแล้วครอบครัวไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปที่จะรับเงินจำนวนนี้เราก็จะส่งเงินจำนวนนี้ให้กับครอบครัวที่อยู่ในบัญชีคอยก็คือ waiting list ของเราอยู่ซึ่งเงินนี้เป็นเงินที่ให้มาเป็นระยะเวลานานก็จริงนะครับแต่ว่าก็ยังมีข้อจำกัดถึงความไม่เพียงพอเพราะว่าเรามีเด็กจำนวนมากที่ยังต้องการการสนับสนุนการเลี้ยงดูในครอบครัวเดิมของตัวเองนะครับไม่มีความจำเป็นต้องแยกเด็กออกมาจากครอบครัวเดิมแม้ว่าพ่อแม่จะไม่สามารถที่จะดูแลเด็กได้แต่ลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายเนี่ยครับก็จะได้รับเงินส่วนนี้นำไปในการช่วยเหลือเด็กคือไม่ต้องส่งเด็กออกจากครอบครัวให้ไปอยู่กับครอบครัวอื่นหรือว่าอยู่ในสถานสงเคราะห์ต่างๆนะครับก็เป็นประโยชน์กับเด็กเพราะว่าเราเชื่อว่าเด็กเนี่ยควรจะเติบโตในสภาพแบบครอบครัวมากกว่าโดยเฉพาะครอบครัวเดิมที่เป็นเครือญาติซึ่งเขาไม่ต้องปรับตัวใดๆเลย
5: อันนี้คือเราเขาจะได้อัตโนมัติเลยไหมคะหรือว่าจะต้องไปยื่นหนังสืออะไรก่อนเพราะว่าปู่ย่าตายายบางคนเขาก็ไม่รู้อยู่บ้านมาลูกส่งหลานมาให้เลี้ยงแล้วตัวเองอยู่ๆก็หายไปอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปยื่นอะไรยังไงหรือว่าได้รับเลยโดยอัตโนมัติ
6: บางครอบครัวเนี่ยไม่ทราบแล้วก็บางครอบครัวเนี่ยก็คิดว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติหรือว่าต้องใช้หลักฐานอะไรก็เป็นข้อจำกัดของการทำงานเป็นการทีนี้เมื่อปัญหาเนี่ยเมื่อมีนักสังคมสงเคราะห์เข้าไปพบหรือมีคนแจ้งให้ทางสังคมเข้าไปดูสภาพครอบครัวสืบข้อเท็จจริงแล้วว่าครอบครัวเนี้ยสมควรที่จะได้รับเงินสวัสดิการเงินหนุนครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยก็สามารถที่จะยื่นความจำนงแสดงความประสงค์นะครับที่จะรับเงินหนุนเนี่ยนักสังคมสงเคราะห์จะเป็นคนประเมินสภาพครอบครัวประเมินความจำเป็นแล้วก็ประเมินตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏเลยว่าครอบครัวเนี้ยต้องการเงินสวัสดิการส่วนนี้จริงๆเพราะว่าไม่งั้นเด็กเนี่ยจะหลุดออกจากครอบครัวแน่นักสังคมสังเคราะห์จะมีส่วนช่วยอย่างมากคนที่ไม่ทราบก็อาจจะมีบางส่วนนะคือเลี้ยงดูเด็กมาตั้งแต่พ่อแม่ทิ้งไปก็มีนะครับอย่างเช่นครอบครัวพ่อแม่อาจจะติดคุกนะครับหรือว่าไปทำงานที่อื่นแล้วก็ไม่ส่งเสียเงินกลับมาเลยเนี่ยสามารถที่จะยื่นเข้ามาที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับอันนี้หมายถึงในส่วนที่อยู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศนะครับหรือว่าในส่วนกลางเองที่กรุงเทพมหานครก็สามารถมายื่นที่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นผู้เป็นธรรมได้แล้วก็เราจะมีเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์เป็นคนลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนอาจจะมีการสวมสิทธิ์หรือแบบไม่ได้มีความต้องการอย่างแท้จริงแต่ว่าไปทราบข้อมูลมาอาจจะไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องมีการพิสูจน์เพื่อแน่ใจว่าเงินเนี้ยเรามอบให้ถูกครอบครัวจริง
5: ๆ
6: แล้วก็เกิดประโยชน์กับเด็กจริงๆครับ
5: ค่ะอย่างที่ท่านผอ.บอกว่าจะมีการประเมินทุกๆ6เดือนมันมีเกณฑ์รายได้หรือว่าคุณสมบัติอะไรไหมคะที่จะทำให้เขาหลุดจากการช่วยเหลือตรงส่วนนี้
6: เราก็จะมาประเมินแล้วก็สอบถามนะครับว่าเงินนี้ยังมีความจำเป็นกับครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่ที่เราประเมินแล้วก็จะดูความเป็นไปนะครับว่าเด็กได้เรียนหนังสือไหมเด็กได้มีเงินไปโรงเรียนไหมแล้วก็ครอบครัวเนี้ยพ่อแม่ที่เคยทิ้งไว้กับปู่ย่าตายายหรือว่าลุงป้าน้าอาเนี่ยพ่อแม่เขากลับมาแล้วพ่อแม่เขามีงานทำแล้วอันนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนเงินจำนวนนี้ต่อไปซึ่งอย่างที่เรียนนะครับว่ามีเด็กอีกจำนวนมากที่ต้องการเงินสนับสนุนเงินอุดหนุนส่วนนี้ครับก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปถ้าครอบครัวมีความพร้อมแล้วก็เราจะขออนุญาตยกสิทธิประโยชน์เนี่ยเงินอุดหนุนสวัสดิการเนี่ยให้กับครอบครัวอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่าครับ
5: ค่ะนอกจากเงิน 2,000 บาทแล้วจะมีการช่วยเหลือเป็นสิ่งของจำเป็นอันนี้รวมอยู่ในมูลค่า 2,000 บาทที่อุดหนุนต่อเดือนด้วยไหมคะ
6: ไม่รวมครับจริงๆแล้วระเบียบเนี่ยให้ 2,000 บาทแล้วก็หรือว่าครอบครัวนี่อาจจะมีความจำเป็นแค่ต้องการเป็นสิ่งของเพื่อช่วยในการดำรงชีวิตนะครับก็สามารถที่จะสนับสนุนเป็นสิ่งของได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเราลงไปช่วยแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเงิน 2,000 บาทมันมากกว่าซึ่งเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะพิจารณาเลือกให้เป็นจำนวนเงินมากกว่าแล้วเขาก็มีอิสระในการที่จะนำเงินไปใช้จ่ายซื้อของที่จำเป็นได้ส่วนใหญ่เราก็เลยเลือกที่จะจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องมากกว่าที่จะซื้อสิ่งของให้ครับ
5: อืมค่ะอย่างถ้าเป็นปู่ย่าตายายที่เขาฟังแล้วเราก็น่าจะเข้าเกณฑ์นะแล้วเราก็ยังไม่ได้รับอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้เจอกับพม.จังหวัดที่ลงไปในพื้นที่ด้วยอันจะมีช่องทางอื่นๆที่จะสามารถติดต่อได้โดยสะดวกไหมคะ
6: จริงๆแล้วเราเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยผ่านเว็บไซต์ผ่านทางออนไลน์ได้เลยแต่นี้ก็เข้าใจข้อจำกัดของกลุ่มเป้าหมายว่าอาจจะไม่สะดวกไม่ถนัดที่จะลงทะเบียนออนไลน์เงี้ยก็อาจจะให้อาสาสมัครประจำหมู่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเจ้าหน้าที่อสม.หรือว่าอพม.ที่อยู่ทั่วประเทศนะครับที่ทำงานกับชุมชนเนี่ยช่วยในการคีย์ข้อมูลเข้ามาได้เลยไม่ต้องเดินทางเข้ามาครับ
5: ค่ะท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปไหมคะเพราะว่าเห็นผอ.บอกว่าโครงการนี้มันมีมานานมากแล้วแต่ว่ามันเป็นโครงการที่หลายๆคนก็ไม่ทราบว่ามันมีเงินอุดหนุนตรงส่วนนี้ด้วย
6: อ๋อครับเงินอุดหนุนครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยครับก็จะเป็นสวัสดิการที่เหมือนกับสวัสดิการอื่นๆที่มีอยู่นะครับแล้วก็จัดให้โดยรัฐแต่ว่าประชาชนเนี่ยไม่รู้หนึ่งไม่รู้ว่ามีสวัสดิการนี้หนึ่งก็คือเข้าไม่ถึงสวัสดิการที่ตัวเองควรจะได้รับกับสองเข้าไม่ถึงข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการทีนี้ทางแก้ก็คือว่าควรจะทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการซึ่งมันเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยครับอยู่ในที่เดียวกันหรือว่าทำให้เป็นแพ็กเกจทำให้คนเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ทราบว่าตัวเองเนี่ยอาจจะต้องใช้สวัสดิการมากกว่า1สวัสดิการในการที่จะทำให้ครอบครัวเนี่ยอยู่รอดแล้วก็สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ครับ
7: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณตรินศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมที่มาให้ข้อมูลกันในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
6: ขอบคุณครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
8: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
9: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกกำลังเป็นตัวเร่งสำคัญทำให้ปรากฏการณ์เอลนิโยปีนี้พุ่งสูงแต่ระดับสูงสุดเป็นซูเปอร์เอลนิโยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประเทศไทยก็เช่นกันที่กำลังเสี่ยงเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดและวิกฤตภัยแล้งครั้งใหญ่จากปรากฏการณ์ดังกล่าวติดตามเรื่องนี้จากรายงานนี้ค่ะ
10: รู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนิโย
11: เอลนิโยเป็นปรากฏการณ์ความผันแปรเกิดขึ้นบริเวณแถบศูนย์สูตรของมหาสมุทรแปซิฟิกในสภาวะปกติจะมีลมค้าทำหน้าที่พัดน้ำอุ่นผิวหน้ามหาสมุทรจากฝั่งตะวันออกหรือบริเวณชายฝั่งทวีปอเมริกาไปสะสมอยู่ทางฝั่งตะวันตกแต่เมื่อเกิดเอลนิโยลมค้าจะอ่อนกำลังลงหรือเปลี่ยนทิศทางไปเกิดขึ้นทุกๆ 2-7 ปีและกินเวลานานถึง12เดือนหากเกิดเอลนิโยในระดับที่รุนแรงมากจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของปริมาณฝนและอุณหภูมิทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญรวมถึงเพิ่มความรุนแรงของสภาพอากาศสุดขั้วเช่นภัยแล้งพายุไต้ฝุ่นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนล่าสุดว่าปรากฏการณ์เอลนิโยมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกแต่ระดับสูงสุดช่วงปลายปีนี้แต่ผลกระทบจะต่อเนื่องเข้าสู่ปี2027และมีแนวโน้มทำให้อุณหภูมิโลกในปีหน้าร้อนสูงขึ้นหรือมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ของโลกจนอาจกลายเป็นเอลนิโยรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาหรือซูเปอร์เอลนิโยนายชลามอุ่นอารีผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมภูมิอากาศแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าเอลนิโยถือเป็นความท้าทายสำคัญที่ไทยต้องเผชิญในช่วงปี2569ถึง2570ทางด้านสภาพอากาศที่ร้อนจัดภัยแล้งการขาดแคลนน้ำผลกระทบต่อภาคเกษตรเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชน
12: ตัวที่เขาใช้เป็นตัววัดหรือตัวเฝ้าติดตามก็คือบริเวณตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกตำแหน่งตรงนี้ห่างจากบ้านเราประมาณ 10,000 กิโลเมตรเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณนี้ไอความหนา300เมตรเนี่ยมันอุ่นขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ย 0.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปนิยามมันว่ามันเป็นเอลนิโยแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเอลนิโยก็มีแนวโน้มที่ทำให้ฝนลดลงถ้าลดลงมากๆอาจจะทำให้เกิดความแห้งแล้งอาจจะยาวนานเป็นเดือน2เดือน3เดือนหรือมากกว่านั้นก็ได้
11: ขณะที่นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติย้ำว่าแนวโน้มอาจทวีความรุนแรงเป็นซูเปอร์เอลนิโยสูงถึง91%ตั้งแต่เดือนกันยายนปีนี้ไปจนถึงมกราคมปีหน้าโดยทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทภัยแล้งเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนักแล้ว
13: สถานการณ์จะรุนแรงในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยครับซึ่งเป็นช่วงที่ทางอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยได้ให้ข้อมูลว่ามีโอกาสที่เอลนิโยเนี่ยจะขึ้นเป็นซูเปอร์เอลนิโยนะครับในช่วงเนี่ยประมาณ 91% จนถึงช่วงประมาณหลังปีใหม่ประมาณเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นเนี่ย4เดือนเนี่ยเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลที่มหาสมุทรแปซิฟิกครับที่เอลนิโย 3.4 เนี่ยค่อนข้างสูงจากแบบจำลองนะครับที่ฟังจากนักอุตุนิยมวิทยานะครับคาดการณ์ว่าบางทีเนี่ยอาจจะสูงถึง4องศาเซลเซียสที่เกินจากค่าปกติไปซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเกินในรอบ 1,000 ปีต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับ
11: ปรากฏการณ์เอลนิโยรอบนี้มีสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปกติคือปัจจัยเสริมจากสภาวะโลกร้อนทำให้อุณหภูมิสะสมของโลกอยู่ในเกณฑ์สูงอยู่แล้วเมื่อมาปะทะกับเอลนิโยไทยจะได้รับผลกระทบในหลายมิติเช่นวิกฤตอุณหภูมิสูงในปี2570ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนจะสูงขึ้นอย่างมากคาดการอาจพุ่งสูงถึง44องศาเซลเซียสหรือมากกว่านั้นในบางพื้นที่ความแปรปรวนของฤดูกาลและภาคเกษตรกรรมได้รับผลกระทบหนักที่สุดเพราะต้องเผชิญกับสภาวะขาดแคลนน้ำรวมกับอากาศที่ร้อนจัดทำให้พืชผลเสียหายและผลผลิตลดลงปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการใช้น้ำมัน E20 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ใช้รถและเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานพร้อมสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงจากวัตถุดิบในประเทศ ติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นครับ
14: เคาะข่าวเล่าประเด็น
15: หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ารถที่กำลังขับอยู่ทุกวันสามารถเติมน้ำมัน E20 ได้แต่ทำไมน้ำมัน E20 ถึงยังไม่ใช่ตัวเลือกแรกของผู้ใช้รถทั้งที่มีรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวนมากรองรับแถมราคายังถูกกว่าแก๊สโซฮอล์95กรมธุรกิจพลังงานจึงร่วมกับภาคเอกชนเดินหน้าสร้างความเข้าใจและคลายข้อกังวลให้แก่ผู้ใช้รถนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่าสาเหตุสำคัญที่ประชาชนยังไม่เลือกใช้น้ำมัน E20 เนื่องจากส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่ารถสามารถเติมน้ำมัน E20 ได้ขณะที่บางส่วนยังไม่มั่นใจในคุณภาพและกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์ทำให้ปัจจุบันยอดการใช้น้ำมัน E20 ยังอยู่ที่ประมาณ5,800,000 ลิตรต่อวันหรือ18%ของการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินอย่างไรก็ตามน้ำมัน E20 มีค่าออกเทน95เช่นเดียวกับแก๊สโซฮอล์95แต่ราคาถูกกว่าประมาณ5 บาทต่อลิตรอีกทั้งมีเอทานอล20%ซึ่งผลิตได้จากวัตถุดิบในประเทศทั้งอ้อยและมันสับปะหลังการใช้น้ำมัน E20 จึงเป็นทางเลือกที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้รถขณะเดียวกันยังช่วยสร้างตลาดให้ผลผลิตของเกษตรกรลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
16: น้ำมัน E20 เนี่ยฮะถูกกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์95นะครับซึ่งก็ออกเทน95ด้วยกันถูกกว่าลิตรละ5 บาทแต่ยอดการใช้อาจจะยังไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะพี่น้องประชาชนกว่าครึ่งไม่ทราบว่ารถของท่านเองเนี่ยนะฮะจริงๆใช้ E20 ได้ก็สามารถตรวจเช็คได้ที่ฝาถังนะครับแล้วก็ชื่อรุ่นรถก็มีอยู่หน้าเว็บไซต์ของกรมธุรกิจพลังงานน้ำมัน E20 นะครับเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพที่ดีแล้วก็สามารถใช้งานได้แล้วก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรเป็นน้ำมันที่ผลิตได้เองในประเทศส่วนหนึ่งมาจากกากน้ำตาลนะครับซึ่งมาจากผลผลิตของอ้อยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมาจากมันสำปะหลังซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในประเทศเช่นเดียวกัน
15: ขณะที่นางสายุพินบุญสิริจันทร์นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยืนยันว่าผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้พัฒนาเทคโนโลยีให้รองรับการใช้น้ำมัน E20 สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์และยังได้รับการรับประกันตามเงื่อนไขของผู้ผลิตแต่ละรายปัจจุบันผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ16 แบรนด์อาทิ Toyota Honda BMW และ Ford มีรถยนต์ที่รองรับการใช้น้ำมัน E20 รวม273 รุ่นขณะที่ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์5 บริษัทมีรถจักรยานยนต์ที่รองรับน้ำมัน E20 รวม138 รุ่นสะท้อนถึงความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมในการสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกโดยผู้ใช้รถสามารถตรวจสอบว่ารถรองรับน้ำมัน E20 หรือไม่ได้ที่ฝาถังน้ำมันคู่มือรถหรือข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน
17: น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 นะคะเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพผู้ประกอบการรถยนต์นะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์พวกเราเองนะคะได้มีการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสมาคมนะคะขอร่วมสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนะคะแล้วก็ผู้ใช้รถนะคะว่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในเรื่องของการรองรับการใช้น้ำมัน E20 นะคะสามารถที่จะใช้งานได้อย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อการทำงานของเครื่องยนต์ค่ะรวมทั้งยังคงได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขของการรับประกัน
15: ท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานน้ำมัน E20 จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ใช้รถในรุ่นที่รองรับซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วยังเชื่อมโยงไปถึงวัตถุดิบในประเทศรายได้ของเกษตรกรและการลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าเพราะท้ายที่สุดน้ำมัน1 ลิตรอาจเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวปุริมปรัชภาภาครายงาน
9: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการเข้าสอบรับราชการผ่านร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพ.ศ.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการสอบคัดเลือกบุคลากรภาครัฐให้กับประชาชนติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
18: การสอบเข้ารับราชการถือเป็นกระบวนการสำคัญในการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่หน่วยงานของรัฐซึ่งต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้แต่ปัจจุบันยังพบปัญหาการทุจริตการสอบโดยเฉพาะการสวมตัวเข้าสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสำนักงานกพ.ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคกตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันรวม114 กรณีส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมของผู้เข้าสอบที่ ฏิบัติตามกติการวมทั้งยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐจากปัญหาดังกล่าวนี้นำไปสู่การจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแล้วเพื่อให้มีกฎหมายเฉพาะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในการสอบพร้อมกำหนดกลไกและหน่วยงานที่มีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนอย่างชัดเจนยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความเข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงมาตรการสำคัญนี้กำหนดมาตรฐานทางวินัยผู้ที่ทุจริตการสอบภาคกเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการและเพิกถอนหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคกหากพบว่าการทุจริตเกิดขึ้นก่อนการบรรจุเข้ารับราชการให้ออกจากราชการโดยทันทีแต่หากตรวจสอบภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นการกระทำผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงให้ไล่ออกจากราชการสถานเดียวนอกจากนี้ยังจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐสามารถตรวจสอบลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสอบได้ตลอดจนวางการดำเนินงานในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวกำหนดโทษทางอาญาที่รุนแรงครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางขบวนการรวมทั้งให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์จากข้าราชการที่ทุจริตในการสอบจนได้บรรจุเข้ารับราชการ
19: ผู้ที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการนะคะหากเป็นข้าราชการแล้วถือเป็นความผิดร้ายแรงและให้ไล่ออกจากราชการสถานเดียวค่ะพร้อมจัดทำข้อมูลกลางหรือแบล็คลิสต์เพื่อจะคูข้อมูลในส่วนของผู้เคยทุจริตให้มาอยู่กองกลางเพื่อป้องกันการเวียนสอบในหน่วยงานอื่นนอกจากนี้ภายใน3ปีจะมีการปรับการสอบภาคกเป็น e-exam เพียงรูปแบบเดียวค่ะและในระยะเวลา5ปีจะเตรียมออกกฎหมายเฉพาะเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งขบวนการรวมถึงการเปิดทางเรียกเงินคืนพวกเงินเดือนและผลประโยชน์ต่างๆที่ผู้ทุจริตได้รับไปในระหว่างบรรจุราชการด้วยค่ะ
18: สอดคล้องกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำผิดพร้อมเดินหน้าปราบปรามขบวนการทุจริตในการสอบอย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการและคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่เข้าสอบ
20: ถือโอกาสนี้ยืนยันต่อหน่วยงานภาครัฐและพี่น้องประชาชนด้วยความชัดเจนว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดอยู่ในตำแหน่งระดับใดโดยเรายึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากปรากฏว่าพยานหลักฐานหรือเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดเราก็จะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามกระบวนการนี้อย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต่อระบบราชการและเพื่อคืนความยุติธรรมและคืนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถ
18: ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันในการป้องกันและลงโทษผู้ทุจริตปิดช่องโหว่ไม่ให้ผู้กระทำผิดสามารถหมุนเวียนเข้าสู่หน่วยงานของรัฐและยกระดับความน่าเชื่อถือของระบบการสอบเข้ารับราชการเพื่อให้ผู้สอบทุกคนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
21: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
22: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคลครับ
23: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ ตรัสไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุทธกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุข
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้พื้นป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
2: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
6: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
2: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวเกษตรเมืองลำพูน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับปะกันในวันจันทร์นะครับที่14กันยา2569นะครับเช้าวันจันทร์8โมงเช้าเป็นต้นไปปะกับรายการเรื่องเล่าชาวเกษตรเมืองลำปูนครับผมดีเจบอยครับก่อนอื่นที่จะเข้าเรื่องนะครับก็รายงานถึงสภาวะน้ำนะครับในของเขื่อนใหญ่ที่มีผลต่อลำปูนก็คือแม่งัดสมบุญชนและแม่กวงอุดมธารานะครับแม่งัดสมบูรณ์ชนตอนนี้อยู่ที่86.45 นะครับแล้วก็แม่กงอุดมธาราเนี่ย 69.27 นั่นหมายความว่าอ่างนี่มี100นึงกับอยู่ประมาณ 86.45 สำหรับแม่งัดนะครับแล้วก็แม่กงอุดมธาราก็ประมาณ 69.27 ก็ขึ้นมานะครับมีแนวโน้มขึ้นมาเพราะว่ายังบ่สิ้นสุดฤดูฝนเตื่อนะครับในอ่างน้อยๆบ้านเฮานะครับเป็นห้องอ่างขนาดกลางเนาะแม่ยังมาน้อยเตื่อขนาดกลางแม่ทิแม่ตีบแม่สารแม่เมยในภาพรวมนะครับอยู่ที่ 65.94 นะครับอันนี้ก็ยังมาลดมาน้อยหนึ่งเพราะว่าภาวะของฝนทิ้งช่วงอาจมันบางทีเดี๋ยวนี้พี่น้องมันตกกับตกบนทั่วฟ้าเหมือนกันเนาะบางทีก็งงๆเหมือนกันขับรถไปเชียงใหม่เนี่ยก็บางเตื้อบางเชียงใหม่ฝนตกละปูนบ่ตกมาอยู่ละปูนตกเชียงใหม่บ่ตกก็นะครับเป็นสภาวะความเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับในเรื่องของอ่างขนาดเล็ก36แห่งนะครับก็อยู่ที่ 76.61 นั่นหมายความว่า100นึงก็มี70ป่า76นะครับมาเตือนภัยเรื่องพืชกันพ่องนะพืชประเดี๋ยวนี้ก็หนักก็คือในนาข้าวก็คือเพี้ยกระโดดหลังขาวในนาข้าวอันนี้นะครับก็เฝ้าระวังไว้นะครับถ้ามีเหตุอย่างฮือแจ้งทางเกษตรอำเภอก่อนเพราะว่าหันแมงกันเนี่ยมาถึงปุ๊บเนี่ยนะครับเวลามันกลิ่นมากำนี่มันระบาดแล้วมันไม่ได้กลิ่นของเขาตัวเดียวนะมันมากับเป็นหมู่เลยนะครับในเรื่องของปศุสัตว์เองนะครับช่วงนี้ปศุสัตว์เปิ้นแจ้งเตือนเรื่องเกี่ยวกับไก่นะครับช่วงนี้ไก่มันจะเป็นไก่หงอยเนาะไก่หงอยนี่มันมีหลายโรคนะครับก็ต้องฝากระวังไว้นะครับเรื่องเกี่ยวกับทางปศุสัตว์นะครับส่วนทางด้านการประมงแว้ว่าสิ้นฤดูน้ำแดงนะครับหรือการทำแต่สำนานไปแล้วเนี่ยก็ยังขอเฝ้าระวังเพราะว่าช่วงนี้นะครับอากาศเนี่ยนะครับน้ำฝนถ้ามันมาในสภาพอากาศเย็นนะครับปลาเปอก็มันอาจจะมีปัญหาอย่างใดก็ปรึกษาทางประมงอำเภอได้ทุกแห่งนะครับในเรื่องของสภาวะอากาศก็เป็นอย่างนี้เมื่อตะวันดูข่าวเนาะทางนักวิชาการของสภาพภูมิอากาศเพื่อนบอกว่าปีนี้ประเทศไทยน่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับบวยกว่าปกติเสื้อก็แต่ว่านี่ก็ยังนี่นั่งอยู่บ้านก็ยังว่าหุ้มลมหนาวมาแล้วกันเนี่ยมันรู้สึกได้นะคุณผู้ชมคุณฟังรู้สึกพ้องกอกับตักตายเอิ้นกันมานะครับแต่ว่าทางนักวิชาการบอกว่ามันจะเร็วกว่าในรอบ10ปีและอาจจะร้อนในปีหน้านะครับร้อนในยาวนานมากกว่า10ปีเหมือนกันนะครับก็รอดูกันไปแต่ว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยายังบ่ได้ประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับก็ถือว่าเป็นลักษณะของฝนทิ้งช่วงซึ่งวันนี้สภาพว่าอากาศยังสดใสครับเอาละครับวันนี้มานั่งอู้กันหลังจากที่อาทิตย์ก่อนได้อู้กันเรื่องเกี่ยวกับไปทำอาชีพใหม่ของสวนยางนะครับว่าเราจะทำดีไว้มันก็ปวดหัวยุ่งยากเหมือนกันวันนี้มาเจอเรื่องที่มันแบบหลายๆคนแบบจะไปประกอบอาชีพแล้วแต่มันกินแหน่งแคลงใจเรื่องเกี่ยวกับความเป็นหนี้ครับวันนี้นะครับสำนักงานของเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปูนเนี่ยมีภารกิจอย่างหนึ่งนะครับซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของการเคลียร์หนี้พูดตามภาษาราชการเลยนะครับภาษาพักอันของคำเต็มๆว่าบริหารจัดการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกด้านหนี้สินนะครับอู้ง่ายผมอู้ไว้ง่ายๆกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเคลียร์หนี้ครับวันนี้เราจะมาเคลียร์หนี้กันจะได้นะครับเอาละครับวันนี้เราปะกับทีมงานนะครับแนะนำชื่อเสียงเรียงน้ำได้หรอชื่ออะไรยัง
1: สวัสดีครับผมครับชื่อน้องบอล นะครับผมอัธพลอึ้งตระกูลครับผมเป็นนักจัดการงานทั่วไปครับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปูนครับ
0: วงเล็บจัดการหนี้นะอัธพลนะอัธพล
1: ครับผมครับ
0: วันนี้เนี่ยเรื่องของบริหารจัดการหนี้ในเรื่องของการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกเรื่องของหนี้สินเกษตรกรเนี่ยมันเป็นไปยังไงมันความเท่าความเป็นมามันเป็นยังไงเรื่องเกี่ยวกับการเรื่องนี
1: ้ก็คือ ณปัจจุบันเนาะก่อตั้งรัฐบาลเนาะเพื่อให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการหนี้นะครับเนาะในเรื่องของพิเศรษฐกิจกูวันนี้นะครับเนาะที่การกล้าการขายเนี่ยมันบอกค่อยดีมันแบบเป็นไปตามเป้าหมายของเฮานะครับเนาะก็รัฐบาลเพื่อให้ความช่วยเหลือให้ความสำคัญนะครับเนาะก็โดยที่รัฐบาลเพื่อให้มีในส่วนของกองทุนขึ้นมานะครับเนาะเป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่อการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนเนี่ยนะครับเรียกสั้นๆว่ากองทุนอบก.เนี่ยนะครับเน
0: า
1: ะเพื่อมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรนะครับเนาะและบุคคลทั่วไปนะครับเนาะคนที่เป็นหนี้เป็นสินคนที่โดนยึดที่ดินโดนอย่างเนี้ยนะครับเนาะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: อันนี้ต้องเท้าก่อนว่าอันนี้เนี่ยเฮามาถึงปุ๊บเนี่ยคนที่เป็นหนี้เป็นสินมาเนี่ยต้องมีเฉพาะเกษตรกรก่อนหรือคนอื่นก็ได้หรือยังไง
1: ไม่ใช่เฉพาะเฉพาะเกษตรกรนะครับเนาะก็จะเป็นบุคคลทั่วไปของเฮานี้จะช่วยเหลือทุกๆอาชีพยกเว้นข้าราชการ
0: นั่นหมายความว่าทุกคนได้รับสามารถได้รับความช่วยเหลือได้
1: ใช่ครับ
0: ยกเว้นข้าราชการ
1: ยกเว้นข้าราชการ
0: แต่ว่า
1: และข้าราชการบำนาญตัว
0: ข้าราชการบำนาญตัว
1: แม่นเพราะว่ารัฐเปิ้นจะคิดว่าหมู่นี้เปิ้นมีเงินเดือนกี่แล้วเน
0: า
1: ะครับ
0: เป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันได้ก
1: ็ผู้ใหญ่บ้านกำนันได้ครับ
0: เป็นสมาชิกสภาเทศบาลสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ก
1: ่อได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็คือจำกัดเฉพาะข้าราชการประจำ
1: ใช่ครับเฉพาะข้าราชการประจำ
0: อันนี้มันไม่ใช่ช่วยเหลือเฉพาะเกษตรกร
1: ครับ
0: แต่ช่วยเหลือผู้ยากจนด้วย
1: ใช่
0: ทีนี้เรามาฟังว่าไอ้กองทุนตัวนี้เนี่ยมันเป็นกองทุนภายใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ
0: ์
1: ใช่ครับ
0: อันนั้นเรื่องของตัวนี้ต้องเป็นหนี้เรื่องเกี่ยวกับอย่างห้อง
1: ต้องเป็นหนี้เดี๋ยวผมเท้าความไปก่อนเน
0: า
1: ะในส่วนของวัตถุประสงค์ของทางกองทุนของเฮานะครับนอกก่อจะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของการไถ่ถอนที่ดินไถ่ถอนที่ดินทำกินบอกว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินที่นาที่สวนที่ให้อันนี้ได้หมดเลย
0: ได้หมดเลย
1: อันนี้ได้หมดเลยนะครับเนาะแล้วก็จะไปของเฮาจะมีในเรื่องของการกู้เพื่อเอาไปซื้อที่นาเช่าตัวเช่นว่าถ้าเกิดเฮาไปทำนาก็เปิ่นเนาะเฮาเจ้านาก็เปิ่นวันดีคืนดีเฮาว่าเฮาเจ้ามาละ5ปี10ปีละเจ้าของเปิ่น
0: ใช่ก็เจ้าเพิ่นเปิ่นติ๊ก
1: ๆแม่นแล้วเจ้าของเปิ่นก็แบบว่าถ้าเกิดมีสตงสตางเนาะเอามาซื้อฮื้อเอามาซื้อมาซื้อก็ได้เปิ่นจะขายฮื้อยะเฮาก็สามารถมีเงินตรงนั้นเพื่อไปกู้เพื่อไปซื้อที่นาเช่าได
0: ้
1: เหมือนกันครับแล้วก็สําคัญก็คือเฮาก็จะมีการกู้เพื่อประกอบอาชีพกู้เพื่อประกอบอาชีพนี่ก็คือจะเป็นสำหรับเขาเรียกว่าลูกหนี้เดิ
0: ม
1: ลูกหนี้เดิมเป็นที่ว่าเป็นลูกหนี้ชั้นดีลูกหนี้ชั้นดีเขาก็จะมีกู้เพื่อประกอบอาชีพเพิ่มเสริมขึ้นมา
0: อ๋อนั่นหมายความว่าอ่ะหนึ่งกู้เพื่อไถ่ถอน
1: ที่ดินซื้อคืนที่ดิน
0: สมมุติว่าติดแบงก์อยู่เนี่ยได้ไหม
1: ติดแบงก์อยู่ถ้าในกรณีติดแบงก์อยู่เนี่ยถ้าเป็นหนี้ปกติอ่ะของเฮาจะยังบ่มีบทบาทเตื
0: ้อ
1: ของเฮาจะมีบทบาทในกรณีที่ว่าถ้าเอาที่ดินไปจำนองกับแบงก์แล้วเนี่ยแล้วโดนแบงก์เปิ้นฟ้องมันจะมีอยู่ฟ้อง2อย่างเนาะ
0: ครับ
1: คุณผู้ฟังครับคือว่ามันจะมีฟ้องขั้นแรกของเฮาฟ้องเป็นคดีดำ
0: อ
1: ันนี้ก็คือฟ้องฮ้องไปไกลเกียร์ฟ้องไปอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: อันนี้ยังบ่เข้าละเกียร์แล้วของเฮาจะมีบทบาทในส่วนของการฟ้องขั้นที่2ก็คือฟ้องจนของว่าสิ้นสุดแล้วสิ้นสุดกระบวนการที่โดนฟ้องและโดนยึดทรัพย์แล้วโดนบังคับคดีแล้วอันนี้ของเฮาจะมีบทบาทตรงนั้นครับก็สามารถเข้าละเกียร์ของเฮาได
0: ้
1: นะครับ
0: นั่นหมายความว่าต้องสิ้นสุดไปจนถึงแบบโดนบังคับคดีไปเรียบร้อย
1: แล้วโดนยึดทรัพย์แล้ว
0: โดนยึดทรัพย์ไป
1: ใช่ครับ
0: นะอันนี้เรื่องของไถ่ถอนที่ดิน
1: ไถ่ถอนที่ดิน
0: อันนี้ตะกี้นี่เช่า
1: ตะกี้
0: เช่าเนาะก็คือหมายความว่าแล้วเวลาเอาสตางค์เนี่ยไปฮื้อเปิ่นไปขอมาขอกู้กองทุนแล้วที่นานี่เป็นของใคร
1: ที่นาเนี่ยหลังจากที่เฮาฮื้อกู้ไปเนาะผ่านกระบวนการทุกอย่างแล้วไปจนถึงไปซื้อที่นาอย่างเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยที่นาส่วนนั้นน่ะจะเอามาจำนองกับทางกองทุนจะมาจำนองกับตังกองทุนแล้วก็ผ่อนกับตังกองทุนในระยะเวลาที่กองทุนกำหนดครับ
0: เดี๋ยวมาฟังนะต่อเนาะสุดท้ายที่อู้กันไปก็คือประกอบอาชีพ
1: ครับ
0: จำเป็นไหมต้องเป็นอาชีพเกษตรกรรมอย่างเดียว
1: มาจำเป็นที่จะต้องเป็นอาชีพเก ษตรกรรมอย่างเดียวครับเป็นอาชีพทั่วไปเป็นการค้าขายกู้ไปลงทุนกู้ไปยะเป็น
0: นอกภาคการเกษตร
1: นอกภาคการเกษตรอันนี้ได้
0: ก็ได
1: ้ได้ครับ
0: เพราะว่าคำจำกัดความของกองทุนนี้คือเกษตรกรและผู้ยากจน
1: ผู้ยากจนถูกต้องครับ
0: อันนี้เป็นการเปิดรับทั่วไปโดยเฉพาะสิ่งสำคัญที่สุดเรากำลังเรื่องเกี่ยวกับการที่อยากให้พ่อแม่พี่น้องเข้ามาในเรื่องของไถ่ถอนเรื่องที่ดินเน
1: า
0: ะ
1: ครับไถ่ถอนที่ดิน
0: กรณีไถ่ถอนที่ดินนี่มีอย่างพ่อหนึ่งเอาไปจำนองใช่ไหม
1: เอาไปที่ดินไปจำนองอย่างที่เขาอู้กันไปตะกี้เนาะว่าไปจำนองธนาคารเอ่ยไปจำนองที่สหกรณ์การเกษตรเอ่ยหรือไปจำนองกับทางเขาห้องว่าเป็นพวกบริษัทการเงินที่ขึ้นทะเบียนกับการคลัง
0: leasing ได้ไหม leasing
1: leasing ได้ leasing ได้ถ้าเกิดเราเอาที่ดินเนี่ยไปจำนองกับทางบริษัท leasing แต่ไม่ใช่ว่าเอารถไปจำนองกับทาง leasing
0: เอาที่ดินไปจำนอง leasing
1: ต้องเป็นในเรื่องของที่ดินนะครับต้องเป็นในเรื่องของที่ดินเราจะยกเว้นว่ามันจะมีกรณีหนึ่งนอกที่มาแบบว่าเอารถไปจำนองกับทาง leasing และทีนี้ผ่อนส่งมาได้โดนเปิ้ลยึดรถแล้วเปิ้ลก็ไปสืบทรัพย์ยึดกับทางที่ดินอันนี้บ่ได้เน้อ
0: บ่ได้มันไม่ได้เป็นหนี้โดยตรงอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มันบ่ได้เป็นหนี้โดยตรงครับของเฮาจะต้องเป็นหนี้โดยตรงในว่าเอาที่ดินไปจำนองกับเปิ้นเลยแล้วก็โดนเปิ้นธนาคารฟ้องสหกรณ์การเกษตรฟ้องโดนยึดทรัพย์แล้วโดนบังคับคดีแล้ว
0: อ
1: ันนี้มันจะถึงจะเข้าหลักเกณฑ์ของเฮาที่เฮาไปความช่วยเหลือ
0: เคสนี้จำนองนะ
1: นี่คือการจำนอง1
0: อันที่2
1: 2ก็คือการเอาไปขายฝากเอาไปทำสัญญาขายฝากอันนี้ก็คือบอกว่าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยคุณผู้ฟังเนี่ยเอาที่ดินของเฮาเนี่ยบอกว่าจะเป็นที่ชโนที่นส3นส3กนะครับเอาไปทำสัญญาขายฝากกันไว้ทำสัญญาขายฝากกันไว้เสร็จปุ๊บอันนี้สามารถเข้าหลักเกณฑ์ได้เลย
0: อ
1: ันนี้สามารถเข้าหลักเกณฑ์ได้เลยบ่ต้องรอเปิ้นฟ้องนะครับเนาะเพราะตามกฎหมายแล้วเนี่ยในการเฮาไปเซ็นแก๊กในการทำสัญญาขายฝากของเปิ้นไว้เนี่ยปุ๊บเนี่ยกรรมสิทธิ์อ่ะมันจะโตไปเป็นของผู้รับซื้อฝากนะครับเนาะแล้วก็เปิ้นก็จะกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนให้เฮาเป็นระยะเวลา6เดือน1ปี2ปี3ปี5ปีก็ว่ากันไปอันนี้ในเรื่องของกรณีในการขายฝากเนี่ยถ้าเกิดทำขายฝากเสร็จปุ๊บเนี่ยสามารถมาติดต่อมายื่นเรื่องกับทางกองทุนได้เลย
0: ครับเอาละครับฟังมูลคลื่นไปที่ไหนเตื้อเดี๋ยวเฮายังฟังเพลงก่อนนะเดี๋ยวจะมีอย่างอู้เอิญดีๆกว่านี้นะเดี๋ยวเฮายังฟังเพลงกันสัก2เพลงนะครับทำใจร่มๆนะคนที่เป็นหนี้เป็นสินอยู่นะครับไม่ใช่มันมีทางออกนะวันนี้นะครับกองทุนอบก.มีทางออกให้ท่านเดี๋ยวเฮายังฟังเพลงนะครับม่วนๆใจนะครับสัก2เพลงครับ
1: ครับ

0: มาในช่วงที่สองครับมาอู้จากเรื่องดีๆมีสาระกับรายการเรื่องเล่าชาวเกษตรเมืองลำปูนครับเอาต่อกันครับเงินกู้อบก.ครับคุณอรรถพลอ่ะในเรื่องของเงินกู้เนี่ยต้องถามก่อนวงเงินเนี่ยมีจำกัดไหมมารายหนึ่งต้องตะไดหรืออะไรยังไงอ่ะว่ากันมา
1: ของเราวงเงินของเราสูงสุดนะครับเนาะ
0: สูงสุด
1: สูงสุดอยู่ที่2ล้าน5แสนบาท
0: 2ล้าน5แสน
1: บักเกิน2ล้าน5แสนบาทเข้ามาอู้มาจ๋ามาปรึกษากันได
0: ้มาปรึกษากันได้นะครับ
1: ครับผม
0: นี่ที่อยากคือเข้ามาเยอะๆก็คือนี่ที่เป็นเรื่องของขายฝาก
1: ถูกต้องครับผม
0: ขายฝากนะครับแล้วของจำนองเนี่ยต้องเลยไปผมพูดเราต้องบังคับคดี
1: ใช่ใช่
0: นะคร
1: ับ
0: แล้วก็เรื่องของการประท้องกู้ซื้อที่นาเนี่ยนาเป็นมาจัดมือละเปิ้นจะขายเฮ้อเขาก็มันมีสตางค์อันนี้อยากขึ้นมาเข้ามาปรึกษาหารือกันนะครับอันนี้วงเงินทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน2ล้าน
1: ไม่เกิน2ล้าน5แสนบาทสำหรับเงินกู้ของอบก.
0: ระยะเวลาการผ่อน
1: ระยะเวลาการผ่อนจะของเฮาจะมีการพิจารณาเนาะการพิจารณาในส่วนของเขาเรียกว่ารายได้สุทธิรายได้สุทธิและก็เขาเรียกว่าศักยภาพในการชำระคืนนะครับเนาะของเฮาจะอยู่สูงสุดอยู่ที่20ปี
0: 20ปี
1: 20ปีแต่บางรายก็อาจจะมาถึง20ปีอาจจะเป็น15ปี
0: มันไทยคืนไม่ได้เรียบร้อยฟื้นตัวไทยไปเรียบร้อยเลย
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วดอกเบี้ยเฮา
1: ดอกเบี้ยของเฮาจะอยู่ที่ร้อยละ5บาทต่อปีร้อยละ5ต่อปีนะครับเนาะต่ำสุดของเราอยู่ที่ร้อยละ2ต่อปีทั้งนี้ที่มันจะมาอยู่ร้อยละ2ต่อปีได้ก็คือเราจะดูในเรื่องของการชำระคืน
0: วิในการชำระเงิน
1: ถูกต้อง
0: น
1: ั่
0: นหมายความว่ากู้ไปปุ๊บส่งตรงเวล
1: า
0: แบบเคยพิษพลาดเลยลุงป้าคนนี้มาส่งโดยตลอด
1: ใช่อัน
0: นี้เราจะค่อยๆทำเรื่องลดดอกเฮ้
1: ใช่ครับ
0: จนเหลือร้อยละ2บาท
1: ร้อยละ2แล้วยืนพื้นร้อยละ2ไปจนหมดอายุสัญญา
0: จนหมดอายุสัญญาอันนี้บอกตรงๆว่าข้าราชการอย่างผมเขายังบ่มีที่จะได้เงิน
1: หมดสิทธิ์ครับ
0: หมดสิทธิ์นะสิทธิพวกนี้หายากมาก
1: ครับผม
0: นะร้อยละ2บาทนะครับ
1: เพราะ
0: น
1: ั้
0: นวันนี้อยากบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าใครที่มีปัญหาติดเรื่องขายฝากเปิ้นต้องจ่ายดอกเบี้ยปุ่นร้อยละ10ร้อยละ15นะครับเกินจะนั่นบ่ได้กฎหมายกำหนดไม่เกินร้อยละ15เนาะกำลังเป็นปัญหาและต้องส่งดอกเปิ้นเป็นรายเดือนปัญหานักเจ็บนักเน
1: า
0: ะ
1: บางท่านรายวันก
0: ็รายวันก็มีเพราะมันก็ไม่ได้ผิดมันตามตกลงตามสัญญาเน
1: า
0: ะ
1: ตามเทียบตกลงกับ
0: เพราะว่าเป็นเปิ้นว่ารายเป็นว่าปีหนึ่งไม่เกินร้อยละ15
1: ครับ
0: เนาะเพราะนั้นถ้าเกิดปัญหานี้เฉพาะขายฝาก
1: ครับ
0: ขายฝากนี่มันใกล้จะปุ๊ดสัญญาละอยากขึ้นมา
1: อ๋อมันเป็นเรื่องฮอลเรื่องหายมันมีกำหนดระยะเวลานะครับเนาะขายฝาก
0: อามาตี้ถ้าท่านสะดวกที่ใกล้สีโบบานเนาะบอกว่ามาเขตฮอนไฮล่ะมาที่สำนักงานเฮาดีกว่า
1: ครับ
0: สำนักงานเฮาตั้งอยู่ที่ไหน
1: สำนักงานของเฮาสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปูนตั้งอยู่ที่สารกลางจังหวัดแห่งใหม
0: ่
1: นะครับนอหรือศูนย์ราชการจังหวัดลำปูนนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลสีโบบานนะครับเนาะถ้าสังเกตง่ายๆก่อนตั้งที่เฮาจะไปลำปางนะครับนออยู่ติดกับศาลจังหวัดลำปูนนะครับนอของเฮาอยู่ชั้น1สารกลางจังหวัดลำปูนชั้น1เดินขึ้นมาเลี้ยวซ้ายเดินมาสุดแตงเดินแล้วก็เลี้ยวขวาปะเลยสำนักงานเฮาอยู่ชั้น1หาง่ายครับ
0: เข้ามาทางสารกลางสำนักงานเฮาอยู่ตรงเผือกซ้าย
1: ครับ
0: หันหน้าเข้าสารกลางนะอยู่เผือกซ้ายชั้นที่1
1: ชั้นที่1ครับ
0: ชั้นที่1
1: ง่าย
0: เข้ามาได้ทีนี้มาถึงปุ๊บถ้าพี่น้องตี้เปิ้นบ่สะดวกอ่ะตังจะซ้ายเปิ้นก็ยังบ่มีน้ำมันรถก็มีเติมเฮาจะแก้ปัญหาจังได
1: ๋อันนี้ของเฮานะครับของเฮาจะมีสำนักงานเกษตรอำเภอทุกๆอำเภ
0: อ
1: ของในจังหวัดลำปูนของพ่อแม่พี่น้องหรือคุณผู้ฟังท่านใดที่มีปัญหาเนาะแล้วบัดสะดวกที่จะเดินทางมาที่สำนักงานเฮาที่สีโบบานหรือที่สำนักสารกลางนะเฮาสามารถไปติดต่อที่ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกๆอำเภอเลยไปแจ้งเรื่องของกระเปิ้นไว้ก่อนนะครับเนาะไปแจ้งเรื่องกับเพิ่นไว้ก่อนว่ามาติดต่อเรื่องหนี้เนาะของพ่อของแม่มีกรณีเจ๊อี้ไปแจ้งเรื่องไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเฮ้สำนักงานเกษตรอำเภอติดต่อมาที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดของเฮาแล้วก็เดี๋ยวเฮานัดวันนัดเวลากันเนาะแล้วก็เดี๋ยวตั้งผมเนี่ยตั้งทีมงานของทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเดี๋ยวจะลงไปหาถึงที่เลย
0: คือว่าต้องเสียสตางค์เติมน้ำมันมาผมเขาพร้อมที่จะบริการไปหาถึงที่เพียงแต่ท่านต้องไปอู้กับเปิ้นว่าเป็นเงินกู้อย่างก็
1: เงินกู้อบก.
0: อ
1: บก.
0: ก.อ่ะ อบกท่านจำให้ดีนะครับเงินกู้อบกทีนี้บางท่านเกิดจะเป็นห้องว่าเอกเขตบางเขตเกิดว่าอยากขึ้นไข่หูเรื่องเน
1: า
0: ะเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องของความลับหน่อยหนึ่งเพราะว่าอยากคืออาจจะมาอู้ที่จังหวัดเลยเพราะว่าถ้าเกิดไปอยู่อำเภอเดียวคนนั้นเงงพอคนนี้เงงพอเดียวอันนี้บอกใครไม
1: ่
0: ได้โทรศัพท์มาก่อนบอกเบอร์โทรของสำนักงานเฮาเบอร์อย่าง
1: หรือว่าติดต่อมาที่เบอร์โทรสำนักงานได้เลยนะครับ
0: บอกเบอร์ก้อยเดียวก้อยเดียวขอ
1: เตรียมสมุดเตรียมปากกาเนอะ
0: เตรียมกระดาษเตรียมปากกากรรม
1: ถึงเวลากรรมได้เลยครับ
0: ก้อยเนาะขั้นแรกนี่ต้อง053
1: เบอร์053 530923
0: เดี๋ยวก่อนจบบัตรตันเด้อเอาใหม่
1: เอาใหม่นะครับเนาะครับ053 530923
0: โปรดฟังอีกครั้ง
1: 053 530923ต่อ
0: ต้องมีต่อด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ต่อ110และ111ครับผม
0: ตอง1
1: ต่อ110และ111
0: 110หรือ111นะครับ
1: โทรมาปรึกษาโทรมาอู้จ่าย
0: กันก่อน
1: ได้โทรมาอู้ก่อน
0: เพราะว่าอันนี้ต้องมาปรึกษาเพราะเรื่องต่อไปที่จะอู้กันก็คือมาแล้วเนี่ยบางเตื้อเออมาได้เอามาบาได้มาสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณอัธพลบอกพวกเราต้องเอาอย่างมาพ้อง
1: ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเป็นเอกสารหลักฐานการเป็นหนี้บอกว่าพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังที่เอาที่ดินไปจำนองมันก็จะต้องมีหลักฐานเอกสารการจำนองเอาที่ดินไปทำสัญญาขายฝากก็จะต้องมีเอกสารหลักฐานในเรื่องของการขายฝากโดยนะครับไปทำสัญญากู้เงินเช่นเดียวกันมันก็จะต้องมีสัญญากู้เงินเฮานะครับเอาสัญญาพวกนั้นน่ะมาตวยแล้วก็ในเรื่องของเอกสารสิทธิ์ที่เฮาไปจำนองเปิ้นนะครับเนาะในเรื่องของโฉนดที่ดินในเรื่องของเอกสารนส3นส3กพวกนี้นะครับเนาะพวกนี้เอามาตวยนะครับเนาะเอกสารหลักฐานที่เฮาเป็นหนี้กับเปิ้นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะครับพวกนี้เอามาตวยนะครับเนาะนะครับเอกสารการบางรายเนาะที่เปิ้นเอาไปจำนองเปิ้นจะโดนฟ้องร้องแล้วมันจะมีเอกสารคำฟ้องอะไรพวกนั้นนะครับที่มันจะเป็นปึกหนาๆเนาะที่ตั้งศาลตั้งอย่างเปิ้นส่งฟ้องส่งยึดทรัพย์บางรายถึงขั้นบังคับคดีขายทอดตลาดนะครับเนาะเฮาก็จะควรจะเตรียมเอกสารพวกนั้นมาตวยนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่เปิ้นมาพอนะครับเนาะว่ามันเข้าหลักเกณฑ์ไหมนะครับเนาะครับ
0: อันนี้พ่อแม่พี่น้องบ่าต้องห้องไหวอย่างนะบ่าต้องฟังถ่ายมาเด้อว่ามีอันนี้อันเดียวอันนั้นมาสำนักงานเฮาได้เฮามีบริการการถ่ายเอกสารฮื้อ
1: เอาตัวแต้มาเลย
0: เอาตัวแต้มาเลยก็ได้นะเฮาจะถ่ายฮื้อมามีปัญหานะครับ
1: เดี๋ยวมาถ่ายที
0: ่มาถ่ายที่นี่นะครับก็อยากฮื้อพ่อแม่พี่น้องได้มาเอากลับมาทั้งหมดเนาะบางเตือคืออันนั้นมีที่บ้านอันนั้นลืมไว้บ้านเสียเวลาขับรถไปแหมเนาะเรื่องมันก็จะจ้าไปติ๊ก
1: ๆครับ
0: เนาะเพราะนั้นก็รวบรวมเอกสารมาเอาตะใดมากลับมาก่อน
1: เอามาก่อน
0: เอามาก่อน
1: มีตะใดมีเป็นปึกก็เอามาเป็นปึกเลยเดี๋ยวผมช่วยดูให
0: ้แล้วทีนี้ก็คือถ้าบ่แน่ใจฮึโทรศัพท์มาตามเบอร์โทรตะกี
1: ้ครับโทรศัพท์มาก่อนมาถามมาใจกันก่อนว่าเป็นกรณีของพ่อจะอีเป็นกรณีของแม่จะอีเปิ้นมันเข้าหลักเกณฑ์ก่อนแฮ่เนาะเพราะบางทีพ่อแม่พี่น้องแต่ละท่านเนาะเปิ้นอยู่ไกลอาจจะอยู่ลี้พ่องเนาะฟังอยู่ตังทุ่งหัวแจ้งพ่องอยู่บ้านห้องพ่องเดินทางมาตังในเวียงมาเกาะไก่อยู่เอาโทรมาปรึกษากันก่อนก็ได้ครับ
0: นัดไว้ที่อำเภอเลยดีกว่าเน
1: า
0: ะถ้าเก
1: ิ
0: ด
1: หรือว่าจะสะดวกที่อำเภอก็นัดไปที่อำเภอก็ได้แล้วเดี๋ยว
0: เรามีรถไปหา
1: เดี๋ยวตังทีมผมจะลงไปหาครับ
0: ครับแล้วคำถามที่อยากจะถามต่อว่าอันนี้เวลายื่นไปปุ๊บมันเมินก่อนแล้วระวังนั้นน่ะระวังท่านเนี่ยจะฮื้อเจ้าหนี้หูจะได้เพราะมีหนังสืออย่างไปยื่นฮื้อเจ้าหนี้ก็ว่าเอ้ยลูกหนี้มันหาทางออกได้แล้วนะว่าอย่างไรคือในภาวะของเจ้าหนี้เองเขาก็บ่อยากจะยึดทรัพย์กูหรอกมันเอามาให้อย่างก็บ่ฮู้เนาะแต่ว่ามันก็ต้องเป็นเพราะว่ากรรมอันต้องมีอย่างกรรมไว้ก่อนจริงๆแล้วก็คืออ่ะเราจะมีขั้นตอนในการแย่งหนังสือไปก็เริ่มตั้งแต่เริ่มต้นเลยที่เฮาทำงานมา
1: ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนาะก็อย่างที่อู้กันไปตะกี้เนาะถ้าเกิดใครมีปัญหามีอย่างก็โทรมาปรึกษามีอย่างก็ได้แล้วก็มานั่งอู้จ่าผมก็จะได้มาดูในส่วนของตัวเอกสารนะครับเน
0: า
1: ะว่าเอกสารจำนองโอเคเข้าหลักเกณฑ์ก็เอกสารขายฝากเอกสารกู้เงินเข้าหลักเกณฑ์ก็ในเรื่องของกระบวนการในการรับเรื่องนะครับเนาะรับเรื่องของเฮาจะมีระยะเวลาในการรับเรื่องอยู่ที่ประมาณ30วัน
0: 30วันกับเดือนหนึ่ง
1: อันนี้รวมถึงในเรื่องของการถ้ามีบางรายจะต้องได้ไกลเกลี่ยครับทางเจ้าหนี
0: ้
1: เป็นเจ้าหนี้ของทางขายฝากจำนองกันไว้100,000แต่เมินเข้าเมินเข้าเพิ่นไปฮ้องเป็น300,000-400,000อันนี้มันก็สูงกว่าวงเงินที่เฮาได้ขายฝากกับเพิ่นไว้นักอันนี้เฮาก็จะได้มาไกลเกลี่ยเนาะเพื่อขอลดหนี้ลดอย่างของเพิ่นได้ครับในกระบวนการตรงนี้เฮามีระยะเวลากำหนดอยู่ที่30วัน
0: 30วันในประสบการณ์นี่เขาไปมีพันธมิตรไปไก่เกียร์ครับผมก็มีไอ้อย่างที่เป็นพันธมิตรกับเฮาห้อง
1: อ๋อมีหลายหน่วยงานเลยครับผมก็จะมีในส่วนของสำนักงานอัยการนะคร
0: ับ เอาอัยการมาไก่เกียร์เลยนะ
1: ครับสำนักงานบังคับคดีนะครับครับท่านคลังจังหวัดนะครับทางของสำนักงานที่ดินจังหวัดนะครับเนาะครับของเฮาจะมีเป็นเขาเรียกว่าคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนนะครับเนาะของเฮาจะมีอยู่2ระดับนะครับเนาะระดับของจะแบ่งแยกเป็นในส่วนของวงเงินถ้าไม่เกิน 300,000 มันจะเป็นในส่วนของคณะกรรมการอนุกรรมการระดับอำเภอนะครับโดยมีท่านในอำเภอเป็นประธานนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนของระดับจังหวัดถ้าวงเงินเกิน 300,000 บาทขึ้นไปนะครับเนาะแล้วก็บักเกิน2,500,000บาทเนี่ยของเฮาจะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะอนุกรรมการนะครับเน
0: า
1: ะ
0: ผู้ว่าเป็นนั่งเป็นหัวโต๊ะเลยนะ
1: ครับผม
0: นั่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหนี้ตรงนี้เนี่ย
1: ในเรื่องของการไกลเกลี่ยหนี้อย่างไรนะครับเนาะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของระยะเวลาตรงนี้ในเรื่องของการรับเรื่องไปจนถึงในการไกลเกลี่ยเรื่องนะครับเนาะของเขาจะมีระยะเวลาการในการดำเนินการอยู่ที่30วัน
0: 30วันบ่เกินอย่างนี
1: ้ครับ
0: ไปจนนี่ได้สตังค์เจ้าหนี้ก็ได้สตังค
1: ์ครับอันนี้เราไกลเกลี่ยกันก่อนเนาะ30วันเสร็จปุ๊บไกลเกลี่ยกันเสร็จปุ๊บมาดำเนินเอกสารอะไรเสร็จปุ๊บเขาจะส่งเรื่องต่อไปให้กับทางเขาเรียกว่าสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือที่เรารู้จัก
0: กันก็คือธกส.
1: ธกส.ถูกต้องครับผมธกส.เขาจะมีหน้าที่ในส่วนการดำเนินการลงไปวิเคราะห์ประเมินที่ดินประเมินกระแสเงินสดนะครับเนาะว่ากระแสเงินสดของแม่แกของป้อกะมีประมาณตัวนี้เนอะแฮกลบปบนี่ปบตินละเหลือกระแสเงินสดตัวนี้ที่เป็นเงินสดที่เพียงพอที่จะชำระหนี้ในระยะเวลา3ปีก่อนนะครับเนาะแล้วก็จะลงไปประเมินในส่วนของราคาประเมินที่ดินราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างนะครับว่ามีราคาหลักประกันที่เพียงพอกับมูลหนี้ของเฮาก็ในส่วนของการลงไปประเมินเนี่ยเฮาก็จะมีระยะเวลาอยู่แห่งประมาณบักเกิน30วัน
0: บักเกิน30เข้าไปแล้วกันมั้ยเนี่ย
1: 30วัน2เดือนละ
0: 2เดือน
1: 2เดือนเสร็จปุ๊บถ้าเกิดป้อกับแม่ประเมินแล้วโอเคผ่านกระแสเงินสดผ่านสามารถผ่อนชำระได้ภายใน20ปีในส่วนของเรียกว่าสิ่งราคาสิ่งปลูกสร้างราคาประเมินที่ดินพอเนาะเป็นหนี้อยู่ประมาณ 100,000 200,000 ราคาประเมินได้ 400,000-500,000 โอเคผ่านทีนี้เราจะรวบรวมเรื่องแล้วทีนี้เราจะเอาเข้ามาประชุมคณะกรรมการของแต่ละระดับนะครับเนาะว่าของเราจะเป็นฝ่ายเลขานะครับเนาะของคณะกรรมการในชุดนี้นะครับบอกว่าจะเป็นในส่วนของเลขาของอำเภอ
0: ก็เพื่อนว่ามันเขาเป็นองค์มันต้องทำงานเป็นองค์คณะกันไป
1: ถูกต้องครับแม่นครับ
0: ทีนี้ถามหน่อยนึงว่าในการที่เข้ามาในการจัดการทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันน่าจะบักเกินกี่เดือน3เดือนหรือเปล่า
1: เขาจะบักเกิน3เดือนครับ
0: แล้วทีนี้เนี่ยช่วงระวางท่านเนี่ยเขาต้องไปเคลียร์เจ้าหนี้ใช่ไหมครับต้องมีหนังสือไหม
1: ถูกต้องครับเขาจะมีการเคลียร์เจ้าหนี้ครับบอกว่าจะเป็นในกรณีที่เป็นจำนองเข้ามาเป็นไขฟ้าเข้ามาหรือเป็นสัญญากู้เงินเข้ามาในช่วงระยะเวลาที่มาติดต่อกับเฮาเนี่ยเฮาจะมีหนังสือแจ้งเจ้าหนี้ไปบอกว่าจะเป็นเจ้าหนี้ทางธนาคารทางสหกรณ์การเกษตรหรือว่าจะเป็นเจ้าหนี้ส่วนบุคคลที่เฮาไปทำสัญญาไขฟ้ากันไว้เฮาจะมีหนังสือแจ้งเจ้าหนี้ว่าของแม่เน้อของป้อเน้อเพิ่นมาติดต่อที่ทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตอนนี้เพิ่นจะมาขอกู้สตางค์เนี่ยมาชำระหนี้ก็คือป้อคือกับทางเจ้าหนี้เน้
0: อ
1: ขอเจ้าหนี้อ่ะชะลอในเรื่องของการไปดำเนินคดีกับเปิ้นเนอะชะลอในเรื่องของการขอห้องว่าไปทวงเนาะไปไล่บีกับเปิ้นเนาะ
0: ค
1: ือวัตถุประสงค์หลักๆก็คือว่าฮื้อเปิ้นครับฮู้ครับทราบว่าตอนเนี้ยพ่อกับแม่เนี่ยกำลังมา
0: ติดต่อ
1: มาดำเนินการในเรื่องของการขอกู้เงินตรงนี้อยู่นะครับ
0: เพราะฉะนั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้คือเงินกู้อบก.
1: เงินกู้อบก.
0: มาว่าท่านไปติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอเนาะก็บอกเพื่อนว่าขอติดต่อเงินกู้อบก.
1: ครับ
0: นะครับอบก.ของกศนะฟังชัดๆนะอบก.ของกศและเพื่อนก็จะนำเรื่องไว้ถ้าเกิดเพื่อนจะโทรประสานก็กับผมเขาก็พร้อมที่จะลงไปนะครับเอาละเดี๋ยวเอารอบหนึ่งตะกี้นี่อาจมีคนเพิ่งเข้ามาบอกเบอร์โทรสำนักงานไป
1: เบอร์โทรสำนักงานนะครับนอกครับเบอร์053 530 923
0: ต่อ
1: 110 110
0: 111 กับ111ตอง1เนาะ
1: ครับผม
0: ครับอย่าฮือพ่อแม่พี่น้องได้เข้ามาใช้บริการเฮาพร้อมที่จะฮือบริการนะครับอ่ะเอาให้มันรอบหนึ่งอ่ะเงินกู้อย่างแล้วก็พร้อมที่จะบอกคุณผู้ชมคุณฟังว่าจะได้เฮาพร้อมให้บริการจะได้พ่อง
1: ครับผมขอสรุปผลกรรมเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องหรือคุณผู้ฟังที่กำลังเข้ามาใหม่นะครับเนาะในส่วนของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูนในวันนี้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนหรือเรียกสั้นๆว่าอบก.นะครับเนาะเป็นเงินกู้อบก.นะครับเนาะคือการช่วยเหลือในเรื่องของการสำหรับไผ่ที่นำที่ดินไปจำนองไปทำสัญญาขายฝากหรือทำสัญญากู้ยืมเงินนะครับในส่วนของที่ดินในการจำนองอ่ะจะต้องโดนฟ้องร้องแล้วนะครับเนาะโดนบังคับคดีแล้วโดนเปื้อนยึดทรัพย์แล้วในส่วนของที่ดินในเรื่องการขายฝากนี่บ่ต้องโดนเปื้อนฟ้องร้องนะครับเนาะก็สามารถเข้ามายื่นเรื่องเพื่อที่กองทุนตรงเนี้ยเปื้อนจะมีเงินกู้ไม่เกิน 2,500,000 บาท
0: ดอกก็ถูก
1: 5ดอกร้อยละ5บาทต่อปีนะครับนอก
0: ร้อยละลดลงไป
1: เหลือร้อยละ2ต่อปีระยะเวลาในการผ่อน20ปี
0: 20ปีปีไหนซ้ายเฮียคิดเตื้อ
1: ปีละครั้งครับ
0: ปีละเตื้อ
1: ปีละครั้ง
0: ปีละเตื้อซ้ายปีละเตื้อหาที่ไหนมาได้แล้ว
1: ครับผมนะครับก็จะคือพ่อแม่พี่น้องเนี่ยกู้เพื่อไปถ่ายถอนที่ดินเอาไปซื้อที่ดินคืนมาแล้วก็เอาที่ดินตรงนั้นอ่ะเอามาจำนองกับทางกองทุนเพื่อที่ว่าที่ดินตรงนั้นจะได้บรรลุไปเป็นของผู้อื่นนะครับเนาะเอามาจำนองกันกองทุนแล้วก็ผ่อนในส่วนของอัตราดอกเบี้ยที่มันถูกกว่า
0: ครับ
1: นะครับเนาะก็ขอฝากไว้ตัวนะครับเนาะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเนาะสำหรับใครที่เป็นหนี้เป็นสินแล้วก็คือบางทีคนเป็นหนี้เป็นสินมันมืดมนเนาะครับดีเจไว้เนาะมันขึ้นอย่าง
0: ม
1: าออก
0: มืดแต่ไม่ออก
1: อันนี้ของเราขอแหมเป็นหนึ่งทางเลือกนะครับเนาะแหมเป็นหนึ่งทางเลือกหนึ่งทางออกสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นหนี้เป็นสินนะครับ
0: ครับเอาละครับฟังไปเอามือนอนไก่หน้าผากวันนี้มีทางออกอาจจะเป็นญาติท่านคนข้างบ้านท่าน
1: ครับ
0: อาจจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายของท่านอย่าลืมมาติดต่อของสำนักงานเฮานะครับวันนี้นะครับผมกับคุณอรรถพลต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
6: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
5: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
6: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
7: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกศและพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาน
8: ายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกศจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณที่ทำการอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีโดยมีการประกอบพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธีโปรยดอกไม้โดยรอบก่อนที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมุ่งหน้าสู่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมซึ่งตลอดสองข้างทางที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมเคลื่อนผ่านพบว่ามีประชาชนพร้อมใจกันมายืนรอเป็นระยะเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสำหรับไม้จันหอมที่ทำพิธีส่งมอบในวันนี้ประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานงานช่างสิบหมู่เมื่อขบวนรถเชิญไม้จันหอมเดินทางถึงสำนักช่าง10หมู่แล้วจะมีการประกอบพิธีรับมอบในช่วงบ่ายของวันนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมกระบวนการประนอมข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์วันนี้ย้ำไทยยึดกฎหมายระหว่างประเทศและพร้อมเปิดกว้างเจรจานายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำบริกส์ครั้งที่18ที่สาธารณรัฐอินเดียว่าจะเดินทางไปต่อยังสาธารณรัฐสิงคโปร์วันนี้เพื่อเข้าร่วมประชุมกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชายืนยันว่าไทยเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวด้วยความมั่นใจเนื่องจากจุดยืนของไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ ไทยยังเห็นว่าแนวทางที่เหมาะสมที่สุดควรเริ่มจากการเจรจาทวิภาคีก่อนหากไม่สามารถหาข้อสรุปได้จึงค่อยพิจารณากลไกอื่นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันแม้ว่ากัมพูชาจะยังคงพยายามสร้างความได้เปรียบและสร้างแรงกดดันแต่ยืนยันว่าไม่เป็นปัญหาไทยยังคงย้ำจุดยืนพร้อมเปิดกว้างในการเจรจาพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายระหว่างประเทศและหาข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกันอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากบูรณาการฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองขับเคลื่อนแผนการปราบปรามยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการ90วัน
9: นายปริญญาสายโรจน์ในอำเภอแม่ระมาดมอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่ระมาดผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบูรณาการร่วมกับตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดกองร้อยทหารพรานที่3507หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณหมู่ที่1ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเดินหน้าขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90 day ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดอย่างต่อเนื่องในเดือนสุดท้ายโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหา1รายเป็นชายไทยอายุ47ปีพร้อมของกลางยาบ้า13เม็ดเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท1โดยไม่ได้รับอนุญาตเสพยาเสพติดและเป็นผู้ขับขี่ขณะเสพยาเสพติดก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดนำเดินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวันนี้กันค่ะโดยในวันนี้ลักษณะอากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแพร่ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้และอ่าวไทยตอนล่างขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชันใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้ค่ะโดยในบ่ายวันนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนคาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 35-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสลมตอนออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับสภาพอากาศจังหวัดลำพูนวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้24.6 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 35.4 องศาเซลเซียสและคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสพรุ่งนี้เช้าอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสค่ะรายงานปริมาณฝนรวมเดือนกันยายนตรวจวัดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนวัดได้ 85.1 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมตั้งแต่ต้นปีวัดได้ 780.6 มิลลิเมตรค่ะต่อไปเป็นรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนดานอำเภอขอนจังหวัดลำพูนอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 35.5 องศาเซลเซียสที่อำเภอบ้านโฮงและอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 20 องศาเซลเซียสที่อำเภอป่าซางเย็นวันนี้ที่จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นพรุ่งนี้เช้าดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:12 นขอจบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
4: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
5: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
4: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย และยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
5: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัย
4: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
6: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปื้นบะลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หึทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

เตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันภัยจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการวิทยุรู้ทันสารพันภัยตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95 MHz นะเจ้าอยู่ในการกับ DJ ออยนันทพรนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะวันนี้14นะเจ้า14กันยายน2569นะเจ้าคุณผู้ฟังก็ตั้งทีมงานของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนนะเจ้าโดยท่านผอ.อัญชันสรรำเนี่ยนะเจ้ากับหัวหน้าอึงลือชาเนาะนายช่างอาวุโสหัวหน้าช่างเทคนิคของสวท.นะเจ้าแล้วก็ทีมงานเปิ้นก็ได้ร่วมกันเตรียมสถานที่นะจะเตรียมการในการที่จะจัดพิธีทำบุญคุณผู้ฟังเนื่องในวาระของการครบรอบ42ปีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนนะจ๊ะในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะปีนี้เราถือโอกาสจัดงานทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลนะจ๊ะคุณผู้ฟังเป็นการภายในนะเจ้าเป็นงานภายในก็จะมีพิธีทำบุญไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเจ้าในอาคารสถานที่ของสวท.เนี่ยเนาะสักการะพระอินทร์เปาสังนะเจ้าแล้วก็จะมีพิธีทำบุญต่างศาสนาในช่วงควายๆนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ได้ประชาสัมพันธ์นะเจ้าบอกกล่าวคุณผู้ฟังอนุโมทนาบุญร่วมกันมาณโอกาสนี้ตวยละกันเนาะเจ้าเนาะ15กันยายน2569เจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนนั้นก็ก้าวเข้าสู่ปีที่42และเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าตะกี้ก่อนเข้ามาจัดรายการนี่ก็อู้กันว่าสุขเฮาวันอันปีแล้วนี่ทำบุญปุ๊บหวยออกเลข95เนาะอีนะปีนี้ทำบุญวันที่15 16อย่าไปลืมซื้อหวยกันเนอะอีน้องเจ้าสวท.ละปูนนี่ก็ถือว่าเป็นสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะเจ้าในสังกัดของสำนักประชาสัมพันธ์เขต3ในจื่อเก่านะจื่อใหม่เดี๋ยวได้เปิ้นปรับโครงสร้างใหม่ก็จะเป็นจื่อเติมงานเข้าไปคือสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่นะเจ้าตั้งอยู่ที่เชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์เนาะสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะเจ้าก็เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาคสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีเจ้าอาคารที่ตั้งของสวท.ละปูนนี่นะคุณผู้ฟังก็อยู่ที่เดียวกับอาคารสถานีเครื่องส่งวิทยุชาวเขานะเจ้าของสวท.เชียงใหม่เนาะก็ใช้อาคารสถานที่ทั้งในส่วนของ AMนะเจ้าในการออกอากาศแล้วก็ FM ในการออกอากาศที่สวท.ละปูนนะเจ้าตั้งอยู่อาคารเลขที่113จากหมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดละปูนถ้าจะว่าไปแล้วนี่นะเอาง่ายๆก็อยู่หลังวัดประตูหงติดกับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายดอยติเนี่ยนะเจ้าดอยติไปดอยติเข้าเชียงใหม่เนาะปะท้องสายละปูนเชียงใหม่ซุปเปอร์ไฮเวย์เนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังเลยถ้ามาจากลำปางเนาะจะเข้าตัวเมืองเชียงใหม่นี่นะก็ต้องเลยโก้งอีบะซื่อมาตัดครูบาศรีวิชัยก็ซื่อมาเลยไฟแดงมาเนาะเลยไฟแดงมานี่ก็จะเจอปันหองว่าบริษัทโตโยต้านะที่เป็นขายรถนี่นะก็เข้าซอยข้างๆนี่มานะเจ้าก็จะเจอสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนอยู่ตรงข้ามกันครับปั๊มน้ำมันปตท.ประตู6เนี่ยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นอาคารที่ตั้งของสวท.ละปูนนะเจ้าก็ครอบครองที่ดินราชพัสดุบนพื้นที่ประมาณ40กว่าไร่เจ้าทำการส่งกระจายเสียงครั้งแรกเมื่อ15กันยา2527ด้วยระบบเครื่องส่งวิทยุ

เป็น95.00เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าปี2531เปลี่ยนเครื่องทรงวิทยุ FM จากเดิมยี่ห้อมาตี้เนาะอันนี้ก็เป็นป้าน้องยี่ห้อ RCA กำลังส่ง1กิโลวัตต์เปลี่ยนใหม่เมื่อปี31ต่อมา2535ก็ปรับปรุงห้องจัดรายการแล้วก็รับมอบเครื่องส่งวิทยุระบบ FM นะจ๊ะยี่ห้อ BE กำลังส่ง1กิโลวัตต์พร้อมกับสายส่งแล้วก็แผงสายอากาศใหม่แล้วก็มีการต่อเติมเสาอากาศเดิมทีนี่สูง60เมตรปี2535ต่อขึ้นไปแหมเป็น100เมตรนะจ๊ะก็สูงขึ้นปี2552กรมประชาสัมพันธ์ก็จัดสรรเครื่องส่งวิทยุนะจ๊ะ FM ยี่ห้อ BE รุ่น FMI 106เนี่ยนะจ๊ะพร้อมกับอุปกรณ์ส่วนควบขนาดกำลังส่ง2กิโลวัตต์ทดแทนเครื่องเดิมที่มันชำรุดไปมีการปรับปรุงห้องทรงกระจายเสียงห้องผู้ประกาศนะสมัยนั้นนะแล้วก็มีการดำเนินการในหลายส่วนด้วยกันนะจ๊ะต่อมาเขาก็ได้รับงบประมาณเนาะคุณผู้ฟังในการปรับปรุงนะเจ้าซ่อมสร้างในส่วนของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องนะเจ้าปีก่อนปูนเขาก็ได้ห้องทรงสถานีวิทยุแห่งใหม่นะเจ้าได้เครื่องทรงแห่งใหม่นะเจ้าแล้วก็ล่าสุดนี้ได้เสานะได้เสาแห่งใหม่เอนะซึ่งก็ถือว่าสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนนั้นก็มีประสิทธิภาพในเรื่องของการออกอากาศนะเจ้าที่สามารถจะส่งกระจายเสียงได้ครอบคลุมทั้ง8อำเภอของละปูนเฒ่าบางพื้นที่ของตังเจียงใหม่นะก็สามารถรับสัญญาณการออกอากาศของคลื่น FM 95ได้อย่างชัดเจนนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ยังคงมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เป็นสื่อวิทยุกระจายเสียงนะเจ้าพัฒนาประเทศชาติเนาะในการเผยแพร่นโยบายของรัฐข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนราชการต่างๆส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับพี่น้องประชาชนนะเจ้าสนับสนุนส่งเสริมเรื่องของการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมนะเจ้าความมั่นคงความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะเจ้าเป็นสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ปฏิบัติงานร่วมแล้วก็สนับสนุนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายรวมไปถึงภาคของประชาชนนะเจ้าเฮาก็ได้ขับเคลื่อนนะเจ้าภารกิจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องนะเจ้าเล่าให้ฟังเนาะคุณผู้ฟังเนาะแต่บอกว่านี่ก็อาจจะไม่ได้โฆษณาสถานีตัวเก่าสักเท่าใดนะเจ้าเล่าเรื่องของที่อื่นคือฟังเหคนักนะเจ้าวันนี้เลยถือโอกาสเล่าคือฟังเหน้อยเนาะกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าในวาระของการครบรอบ42ปีนะเจ้าของการก่อตั้งเนาะซึ่งเป็นสถานีวิทยุที่เก่าแก่ที่สุดนะเจ้าในจังหวัดลำปูนที่อยู่เคียงคู่นะเจ้ากับพี่น้องประชาชนเจ้าจังหวัดลำปูนเฮาเนาะส่งเสริมคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชนนะเจ้าก็ติดตามข้อมูลข่าวสารนี่พ่อบอกอยู่ลำปูนนี่ต้องหมุนคลื่นมาที่นี่เลยนะ FM 95ไม่พลาดทุกการติดตามข้อมูลข่าวสารแน่นอนนะเจ้าก็เล่าสู่กันฟังเนอะผมก็ฟังเจ้ากับช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

0: ก็เปิดได้ฟังเนาะคุณหมูฟังเนาะวิทยุประเทศไทยเขาก็ตึงเปิดเพลงให้ฟังตัวนะเจ้าเปิดข่าวให้ฟังตัวเปิดวิทยุสวทนี่จะได้ฟังถึงข่าวฟังถึงเพลงเนาะก็ให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าคลื่นนี้มีแต่เรื่องดีๆมาฝากกันเองนะช่วงนี้ยังต้องเฝ้าระวังนะเจ้าสภาพอากาศซึ่งระยะนี้ก็บึดแดดบึดฝนนะเจ้าคุณผู้ฟังฝนยังคงมีโอกาสในการตกนะเจ้าในระยะช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านี่ก็ต้องระวังอยู่ตังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายว่าช่วงระยะเวลาจาก14ถึง19สาวกันยาเนี่ยนะ7วันเนี่ยจากช่วงนี้ฝนกระจายตัวหนาแน่น60ถึง80ของพื้นที่นะเจ้าก็ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะในช่วงวันที่17 18 19เอ้ยนะก็ฝนจะตกนักหน่อยนะเจ้าในระยะช่วงที่เปิ้นคาดหมายว่าจะมีร่องมรสุมที่จะพาดผ่านทางภาคเหนือก่อนนี้ก็เตือนกันไปนะเจ้าว่าไอ้ร่องมรสุมตัวเนี้ยน่ากังวลใจนี่นะว่ามันจะมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดลำปูนเฮานี่นะเจ้าแต่ว่าตอนเนี้ยเต้าตีสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะเจ้าก็ทราบว่ากำลังแรงของร่องมรสุมเนี่ยมันถูกกดต่ำลงไปส่วนใหญ่ก็จะไปครอบคลุมในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอาจารย์ละปูนเขาก็มาได้โดนเต็มๆสักตะใดละแต่ก็ต้องเฝ้าระมัดระวังกันนะเจ้าในระยะช่วงวันที่17 18นี่นะ19ซาวเนี่ยประมาณ18 19ซาวเนี่ยคุณผู้ฟังมีโอกาสในการที่จะเกิดฝนตกเยอะนะเจ้าในพื้นที่จังหวัดละปูนเฮาเนาะก็เตือนกันนะเจ้าน้ำท่วมน้ำไหลหลากนะเจ้าน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งเนาะก็ถือว่าเป็นคำเตือนที่จะต้องเฝ้าระมัดระวังกันในช่วงที่สภาพอากาศมีการเกิดฝนตกชุกหนาแน่นเพิ่มขึ้นนะเจ้าภัยที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ต้องเตรียมตัวให้ดีเช็คระบบไฟฟ้าเตรียมข้อมูลเตรียมไฟใช้เอนะคุณผู้ฟังเตรียมฟังข่าวว่าเปิ้ลเนี่ยเฮ้ยยกของขึ้นที่สูงก็บางทีทีวีกาตู้เย็นกาเนี่ยจะเครื่องซักผ้าเนาะของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยอาจจะได้รับความเสียหายจากน้ำที่มันไหลหลากมาบางทีมันมาเมื่อคืนคุณผู้ฟังเวลาฝนตกในน้ำจั่งมาเมื่อคืนใกล้แจ้งเนาะบางคนลาบนะจะมาได้หูขาวหูขิงว่าต้องเตรียมการกันเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยยังสมัยก่อนนี่ดีเจออยเป็นบัดได้มาเป็นนักข่าวบัดได้มาเป็นดีเจเนี่ยนะฝนตกนี่ถึงรับหมอคุณผู้ฟังม้วนนะเจ้าฝนตกเอ้ยนอนม่วนหลับเหมาะเมื่อคืนฟ้าห้องฝนตกเน้นรับนะเจ้าบัดเดียวนี่ถ้าได้ยินเสียงฝนนี่เริ่มเป็นกังวลเมื่อคืนนี้เอ้าเอาแล้วสิตกหนักเบอร์เบอร์บ้าบ้าเอ็นะต้องโอ๊ตใจบ่ได้ต้องมาเปิดพอรายงานนะเจ้าว่าปริมาณน้ำฝนตกตีหันตีนีนักหน่อยมกใดเอ็นะเจ้าก็ต้องติดตามข่าวสารเนาะเพราะว่าก็ถ้ามีเหตุอะไรอย่างก็ต้องมีการประสานงานกันแจ้งเตือนกันอย่างทันท่วงทีเอ็นะเจ้าคุณผู้ฟังก็บัดนี้เลยกลายเป็นว่าเวลาฝนตกนี่หลับบ่ให้ม่วนเนี่ยล่ะสะดุ้งตื่นนะเจ้าเป็นภาวะพะวงแต่บางคนที่บ่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนี่ก็บอกโอ้ฝนตกอีหลับเหมาะเย็นดีนะเจ้าก็สภาพอากาศในระยะเนี้ยคุณผู้ฟังมันนอกจากต้องเตรียมการเฝ้าระวังเรื่องฝนตกหนักฝนตกชุกหนาแน่นเนี่ยนะเจ้าซึ่งก็มีความเสี่ยงในด้านของสาธารณภัยแล้วก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่อยก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าตอนเนี้ยโควิด19นะเจ้าสายพันธุ์โอมิครอนนะเจ้าโอมิครอน NB181วันนี้อู้ตัวเลขหลายแต่สายพันธุ์เนี้ยมันแพร่ได้เร็วเจ้าแต่ว่ามันไม่ได้มีอันตรายเป็นสายพันธุ์รุนแรงไม่ได้เป็นสายพันธุ์ที่พันสวกพันดุเนี่ยนะ เป็นแล้วมันจะติดเชื้อที่ปอดกาที่อย่างการลงปอดกาเสียชีวิตกาอย่างสมัยก่อนนี้ถ้าเป็นแฮมตัวหนึ่งนี่มันจะเป็นตัวซวกเนาะช่วงที่มันเป็นโรคสถานการณ์โควิด19เนี่ยนะสมัยนั้นนะเจ้าแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นโรคประจำถิ่นละมันก็สายพันธุ์ที่มันยังคงรักษาเนื้อรักษาตัวมันอยู่เนี่ยมันก็ปรับเปลี่ยนกับวิถีชีวิตของมนุษย์ของประชาชนเพื่อเอาตัวอยู่รอดถือได้เหมือนกับคนเฮาเนี่ยนะเจ้าเชื้อโรคนี่มันก็เหมือนกับคนเฮาเนี่ยนะเฮาก็ต้องปรับตัวว่าจะต้องอยู่รอดปลอดภัยนะเจ้าได้จะได้พ้องในเชื้อโรคก็เหมือนกันเฮาจะต้องอยู่รอดปลอดภัยได้อย่างใดนะเจ้ามันก็เลยกลายพันธุ์มาเรื่อยๆเนาะกลายพันธุ์มาจนเป็นสายพันธุ์ที่มีการแพร่ระบาดได้บนตรวจกันตอนนี้เป็นสายพันธุ์โอมิครอนอย่างที่บอกเนี่ยเจ้า NB181 เป็นสายพันธุ์ย่อยนะเป็นลูกเป็นหลานเป็นเลนเป็นโลนของสมัยโอมิครอนตอนปุ้นละนะเจ้าสายพันธุ์เนี้ยเปิ้นบอกว่ามันหลบภูมิคุ้มกันได้ดีนะมันสีว่องนะเจ้ามันก็จะแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายแต่อาการส่วนใหญ่มันก็จะบ่ได้รุนแรงนะเจ้ามันก็จะเหมือนกับเป็นไข้เป็นวัดบ่ได้เนี้ยมีไข้ไอเจ็บคอเจ็บเนื้อเจ็บตัวพองเองนะเจ้าแต่สายพันธุ์นี้ต้องระวังกลุ่ม608กลุ่มเสี่ยง608เนี่ยต้องระวังเพราะอย่างต้องระวังเพราะว่ากลุ่มเสี่ยง608เนี่ยจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังเนาะเป็นผู้ที่มีสูงเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเนี่ยนะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงในการเกิดอาการรุนแรงได้เวลาที่ติดเชื้อมีโอกาสที่จะปนท้องมีอาการแทรกซ้อนเนาะอาจจะมีอาการแทรกซ้อนปอดอาจจะอักเสบนะเจ้าก็เลยทำให้มีโอกาสในการเสียชีวิตจากการติดโควิดมากกว่าประชาชนคนธรรมดาทั่วไปที่แข็งแรงดีนะเจ้าวัยหนุ่มวัยสาวละอ่อนนี่นะก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันที่ดีเนาะก็สามารถที่จะบ่ได้มีอันตรายนักหนาถึงขั้นต้องไปนอนโรงพยาบาลกาอย่างกาเองนะแต่กลุ่ม608เนี่ยคือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปความสามารถของระบบภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับเชื้อโรคเนี่ยมันเริ่มลดลงละมันบ่ได้ดีมากพอละนะเท่าละเอเตอร์เนาะภูมิคุ้มกันเริ่มใครอยู่กับเนื้อกับตัวสักทใดละเองนะกลุ่ม7โรคเรื้อรังนะกลุ่มโรคที่เสี่ยงโรคทางเดินหายใจนะเจ้าโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหอบหืดนะเจ้าที่ควบคุมอาหารบ่ได้เนาะโรคหัวใจและหลอดเลือดนะเจ้าโรคไตวายเรื้อรังระยะ5ขึ้นไปหรือผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการฟอกไตนะเจ้าโรคหลอดเลือดสมองผู้ที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะเจ้าโรคเบาหวานก็เหมือนเดียวกันนะโรคเบาหวานโดยเฉพาะรายที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้บ่ดีเนี่ยต้องระวังมะเร็งทุกชนิดนะเจ้าโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ระหว่างการรับยาเคมีบำบัดหรือว่ารังสีรักษาเนี่ยต้องระวังนะเจ้าในการติดเชื้อถ้าติดเชื้อแล้วมีโอกาสในการที่จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงได้นะเจ้าโรคอ้วนก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงนะเจ้าคนที่มีอายุคนที่มีน้ำหนักนักกว่า100กิโลกรัมขึ้นไปดัชนีมวลกายตั้งแต่35กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไปเนี่ยนะถือว่าเป็นแฮมกลุ่มเสี่ยงเป็นอยู่จัดอยู่ในกลุ่ม608 60คือผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปนะเจ้า7โรคเรื้อรังบวกแฮม1คือหญิงตั้งครรภ์รวมเป็น8รวมเป็น608เนี่ยหญิงตั้งครรภ์อายุตั้งแต่12ขึ้น12สัปดาห์ขึ้นไปสภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงอาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบทางเดินหายใจได้ง่ายกว่าปกตินะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะก็ต้องตรวจมาเดียวนี้เปิ้นมีที่ตรวจได้ทั้งโควิดนะเจ้าสวกหูดังทีเดียวนี่นะตรวจโควิดตรวจไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B ตรวจ RSV ได้ในแผงเดียวกันน้ำยาชุดเดียวกันตรวจหูเลยว่าเป็น เป็นอย่างเนาะคุณผู้ฟังเป็นวัดแบบไหนเนี่ยเจ้าก็ตรงนี้ต้องฝากคุณผู้ฟังได้ติดตามนะเจ้าตรวจสอบดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเก่ากันให้ดีต่อยในระยะที่มีความเปลี่ยนแปลงนะเจ้าเรื่องของสภาพอากาศในช่วงที่ฝนตกนะเจ้าเปิดหน้าต่างนอนเนาะอากาศเย็นเอนะเปิดพัดลมจอยอ่ะโอ้เอนะสีจังเป็นบัดเนอะเจ็บคอเจ็บจามไอเอนะมาตึงมาแล้วน้ำหมูกฟึดฟัดมาละชิวฮัดชิวใส่กันแล้วได้ชิวใส่กันแล้วก็แพร่เชื้อใส่กันได้เลยนะเจ้าเอาด้วยความห่วงใยกันเจ้าคุณผู้ฟังวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์เจ้า
1: เศรษฐกิจที่กำลังถดถอยคาดว่าผู้ประกอบการและลูกจ้างจะได้รับผลกระทบกันมากมาย

ขอเปิดเพลงเพราะๆให้กันได้ฟังเนาะคุณผู้ฟังเนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนและจาก FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์และจากสวทลำพูนให้ความรู้คู่ความสุขและจากคุณผู้ฟังเจ้าก็เรื่องราวข่าวสารและจากในพื้นที่จังหวัดละปูนเฮานี่ก็มีหลากหลายเรื่องราวนะเจ้าคุณผู้ฟังในแต่ละวันนะก็จะมีการประชาสัมพันธ์มีการรายงานมีการบอกนะเล่าให้กันได้ฟังนะเจ้าว่าจะมีอย่างเกิดขึ้นพ้องอีเนาะช่วงนี้ก็เริ่มดาครัวกินสลากกันพ้องแล้วนะเจ้าเริ่มดาครัวรอตันสลากกันละนะเจ้าของละปูนเฮาสลากย้อมก็เตรียมการนั้นนะเจ้าโคมแสนดวงก็เตรียมการนะคุณผู้ฟังสลากย้อมนี่จะจัดวันที่20-26นะเจ้า20-26กันยาส่วนโคมแสนดวงที่เมืองละปูนนี่จะ1ตุลาถึง30พฤศจิกาตุลา1ตุลาถึง30พฤศจิกาปีนี้จะช่วงระยะเวลาประมาณ60วันเนาะสำหรับการจัดงานโคมแสนดวงที่เมืองละปูนเฮานี่นะปันตั้งกลางโคมแล้วนะเจ้าตั้งกลางแถววัดพระธาตุถ้าท่านได้กายไปตั้งวัดพระธาตุท่านจะหันโคงหันกลางของเทศกาลโคมแสนดวงนี้เป็นขึ้นละเนาะเจ้ากลางของสลากย้อมก็ดาแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้างานประเพณีสลากย้อมเมืองละปูนหนึ่งเดียวในโลกเนาะจัดขึ้นที่วัดพระธาตุนะเจ้าเป็นกิจกรรมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ปนห้องว่าอย่างอ่ะปนห้องว่าถ้าบอกไปพอนี่ก็จะบอกฮู้ว่าเอ้ยมันยิ่งใหญ่นะเจ้าตระการตาจะได้พ่องนะเจ้าแต่ว่าหลังจากที่กินสลากย้อมกันแล้วเนาะก็จะมีการกินสลากตามหัววัดต่างๆละนะเจ้าบางคนก็จะเป็นช่วงต้นเดือนนี่นะที่ว่าจะดาสลากตานสลากกันมันก็กำหนดกันละตามหัววัดตามชุมชนแต่ละชุมชนบ้านเฮานี่ก็จะเริ่มกำหนดการกันไว้แล้วว่าจะมีการจัดงานสลากย้อมกันในช่วงไหนนะเจ้าจัดงานตานสลากพัดในพื้นที่กันในช่วงไหนเนาะนี่ก็เป็นแถมกิจกรรมหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนนะเจ้าคือท่านมาร่วมกันกับงานสลากย้อมเมืองละปูนหนึ่งเดียวในโลกนะเจ้าที่จะจัดขึ้นในช่วงวันที่20-26กันยานี้ที่วัดพระธาตุนะเจ้าก็จะมีกำหนดการวันที่20นี่จะมีการแถลงข่าวช่วงทุ่มนะเจ้าแล้วก็เปิ้นจะประกาศผลเนาะเปิ้นท้องเปิ้นบ่ได้ประกาศผลเปิ้นจะประกวดต้นสลากย้อมที่สูง12เมตรสูงเลยวิหารวัดพระธาตุเนี่ยนะที่วันที่12เนี่ยเปิ้นจะกรรมการจะให้คะแนนนะเจ้าเพราะฉะนั้นวันแรกขออภัยวันที่20ต้นสลากย้อมสูง12เมตรเนี่ยเป็นยังคือคะแนนกันนะเจ้าจากนั้นวันที่21ถึง26นี่ก็พี่น้องศรัทธาประชาชนก็ไปร่วมกันทำบุญกินตันต้นสลากย้อมได้นะเจ้าตันขันเข้ากองเข้าเนาะที่วัดหลวงจะกินจะตันเฮื่อภายนะเจ้าเครือญาติตั้งใดที่ล่วงลับไปแล้วอีนะก็ไปกินไปตันกันได้ที่วัดพระธาตุนะเจ้า25กันยาจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการเจ้าจะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนามีขบวนแห่ต้นสลักย้อมช่วงเมื่อคืนตวยเนาะจากนั้นวันที่26เมื่อเจ้านี่จะตานละตานต้นสลักย้อมแล้วก็จะมีการเคลื่อนขบวนครัวตานขบวนต้นสลักย้อมเนี่ยนะเจ้าจาก4แยกประตูลี้มุ่งหน้าสู่วัดพระธาตุจะมีพิธีถวายพัฒหารเพนถวายกองเข้าเนี่ยนะเจ้าตานขันเข้าเนี่ยคือพระสงฆ์สามเณรที่ก็มาฮับตานต้นสลักย้อมซึ่งวัดพระธาตุนี้เจิญนิมนต์เนาะนิมนต์ตัวเจ้ามากู้หัววัดเลยนะเจ้าศรัทธาประชาชนก็จะลายที่จะมากินสลักกันที่วัดพระธาตุเนาะพระสงฆ์สามเณรจะฮับตานต้นสลักนะเจ้าเซาะเส้นกันในช่วงบ่าย
นะเจ้าบ่ายโมงกึ่งโดยประมาณในหลังตันพัฒหารเพลนแล้วนะเจ้าก็จะมีการถวายตาลต้นสลากนะทั้งหมดเนาะแล้วก็จะมีการเซาะเส้นกันในช่วงบ่ายนะเจ้าสักบ่ายสามนี่ก็แล้วละคุณผู้ฟังเจ้าก็เชิญชวนนะเจ้ามาร่วมกันสืบสานพลังศรัทธากับงานประเพณีสลากย้อมเมืองละปูนหนึ่งเดียวในโลกนะจากวันที่20ถึง26กันยายนนี้ที่วัดพระธาตุเนาะวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนเฮานะจากก็ประกาศประชาสัมพันธ์มาในช่วงของรายการช่วงนี้ตัวละกันเจ้าพอเวลาแล้วเวลาเสี้ยงเหลาเจ้ากรมผู้ฟังเจ้าดีเจออยถ้าจะได้นำรายการลาท่านผู้ฟังไปเพียงแต่อีก่อนเนาะเดี๋ยวส่งท้ายด้วยงานเพลงเพราะๆคือกันได้ฟังในช่วงนี้ละกันนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันทำคำเจ้ากรมผู้ฟังเจ้าก็ดีเจออยนี่ก็จะมาจัดรายการนะจ๊ะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กรมผู้ฟังได้รับฟังหลากหลายช่วงเวลานะจ๊ะช่วงเจ้าก็จะมีรายการช่วง8โมงพ่อง9โมงพ่องเนาะแล้วแต่วันนะเจ้าแล้วก็สำคัญเลยก็คือช่วง5โมงถึง6โมงแรงนี่นะรายการข่าวดีที่95ก็ฝากติดตามกันตัวละกันนะเจ้าช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็เป็นประจำที่จะได้เจอกันครับดีเจออยนันทพรนะเจ้าก็จะเอาข้อมูลข่าวสารมาบอกมากล่าวมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเนาะสวทละปูนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนสถานีวิทยุที่มีอายุนะเจ้าเข้าสู่ปีที่42 42แล้วนะเจ้าถ้าเป็นคนนี่อายุบ่น้อยแล้วเนาะก็ฝากติดตามแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็ติดตามวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนเสมอมาตัวละกันนะจ๊ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันต่อเนื่องกันไปตัวนะเจ้าเนาะเอาล่ะช่วงนี้ลากันเพียงเท่านี้แล้วนะเจ้าขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกองทัพบกเปิดเผยชายไทยสมัครเป็นพลทหารอาสาในสังกัดกองทัพบกแล้วกว่า 4,200 คนคิดเป็นร้อยละ 22 ของยอดรับสมัครทั้งหมดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: กองทัพบกเปิดเผยชายไทยสมัครเป็นพลทหารอาสาในสังกัดกองทัพบกแล้วกว่า 4,200 คนคิดเป็นร้อยละ 22 ของยอดรับสมัครทั้งหมดโดยสนใจสมัครเข้าหน่วยรบพิเศษจนเต็มแล้วถึง6หน่วย
6: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่5ของการรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570ของกองทัพบกจำนวนรวม 18,784 อัตราใน221หน่วยทหารทั่วประเทศนั้นพบว่าชายไทยทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าสอบถามรายละเอียดตามช่องทางต่างๆและสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาอย่างต่อเนื่องโดยภาพรวมของกระทรวงกลาโหมมีผู้สมัครแล้ว 4,972 คนจากทั้งหมด 25,000 อัตราคิดเป็นร้อยละ 19.76ขณะที่กองทัพบกมียอดผู้สมัครแล้ว 4,180 คนจากทั้งหมด 18,784 อัตราคิดเป็นร้อยละ 22.25 ของยอดการเปิดรับสมัครและพบว่าหน่วยที่มีผู้สนใจเลือกเข้าสมัครจนมียอดครบถ้วนแล้วจำนวน7หน่วยเป็นหน่วยรบพิเศษ6หน่วยและกองพันทหารสื่อสาร1หน่วยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่17เชิญชมนิทรรศการงานวันลองกองนำเสนอระบบชลประทานพลังงานแสงอาทิตย์สู่เกษตรยั่งยืนในงานของดีเมืองนราธิวาสครั้งที่49
7: นายสุภัสศรีไพรวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมชลประทานภายใต้แนวคิด124ปีสายนาทีแห่งพระเมตตาสืบสานศาสตร์พระราชาสานต่องานชลประทานกองงานวันลงกองภายในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร5ศูนย์ราชการอำเภอเมืองนราธิวาสภายในนิทรรศการได้นำเสนอระบบชลประทานพลังงานแสงอาทิตย์ที่นำพลังงานสะอาดมาใช้สูบน้ำควบคู่กับระบบน้ำหมุนเวียนช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียน้ำลดต้นทุนด้านพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้และส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารแก่เกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืนจึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจร่วมชมและเรียนรู้เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรภายในนิทรรศการกองงานวันลองกองของกรมชลประทานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21กันยายนนี้ณสวนร5ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาสปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: แขวงทางหลวงชนบทตรังขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเนื่องจากปัจจุบันยังคงมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่อง
8: นายณรงศักดิ์โกไสยกานนท์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตรังเปิดเผยว่าแขวงทางหลวงชนบทตรังได้ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพร้อมขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยได้ติดตามสถานการณ์และลงพื้นที่ดูแลเส้นทางจราจรให้กับประชาชนเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเนื่องจากปัจจุบันจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมผิวทางจราจรบางจุดขอให้ปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทางสภาพการจราจรหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่หรือโทรสายด่วน1146โยยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดยางชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืม อย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ผลักดันสินค้าไทยให้ดังไกลทั่วโลกต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรายการ Smart SME

อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะวันนี้ป้ากันท่ามกลางอากาศตีสดใสนะครับแดดเหมาะขนาดเนาะคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้นี่นะนะครับขอต้อนรับทุกท่านกันสมาร์ท SME นะอยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับวันนี้ก็มีสาระเรื่องราวมาอู้มาเอ่ยกับคุณผู้ฟังหลากหลายเรื่องราวนะบอกว่าจะเป็นในเรื่องของ SME นะหรือว่าข่าวสารตีอัปเดตนะจะมาอู้มาเอ่ยกับคุณผู้ฟัง1ชั่วโมงต่อจากนี้สำหรับกับเสียงเพลงเพราะๆนะฟังสบายๆในยามเช้าอากาศดีๆแบบนี้แต่ว่าเฮาป้ากันในช่วงแรกจะนี่ครับต้องไปติดตามในเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเนาะจะได้วางแผนการใช้ชีวิตประจำวันการเข้าไห่เข้าสวนการเดินทางเนาะคุณผู้ฟังครับอ่ะไปติดตามพยากรณ์อากาศกันดีกว่าไปกันตีภาพรวมก่อนของประเทศไทยนะครับ24ชั่วโมงข้างหน้านี่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือครับภาคกลางและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับภาคเหนือของเฮานี่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากก็จะเป็นทางตอนล่างของภาคเหนือนะครับว่าจะเป็นจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นอาการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้ออกประกาศนะเช้าวันนี้นะครับอากาศแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองตัวเนาะอากาศแดดจะนี่นะใส่เสื้อแขนยาวเข้าให้เข้าสวนนะจิบน้ำบ่อยๆเตรียมน้ำไปเยอะๆนะครับแล้วก็ในส่วนของผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ละปูนนะครับเจ้าวันนี้เนาะ9โมงปลายนะ10โมงยังบ่ออกเตือนตอนนี้นะครับ9โมงปลายที่ผ่านมาเรดาร์ละปูนตรวจพบฝนโปรยกำลังอ่อนในพื้นที่จังหวัดลำปางครับตีอำเภอเมืองปานนะส่วนจังหวัดอื่นนี่ใสแจ๋วนะครับฟ้าใสเนาะหมู่ฟังครับคำเจ้าวันนี้นะครับก็ใครจะซักผ้าตากแดดตากผ้าห่มตากที่นอนวันนี้เหมาะนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายที่ตามพยากรณ์อากาศกันใหม่นะว่ากันไปเป็นช่วงๆนะครับเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดตัวพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารตีเตรียมไว้อู้เอ่ยครับคุณผู้ฟังกันครับ

กลับมาปากันในช่วงนี้นะครับมาติดตามข่าวสารเนาะกับโครงการไทยช่วยไทยเฟส2นะครับในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนและอำเภอแม่ทานะครับซึ่งเมื่อวันที่11กันยายน2569ตีผ่านมานางสาวจุรารัตน์นุ่มนิ่มนะพาณิชย์จังหวัดละปูนนะครับก็ได้ลงพื้นที่ติดตามไทยช่วยไทยเฟส2ในพื้นที่อำเภอเมืองละปูนนะครับแล้วก็ได้มอบหมายคือนางสาวสสิธรริ้วทองนะหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าพร้อมโดยเจ้าหน้าที่นะลงพื้นที่ณอำเภอแม่ทานะครับพบว่าประชาชนมีความสนใจมาจับจ่ายใช้สอยสินค้าไทยช่วยไทยอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับพื้นที่อำเภอแม่ทานี่ก็ได้รับความร่วมมือจากห้างท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมก็คือห้างแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทนะครับจังหวัดละปูนนะครับคุณผู้ฟังนะซึ่งโครงการไทยช่วยไทยเฟส2นี่ก็มีการจัดครอบคลุมในพื้นที่ทั้ง8อำเภอของจังหวัดละปูนนะครับระยะเวลาทุกวันศุกร์นะเว้นสุกนะสุกเว้นสุกนะได้แก่วันที่3 17

และ30ฟองในราคาพิเศษลดราคาจากท้องตลาดถึงร้อยละ20นะครับเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงเวลาที่ราคาไข่ไก่ตามท้องตลาดเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับภายในงานบ่ได้มีแค่ในเรื่องของไข่ไก่นะครับคุณผู้ฟังก็ยังมีในเรื่องของสินค้าท้องถิ่นเสื้อผ้านะครับของอุปโภคบริโภคนะครับไปจัดจำหน่ายกันนะครับกับบ่ได้ลืมเน้อนะครับวันที่25กันยายน2569ตีจะถึงนี่นะหน้าที่ว่าการอำเภอนะครับทั้ง8อำเภอเนอะก็ติดตามกันได้นะครับเอาละครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งช่วงหน้ามาติดตามข่าวนะข่าวสารในเรื่องของการท่องเที่ยวปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งก็มีหลายงานนะครับซึ่งก็มีการแถลงข่าวไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบรรยากาศนะครับรายละเอียดภายในข่าวเป็นจะใดเดี๋ยวเราไปติดตามกันช่วงต่อไปครับ

0: กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังก็ต้องอู้กันถึงในเรื่องของข่าวท่องเที่ยวกันหน่อยคุณผู้ฟังกลับเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาเวลา18นาฬิกาที่ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงแรมแกรนด์ปาโฮเทลนะครับแอนด์รีสอร์ทลำพูนเชียงใหม่จังหวัดลำพูนนะครับก่อโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนเดินหน้าครับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอัตลักษณ์วิถีล้านนาประจำปีงบประมาณ2569นะครับก็เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวครั้งใหญ่ภายใต้แนวคิดลำพูน Living Series นะลำพูนร่วมสมัยละมุนใจทุกฤดูนะจำนวน6ครั้ง6ทีมนะเพื่อถ่ายทอดเสน่ห์ของเมืองละปูนผ่านวิถีชีวิตวัฒนธรรมนะภูมิปัญญาท้องถิ่นและพลังสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่พร้อมเปิดพื้นที่ให้ชุมชนผู้ประกอบการภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวนะเข้ามีส่วนร่วมในการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนะโดยมีนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนพร้อมด้วยนางเกตกนกเดชมาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนนายธวัชชัยอุบลพิทักษ์นวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนนางลัดดาพรหมเมืองพัฒนาการจังหวัดลำพูนนายประพัฒน์ผู้เจริญนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนและก็นายศพธนาอันประเสริฐผู้อำนวยการนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททสำนักงานลำปางนะรวมแถลงข่าวความพร้อมนะครับในการจัดงานครั้งนี้ก็มีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ประชาชนและสื่อมวลชนในพื้นที่ลำพูนเชียงใหม่ฮือเข้ามามีส่วนร่วมในงานเป็นจำนวนมากครับซึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับกิจกรรมลำพูน Living Series นะลำพูนร่วมสมัยละมุนใจทุกฤดูนี่กระมุ่งนำเสนออัตลักษณ์และเสน่ห์ของจังหวัดละปูนในหลากหลายมิติครอบคลุมตั้งแต่เรื่องราวแห่งศรัทธาศิลปะวัฒนธรรมงานหัตถศิลป์อาหารพื้นถิ่นไปจนถึงพลังสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่นะครับโดยกำหนดจัดกิจกรรมณถนนอัฏฐารสตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนระหว่างเวลา15นาฬิกาถึง4ทุ่มก็รวม6ครั้งได้แก่นะครับนะงานบุญสลากวิถีศรัทธาแห่งล้านนาก็จะจัดขึ้น25-26กันยานะครับ30-31ตุลานี้ของงานหัตถศิลป์ล้านนาภูมิปัญญาร่วมสมัยอันนี้ก็พบกับงานหัตถกรรมผ้าศิลปะล้านนาเนาะแล้วก็งานแสงโคมแห่งศรัทธาเสน่ห์ล้านนาที่น่าค้นหา 13-14 พฤศจิกายนนะครับแล้วก็งานลำแต้วิถีถิ่นลำพูน 20-21 พฤศจิกายน69เสน่ห์ฤดูหนาวใต้แสงดาวณลำพูนนี่25-26ธันวาคม69แล้วก็ต้นปีหน้าเนาะพลังคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ให้ละปูนอันนี้ก็เป็นการเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่นักสร้างสรรค์ผู้ประกอบการผู้นำเนาะนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดผ่านไอเดียและกิจกรรมร่วมสมัยนะครับภายในงานก็นักท่องเที่ยวนะครับจะได้สัมผัสกิจกรรมที่หลากหลายนะบอกจะเป็นในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าเนาะผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารพื้นถิ่นของดีเมืองลำปูนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานโลคอนคลาบนะตลอดจนกิจกรรมสร้างสรรค์นตินามอัตลักษณ์ของลำปูนมาต่อยอดถึงเขากับวิถีชีวิตรวมสมัยนะครับการจัดกิจกรรมนะทั้ง6ครั้งนี้ยังเป็นการสร้างพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นกลุ่มชุมชนช่างฝีมือและคนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพนะการนำเสนอสินค้าและบริการสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับพร้อมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนและส่งเสริมให้จังหวัดลำพูนเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ที่สามารถเดินทางมาเยือนได้ตลอดทั้งปีนะครับจังหวัดลำพูนก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจร่วมสัมผัสเนาะลำพูนร่วมสมัยละมุนใจทุกฤดูผ่านเรื่องราววิถีชีวิตอาหารศิลปะวัฒนธรรมงานหัตถศิลป์นะครับความคิดสร้างสรรค์ของคนลำพูนนะพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตไปด้วยกันไปฟังเสียงของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนครับตีจะเชิญชวนฮือพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวนะมาร่วมกิจกรรมนะครับมาแอลลำพูนนะครับแล้วก็เชิญชวนคือพี่น้องประชาชนนะครับมาแสดงพลังของเจ้าบ้านนะกลายเป็นเสน่ห์ที่แท้จริงของจังหวัดลำพูนคือนักท่องเที่ยวประทับใจนะครับจนอยากใครมาแอลแล้วต้องกลับมาแฮมนะอันนี้ก็คือวิสัยทัศน์ ะครับในการสร้างการท่องเที่ยวของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮาครับ
1: พ่อแม่พี่น้องนะครับชาวลำพูนเนี่ยรับทราบอยู่แล้วผมก็ประชาสัมพันธ์ไกลไปถึงทั่วโลกกันแล้วกันเพราะโซเชียลมีเดียน่าจะพาข่าวสารนี้ไปได้ทั้งหมดนะครับนับแต่วันนี้ท่านวางแผนมาเที่ยวลำพูนได้นะครับตั้งแต่สิ้นเดือนปลายเดือนของเดือนกันยายนนี้ไปจนกระทั่งถึงปีใหม่เนี่ยบางทีมันมีโปรแกรมท่องเที่ยวบางอย่างที่ไม่ได้อยู่ในการแถลงข่าวอย่างในวันนี้ก็มียกตัวอย่างเนาะวันขึ้นปีใหม่เนี่ยเรามีส่วนคนข้ามปีอันนี้ผมเตรียมเข้าร่วมนะอันนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในโปรแกรมแล้วก็จะมีโปรแกรมวิ่งโปรแกรมออกกำลังกายเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวผมจะทยอยประชาสัมพันธ์เพราะนั้นในช่วงนี้ที่เป็นฤดูฝนปลายเชื่อมไปสู่ฤดูหนาวเนี่ยนะครับอากาศดีมากผมยืนยันว่าอากาศเมืองเหนือยังคงดีเหมือนกับที่เราเป็นความทรงจำของเราว่าอากาศเมืองเหนือเย็นๆสบายๆนะครับเหมือนกับที่ผมได้มาพร้อมกับลมหนาวอย่างที่ท่านพิธีกรได้บอกเนี่ยทีนี้ผมก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะได้มาสัมผัสกับบรรยากาศดีๆแบบนี้ร่วมกันกับพวกเรานะครับและในอีกส่วนนึงผมก็อยากจะสื่อไปถึงพี่น้องชาวจังหวัดลำพูนครับผมว่าการที่จะให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดลำพูนเนี่ยไม่ยากนะครับไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้เกิดขึ้นก็คือผมนึกถึงการท่องเที่ยวของประเทศอื่นๆในโลกยกตัวอย่างสเปนซึ่งเคยเป็นแชมป์การท่องเที่ยววันนี้อาจจะตกไปแล้วก็ได้นะแต่ผมจำภาพจำของผมคือเอ๊ะผมไม่อยากเชื่อนะว่าสเปนทำไมถึงเป็นแชมป์ในวงการท่องเที่ยวเขาบอกว่าจริงๆแล้วคนจะนึกว่าฝรั่งเศสหรือประเทศอื่นๆก็ไม่น่าจะใช่สเปนแต่คนที่ไปสเปนในอดีตนะวันนี้อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงละเขาจะไปซ้ำเขาจะไปอีกครั้งหนึ่งญี่ปุ่นผมเนี่ยท่านในที่นี้อาจจะเหมือนผมนะคือผมก็ไม่เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นแบบตั้งใจนะแต่เวลาไปดูงานหลักสูตรต่างๆไปญี่ปุ่นเลยผมก็เลยไปมาแล้วทั้งหมด5ครั้งนะครับสิ่งที่ผมเก็บเกี่ยวจากบรรยากาศของความรู้สึกเนี่ยก็คืออ๋อญี่ปุ่นเขาสร้างความรู้สึกว่าไปแล้วไปอีกแล้วไม่เบื่อแม้จะเป็นโรงแรมเดิมร้านเดิมนะครับบรรยากาศถนนเส้นเดิมเราไปอีกไม่เบื่อผมอยากให้ลำพูนเป็นแบบนั้นก็คือเราให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยไม่ยากเพราะเราช่วยสร้างสิ่งที่ดึงดูดใจได้แต่การที่นักท่องเที่ยวจะมาอีกเป็นครั้งที่2 3 4 5เนี่ยอยู่ที่เจ้าบ้านนะครับก็คือชาวลำพูนนี่แหละที่จะช่วยกันต้อนรับนักท่องเที่ยวผ่านความเป็นตัวตนของท่านผ่านที่ใส่ใจคอของชาวลำพูนผ่านรสชาติรสมือของอาหารเหนือที่นำไปปรุงไปสู่นักท่องเที่ยวผ่านไปยังที่พักถนนหนทางรวมไปถึงน้ำใจบนท้องถนนนะครับทุกอย่างเนี่ยจะผูกโยงให้ลำพูนเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดและก็น่าท่องเที่ยวที่สุดครับก็ขอความร่วมไม้ร่วมมือจากชาวลำพูนทุกคนด้วยครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ราชการจังหวัดลำพูน

กลับเข้ามาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการ Smart SME วันนี้แล้วนะครับวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับว่าจะเป็นเรื่องของการลงพื้นที่ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปูเนาะกับโครงการไทยช่วยไทยเฟส2ซึ่งก็จะมีการแถลงวันสุดท้ายนะครับคุณผู้ฟังย้ำกันแถลงการ1วันที่25กันยายน2569นะครับนะที่ว่าการอำเภอแต่ละอำเภอนะก็จะมีผลิตภัณฑ์นะที่ราคารถค่ะราคาตีจ่วยลดค่าครองชีพพี่น้องประชาชนก็ไปเลือกซื้อเลือกหากันได้นะก็มีใครใกล้นะครับสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษนะก็ไปเลือกซื้อกันใครอยู่ที่ไหนก็ใกล้บ้านก็ไปที่ฮันเนอร์กับมูฟังครับแล้วก็แฮมเรื่องราวหนึ่งก็คือการท่องเที่ยวนะครับมูฟังในช่วงที่ผ่านมาก็ได้อู้ถึงบรรยากาศการแถลงข่าวงานต่างๆนะครับซึ่งงานต่างๆเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นงานท่องเที่ยวแต่นะครับก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดลำปูเฮาได้นะครับซึ่งก็มีคำเชิญชวนเนาะแล้วก็สิ่งที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูอยากให้ทุกคนนะร่วมกันเป็นเจ้าบ้านดีๆนะครับนักท่องเที่ยวมาแอลแล้วก็จะมาแอลหำกรรมหนึ่งนะอยากมาแล้วมาอีกเนี่ยนะคุณผู้ฟังครับมาช่วยกันเป็นเจ้าบ้านดีๆนะครับมันเรื่องจะดีนะครับถ้าเกิดเขากลับมาแฮมก็จะช่วยกันในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะพี่น้องประชาชนพี่น้องในชุมชนก็จะได้มีรายได้นะครับจากการซื้อขายจากการท่องเที่ยวนั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการ Smart SME ผมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดวันเรียกบรรจุรอบที่4เพื่อนำผู้สอบผ่านอย่างสุจริตเข้าระบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดวันเรียกบรรจุรอบที่4เพื่อนำผู้สอบผ่านอย่างสุจริตเข้าระบบ
5: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลว่าวันนี้มารายงานความคืบหน้าการทุจริตสอบท้องถิ่นในส่วนของกรอบเวลาเรียกบรรจุรอบที่4สำหรับผู้ที่รอเรียกตามบัญชีรายชื่อซึ่งตั้งใจว่าจะเรียกบรรจุในช่วงเดือนตุลาคมนี้โดยจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นในวันพฤหัสที่17กันยายนเพื่อเสนอกรอบเวลาและนำข้อสรุปได้ดำเนินการต่อซึ่งเชื่อว่าผู้ที่ได้ต่อคงรอกันมานานแล้วสำหรับกรณีที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นจะไม่จบเพียงเท่านี้ในส่วนที่กระทรวงเร่งดำเนินการอยู่คือเรียกผู้ที่สอบได้อย่างสุจริตเข้าสู่ระบบโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันต้องเร่งถอดผู้ทุจริตออกไปให้เร็วที่สุดด้วยซึ่งขณะนี้ถือว่ามีความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งรวมทั้งมีการจับกุมผู้กระทำผิดเพิ่มเติมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งตรวจสอบจับกุมขยายผลต่อไปเพื่อดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกันในการแก้ไขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครแถลงความคืบหน้า Data Center ยืนยันการดำเนินการไม่กระทบต่อประชาชนและไม่พบการกักตุนน้ำมัน
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายพรพงศ์วิกิเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงความคืบหน้าผลการดำเนินงานตรวจสอบศูนย์ Data Center ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าว่าจากการสำรวจ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพพบว่าส่วนใหญ่เป็นศูนย์ขนาดเล็กในอาคารสำนักงานและพาณิชย์43แห่งแบ่งเป็น31แห่งไม่มีใบอนุญาตเก็บน้ำมันเนื่องจากไม่เข้าข่ายประเภทที่3ของกรมธุรกิจพลังงานที่มีน้ำมันน้อยกว่า 15,000 ลิตรและ12แห่งมีใบอนุญาตเก็บน้ำมันโดยทั้งหมดไม่มีการกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายและใช้ไฟฟ้าไม่เกิน2เมกะวัตต์ขณะที่แบบอาคารเฉพาะหรือ stand alone 6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่ง และอยู่ระหว่างชะลอใบอนุญาตอีก3แห่งทั้งนี้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ Data Center ทั้งหมดรวมกันคิดเป็นประมาณ270เมกะวัตต์หรือไม่ถึงร้อยละ3ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของกรุงเทพและมีอัตราการใช้น้ำน้อยกว่า5สัปดาห์ค่าทั่วไปจึงยืนยันได้ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าและน้ำประปาของประชาชนชนันทิดาสังทองรายงาน
1: เกิดเหตุกราดยิงที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตปกครองตนเองบังซามูโรเป็นครั้งแรกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าเกิดเหตุกราดยิงบริเวณหน้าโรงเรียนประถมดาตูอุสมันมัมเปนในเขตบารังไกบากัว2เมืองโกตาบาโตบนเกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บ15รายซึ่งเหตุโศกนาฏกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตปกครองตนเองบังซามูโรเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งจะมีขึ้นในวันนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นฟิลิปปินส์กล่าวว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่ากลุ่มคนจำนวนหนึ่งเดินทางมาถึงหน้าโรงเรียนแห่งนี้และเข้าแถวรอเลือกตั้งโดยมีสมาชิกบางคนเริ่มเบียดเสียดและโต้เถียงอย่างรุนแรงจนนำไปสู่การใช้อาวุธปืนซึ่งพบปลอกกระสุนปืนขนาดจุด45และ9มม.อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งสืบสวนสอบสวนต่อไปเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมารับผิดชอบต่อเหตุกราดยิงในครั้งนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านเราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.gs
7: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
8: ไทยมาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE official @oic connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
9: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
10: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
11: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
10: หืมทำยังไงหรอ
11: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
10: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
11: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
12: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบก

0: วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับซึ่งออกอากาศสดทางสวทลำพูน FM 95 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงตรงครับอยู่กับผมเจเจกิจพิพัฒน์นักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนครับ
2: ค่ะและดิฉันณรดาวัชระจินดากุลนักวิชาการขนส่งชำนาญการสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะรายการนี้เกิดจากความร่วมมืออย่างดีระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนนะคะเพื่อเป็นสื่อกลางในการให้บริการและเป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนชาวลำพูนทุกท่านค่ะ
1: ครับพวกเราในฐานะกลุ่มวิชาการขนส่งนะครับก็รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจมากๆนะครับที่ได้นำความรู้และสาระดีๆด้านการขนส่งและด้านความปลอดภัยบนท้องถนนส่งตรงถึงมือคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับรวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาการบริการให้เข้าถึงพี่น้องชาวจังหวัดลำพูนให้มากที่สุดเลยครับ
2: ใช่แล้วค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเวลาทำการขั้นตอนการติดต่องานของสำนักงานขนส่งเราหรืออยากจะให้ข้อเสนอแนะในการให้บริการในช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของรายละเอียดกันนะคะ
1: ครับ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ครับกับเข้าสู่ช่วงข่าวสารกรมการขนส่งทางบกนะครับกับพวกเราทั้ง2คนนะครับวันนี้กรมการขนส่งทางบกนะครับมีนวัตกรรมผ่านด่านแบบไร้ไม้กั้นนะครับมาฝากคุณผู้ฟังกันครับ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะท่านใดที่ต้องการเดินทางเข้ากรุงเทพหรือใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือที่เรียกว่ามอเตอร์เวย์บ่อยๆน่าจะเคยเจอปัญหาการจราจรติดขัดสะสมบริเวณหน้าด่านเก็บเงินใช่ไหมคะวันนี้กรมการขนส่งทางบกเลยจะขอเชิญชวนทุกท่านมาทำความรู้จักกับระบบ M-Flow ที่จะช่วยเปลี่ยนประสบการณ์ในการเดินทางให้ท่านสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ
1: ใช่ครับเพียงนิดหน่อยครับ M-Flow คือระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแบบไม่มีไม้กั้นนะครับ free flow นะครับโดยใช้เทคโนโลยี AI ตรวจจับป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติทำให้เราสามารถขับรถผ่านด่านไปได้เลยครับโดยไม่ต้องชะลอและไม่ต้องจอดจ่ายเงินเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับสามารถใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดได้ถึง120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับ
2: ค่ะซึ่งประโยชน์ที่เรา

0: ังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับจากช่วงที่แล้วนะครับกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องระบบ M4 จากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนครับ
2: ค่ะจากช่วงที่แล้วนะคะที่เราได้รู้จักระบบ M4 กันไปแล้วตอนนี้กรมการขนส่งทางบกของเราก็ยังเชิญชวนให้ผู้ใช้รถมีการติดตั้งอุปกรณ์ RFID tag เพิ่มเติมด้วยค่ะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะก็คือสติ๊กเกอร์ที่ติดกระจกหน้ารถซึ่งจะช่วยส่งสัญญาณร่วมกับกล้อง AI เพื่อให้ทำการอ่านข้อมูลตัดเงินอัตโนมัติและมีการเปิดทางผ่านด่านมีความแม่นยำ 100% จึงหมดปัญหาเรื่องป้ายทะเบียนรถเลอะเทอะหรืออ่านยากด้วยค่ะ
1: ครับสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นสมาชิกก็ง่ายนิดเดียวนะครับคุณผู้ฟังสามารถใช้โทรศัพท์มือถือสมัครผ่านแอปพลิเคชัน M4 หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.m4thai.com เพียงท่านเตรียมเอกสารเช่นบัตรประชาชนและรายการจดทะเบียนรถนะครับจากนั้นเลือกช่องทางการชำระเงินที่สะดวกไม่ว่าจะเป็นการตัดผ่านบัตรเครดิตหรือผูกกับบัญชีธนาคารเพื่อตัดเงินอัตโนมัติได้เลยครับ
2: ค่ะเป็นข้อดีของการลงทะเบียนเป็นสมาชิกอย่างถูกต้องค่ะนอกจากว่าเราจะได้รับความสะดวกแล้วยังเป็นการช่วยป้องกันในการลืมชำระค่าผ่านทางซึ่งอาจนำไปสู่การเสียค่าปรับตามกฎหมายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอีกด้วยนะคะแถมสมาชิกใหม่ก็ยังมีสิทธิประโยชน์และโปรโมชั่นส่วนลดค่าผ่านทางให้อีกมากมายเลยด้วยค่ะ
1: คุณผู้ฟังเพียงสมัครครั้งเดียวใช้ได้ยาวๆเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทุกการเดินทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586กด1หรือติดตามผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของกรมการขนส่งทางบกได้เลยครับ
2: ค่ะด้วยความห่วงใยและอยากให้ทุกท่านเดินทางอย่างสะดวกรวดเร็วจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
1: อีกสักครู่เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะครับกับเราทั้งสองคนนะครับ
2: ค่ะ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ครับอยู่ในช่วงข่าวสารความปลอดภัยกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกกับเราทั้งสองคนนะครับครับคุณผู้ฟังครับเคยสังเกตไหมว่าพฤติกรรมการขับรถบนท้องถนนอย่างหนึ่งที่เรามักจะเห็นบ่อยๆนะครับแต่ว่าสร้างความเสี่ยงสูงมากนั่นก็คือการขับรถย้อนศร
2: ใช่เลยค่ะหลายคนอาจจะคิดแค่ว่าขอแค่นิดเดียวเองประหยัดเวลาไปได้ตั้งหลายนาทีหรือทางมันนิดเดียวชิดขอบทางเอาคงไม่เป็นไรแต่รู้ไหมคะว่าความมักง่ายเพียงไม่กี่นาทีนั้นอาจจะนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงได้ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือร้ายแรงที่สุดก็คือถึงขั้นการสูญเสียชีวิตอย่างที่ไม่สามารถเรียกคืนมาได้เลยนะคะ
1: ถูกต้องครับพี่นิดหน่อยครับนอกจากการขับรถย้อนศรเนี่ยจะไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองแล้วเนี่ยยังสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นแล้วในทางกฎหมายก็ถือว่ามีความผิดชัดเจนด้วยนะครับทั้งโทษปรับตามพรบจราจรทางบกการถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถและที่สำคัญหากการขับย้อนศรนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับก็ต้องถูกดำเนินคดีอาญาซึ่งมีโทษหนักถึงขั้นจำคุกเลยทีเดียวนะครับ
2: ค่ะฟังดูแล้วไม่คุ้มค่าเลยจริงๆนะคะคุณเจเจดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและเพื่อนร่วมทางทุกคนสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนของเราจึงขอเน้นย้ำและเชิญชวนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านปฏิบัติตามหลักง่ายๆดังนี้นะคะ 1. เราควรกลับรถในจุดที่ถูกต้องและปลอดภัยเสมอแม้ว่าจะต้องขับเลยไปไกลสักหน่อยนะคะ 2. มีการเคารพเครื่องหมายและสัญญาณจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะและ 3. ไม่ใช้ทางลัดที่เสี่ยงหรือผิดกฎหมายเพียงเพราะว่าต้องการประหยัดเวลานะคะ
1: ใช่ครับจำไว้เสมอเลยนะครับขับรถดีกับรถไกลแค่ไหนก็ไม่ย้อนศรเพราะความปลอดภัยของคุณก็คือความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับ
2: ด้วยความหวังดีและห่วงใยจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกให้ใจให้ทางให้ชีวิตให้ความสุขค่ะ
1: คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารสาระน่ารู้และกิจกรรมความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนได้เพิ่มเติมได้ที่www.safedrivedlt.com หรือทางเพจ Facebook TikTok YouTube ชื่อ Safe Drive DLT หรือคุณผู้ฟังจะรับฟังข่าวสารความปลอดภัยผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz แห่งนี้กับเราทั้งสองคนเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็ได้นะครับ

0: ครับคุณผู้ฟังครับเวลาของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกกับเราทั้งสองคนวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับหวังว่าสาระความรู้และข้อมูลที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวลำพูนทุกท่านครับ
1: ค่ะสำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับงานด้านการขนส่งหรือต้องการสอบถามเรื่องการทำใบขับขี่การชำระภาษีรถสามารถติดต่อได้นะคะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนหรือโทรสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ครับอย่าลืมติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 นทางสวท.ลำพูน FM 95 MHz แห่งนี้ครับ
1: ค่ะวันนี้ดิฉันณรดาวัชระจินดากุลนักวิชาการขนส่งชำนาญการ
0: ครับและผมเจเจกิจพิพัฒน์นะครับพร้อมทีมงานต้องขอขอบคุณสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยและมีความสุขกับการใช้รถใช้ถนนนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยได้เริ่มขึ้นแล้วชูก๊าซธรรมชาติและ LNG เป็นกุญแจสำคัญตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานโลกกรุงเทพมหานครตรวจสอบศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครครบถ้วนแล้วไม่พบผลกระทบด้านการใช้ไฟฟ้าน้ำประปาต่อประชาชน
1: โอมานประกาศเลื่อนการประชุมเกี่ยวกับประเด็นช่องแคบฮอร์มุซระหว่างกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับกับอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1-0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: งานแก๊สเทค2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยได้เริ่มขึ้นแล้วชูก๊าซธรรมชาติและ LNG เป็นกุญแจสำคัญตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานโลกนายคริสโตเฟอร์ฮัสสันประธานบริษัท DMG Event ผู้จัดงานแก๊สเทค2026กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศรวมถึงรัฐมนตรีผู้กำหนดนโยบายและบริษัทชั้นนำระดับโลกเข้าสู่งานแก๊สเทคครั้งที่54ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ณกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานก๊าซธรรมชาติและ LNG แบบครบวงจรท่ามกลางความท้าทายจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการใช้พลังงานที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากการขยายตัวของสังคมเมืองการเติบโตของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และความต้องการด้านความมั่นคงทางอาหารโดยเวทีนี้ได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของก๊าซธรรมชาติและ LNG ในฐานะพลังงานฐานหรือ Base Load ที่ช่วยรักษาเสถียรภาพให้แก่ระบบไฟฟ้าควบคู่ไปกับพลังงานหมุนเวียนและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งคาดว่าความต้องการ LNG จะเติบโตขึ้นถึง50%ภายในปี2040ทั้งนี้งานแก๊สเทคถือเป็นเวทีสำคัญระดับโลกในการกำหนดนโยบายสร้างพันธมิตรและผลักดันความร่วมมือด้านการลงทุนเพื่อส่งมอบพลังงานที่มั่นคงยั่งยืนและเข้าถึงได้สำหรับประชากรโลกพร้อมทั้งตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการเติบโตด้านพลังงานที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียบริษัทปตท.จำกัดร่วมสนับสนุนงานแก๊สเทค2026เปิดบูธส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ทางพลังงานของไทยเพื่อดึงดูดนักลงทุนระดับโลก
2: นายพงษ์ประพันธ์อินทราแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนกล่าวภายในงานการประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026จัดขึ้นณศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติกรุงเทพหรือไบเทคโดยระบุว่าการจัดงานในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมงานหลายหมื่นคนซึ่งรวมถึงตัวแทนระดับรัฐบาลรัฐมนตรีและบริษัทชั้นนำจากทั่วโลกโดยปตท.ได้ร่วมสนับสนุนกระทรวงพลังงานในการนำเสนอศักยภาพการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรภายในบูธของปตท.มีการจัดแสดงตั้งแต่การจัดหาก๊าซธรรมชาติเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไปจนถึงการเปิดพื้นที่เจรจาดึงดูดนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจนอกจากนี้ยังได้สร้างความโดดเด่นด้วยการดึงซอฟต์พาวเวอร์ของไทยมาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมงานและสะท้อนเสน่ห์ของประเทศไทยในสายตาชาวโลก
3: เราชวนพาร์ทเนอร์ชวนคู่ค้าบริษัทพลังงานแห่งชาติเทรดเดอร์ต่างๆมาร่วมทำให้เกิดกิจกรรมมากมายที่บูธของปตท.เราก็จะโชว์ให้เห็นถึงธุรกิจของเราศักยภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดหาแก๊สธรรมชาติดึงดูดผู้ร่วมทุนพาร์ทเนอร์สำรวจและผลิตมีเรื่อง CCS ด้วยนะครับการเก็บคาร์บอนอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังเรื่องแก๊สธรรมชาติต้องทำควบคู่ไปกับการลดคาร์บอนเราก็มีโอกาสไปแก๊สเทคทั่วโลกมาหลายที่นะครับไทยเสน่ห์ของเราก็มีเรื่องอื่นๆด้วยที่น่าสนใจอย่างเรื่องการเอาความเย็นจากการนำเข้า LNG ซึ่งแก๊สธรรมชาติเหลวมาใช้ประโยชน์ก็มาปลูกเป็นสตรอเบอรี่อยู่ที่ระยองปลูกทิวลิปบูธของเราก็จะเห็นว่ามีทิวลิปจากระยองมีสตรอเบอรี่เอามาทำอะไรมากมายก็เป็นเสน่ห์ดึงดูด
2: นายคงประพันธ์กล่าวอีกว่าการเป็นเจ้าภาพงานแก๊สเทคในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ปตท.ได้ร่วมเจรจาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนแนวทางการลงทุนกับคู่ค้าและพันธมิตรจากทั่วโลกที่มารวมตัวกันอยู่ในประเทศไทยเพื่อต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตโดยเฉพาะการรักษาสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานราคาที่เข้าถึงได้และความยั่งยืนปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับเซอร์โทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีดิจิทัลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับเซอร์โทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรและประธานบริหารสถาบันโทนี่แบลร์อินสติทิวต์ for global change หรือ TBI ซึ่งเป็นสถาบันในการให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและการพัฒนาเศรษฐกิจในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยณทำเนียบรัฐบาลโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของไทยที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีดิจิทัลโดยพร้อมนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของสถาบัน TBI มาสนับสนุนการปฏิรูปภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพบริการประชาชนด้วยระบบ e-government ควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานด้าน AI และเซมิคอนดักเตอร์เพื่อสร้างรายได้ใหม่ให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ซึ่งสถาบัน TBI พร้อมให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติทั้งในด้านการเปลี่ยนผ่านสีเขียวและการบริหารจัดการข้อมูล Data Center ส่วนด้านพลังงานได้เห็นพ้องในการต่อยอดพลังงานสะอาดเพื่อสร้างเป้าหมายความยั่งยืนและใช้นวัตกรรมเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทยในห่วงโซ่อุปทานโลกซึ่งรัฐบาลจะแต่งตั้งผู้ประสานงานร่วมกับ TBI เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปกรุงเทพมหานครตรวจสอบศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครครบถ้วนแล้วพบว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาทั้งหมดไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและไม่มีการกักตุนน้ำมันผิดกฎหมาย
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายพรพงษ์วิกิเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงความคืบหน้าผลการดำเนินงานตรวจสอบศูนย์ Data Center ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าว่าจากการสำรวจ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพพบว่าส่วนใหญ่เป็นศูนย์ขนาดเล็กในอาคารสำนักงานและพาณิชย์43แห่งแบ่งเป็น31แห่งไม่มีใบอนุญาตเก็บน้ำมันเนื่องจากไม่เข้าข่ายประเภทที่3ของกรมธุรกิจพลังงานที่มีน้ำมันน้อยกว่า 15,000 ลิตรและ12แห่งมีใบอนุญาตเก็บน้ำมันโดยทั้งหมดไม่มีการกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายและใช้ไฟฟ้าไม่เกิน2เมกะวัตต์ขณะที่แบบอาคารเฉพาะหรือ stand alone 6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งและอยู่ระหว่างชะลอใบอนุญาตอีก3แห่งทั้งนี้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ data center ทั้งหมดรวมกันคิดเป็นประมาณ270เมกะวัตต์หรือไม่ถึงร้อยละ3ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของกรุงเทพและมีอัตราการใช้น้ำน้อยกว่า5สัปดาห์ค่าทั่วไปจึงยืนยันได้ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าและน้ำประปาของประชาชนฉนันทิดาสักทองรายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าพบนายกรัฐมนตรีรายงานการส่งมอบงานให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เรียบร้อยแล้วพร้อมเน้นย้ำงานป้องกันและปราบปรามพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.เปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยยืนยันเป็นการเข้าพบตามปกติไม่ได้มารายงานสถานการณ์ใดเป็นพิเศษส่วนความคืบหน้าการดำเนินการปราบกลุ่มนอมินีต่างชาติได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและได้มอบนโยบายและส่งมอบงานต่างๆให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ำเรื่องความมั่นคงการป้องกันและปราบปรามภัยอันตรายต่างๆโดยเฉพาะอาชญากรรมไซเบอร์ขณะเดียวกันพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเช่นกันโดยเปิดเผยว่ามาขอบคุณนายกรัฐมนตรีกรณีการจัดซื้อเรือฟริเกตด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าพบนายกรัฐมนตรีเช้านี้เช่นกันโดยได้รายงานความคืบหน้าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น
5: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อรายงานความคืบหน้าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นในส่วนของกรอบเวลาเรียกบรรจุรอบที่4สำหรับผู้ที่หล่อเรียกตามบัญชีรายชื่อซึ่งตั้งใจไว้ว่าจะเรียกบรรจุในเดือนตุลาคมนี้ โดยจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือขอกลางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในวันที่17กันยายนนี้เพื่อเสนอกรอบเวลาและนำข้อสรุปไปดำเนินการต่อซึ่งเชื่อว่าผู้ที่สอบได้โดยสุจริตรอเลี่ยงบรรจุมานานแล้วสำหรับกรณีที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นจะไม่จบเพียงเท่านี้ในส่วนที่กระทรวงเร่งดำเนินการอยู่คือเรียกผู้ที่สอบได้อย่างสุจริตเข้าสู่ระบบโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันต้องเร่งถอดผู้ทุจริตออกไปให้เร็วที่สุดด้วย
6: เราตั้งใจว่าจะมีการเรียกบรรจุในช่วงตุลาคมนะครับแล้วก็วันที่17นี้ก็จะมีการประชุมกลางเดี๋ยวก็ต้องนำเสนอรูปแบบของกรอบเวลาให้กับกลางได้ดูด้วยและ17ก็จะได้เคาะวันฟาแนลก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าก็เชื่อว่าคนที่เขารอประจุก็รอมาหลายเดือนแล้วนะครับ
5: จังหวัดก็การถือว่าการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นมีความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งแต่ในส่วนการเอาผิดในคดีอาญายืนยันว่าดำเนินการอย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อยกเว้นตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงกับปปง.ในการยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดและในระหว่างนี้ยังมีการจับกลุ่มผู้กระทำผิดเพิ่มเติมพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลต่อไปเพื่อเร่งดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เร็วที่สุดกนิษฐาแก้วใสรายงาน
0: กกต.ชุดใหญ่นัดลงมติคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้ซึ่งมีผู้ถูกกล่าวหา229รายและจะมีการแถลงข่าวชี้แจงในเวลา15นาฬิกาคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ชุดใหญ่นัดประชุมลงมติคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันนี้ว่าจะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพื่อเอาผิดผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีดังกล่าวหรือไม่เบื้องต้นมีการประเมินแนวทางการลงมติของกกต. 3แนวทางหลักคือยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อเอาผิดครบทั้ง229คนตามสำนวนของชุดที่26ยกคำร้องทั้งหมดตามความเห็นของอนุกรรมการชุดที่36และยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพียงบางส่วนโดยคัดกรองเฉพาะผู้ถูกกล่าวหาที่มีพยานหลักฐานแน่นหนาพอทั้งนี้สำนักงานกกต.ได้จัดสถานที่เตรียมการแถลงข่าวผลการพิจารณาไต่สวนคดีดังกล่าวในเวลา15นาฬิกาณห้องประชุม201ชั้น2สำนักงานกกต.พร้อมติดตั้งทีวีขนาดใหญ่6ตัวสำหรับประกอบการแถลงข่าวเพื่ออธิบายกราฟิกข้อกฎหมายหรือภาพเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมติในวันนี้โดยกกต.จะอนุญาตเฉพาะผู้สื่อข่าวที่ลงทะเบียนเท่านั้นในการเข้ารับฟังการแถลงข่าวสำนักข่าวละไม่เกิน3คนขณะที่การรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบตั้งแต่ทางเข้าศูนย์ราชการมีการจัดวางรั้วแผงกั้นและมีเจ้าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะมีคำวินิจฉัยในคดีหัวเลือกสว.ในวันนี้ว่าไม่มีแรงกดดันรัฐบาลซึ่งยืนยันชัดเจนมาโดยตลอดว่าใครทำอะไรต้องรับผิดชอบและรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นอยู่แล้วเป็นเรื่องของกกต.ที่ต้องดำเนินการตามพยานหลักฐานพร้อมย้ำว่าไม่มีความกังวลหากคำวินิจฉัยของกกต.ออกมาทำให้กลุ่มที่เคลื่อนไหวไม่พอใจและออกมาเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลเพราะทุกอย่างอยู่บนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานส่วนการชุมนุมเมื่อวานนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ชุมนุมไม่กระทบต่อการทำงานของรัฐบาลสุดท้ายต้องทำงานบนข้อเท็จจริงมากกว่าเพราะรัฐบาลทำงานเต็มที่มาโดยตลอดเช่นเดียวกับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าเรื่องนี้เป็นกระบวนการทางกฎหมายขององค์กรอิสระรัฐบาลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและวันนี้รัฐบาลมุ่งเน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากกว่ารองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อที่ประชุมวุฒิสภาย้ำถึงการแก้ปัญหาในระยะยาวโดยรัฐบาลจะเร่งจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และวัดทั่วประเทศในรูปแบบดิจิทัลพร้อมผลักดันระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันการทุจริต
7: การประชุมวุฒิสภาวันนี้ในประกรณ์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายปริญญาวงศ์เชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภากรณีวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยระบุว่ารัฐบาลเร่งจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และวัดทั่วประเทศให้ข้อมูลอยู่ในระบบดิจิทัลเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวแต่เนื่องจากปัจจุบันการทำฐานข้อมูลยังเป็นระบบเอกสาร และดำเนินการด้วยมือจึงได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเร่งดำเนินการจัดทำเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยเบื้องต้นมีพระสงฆ์ทั่วประเทศกว่า 200,000 รูปดำเนินการจัดทำทะเบียนแล้วกว่า 180,000 รูปสามารถตรวจสอบประวัติได้และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้ส่วนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ขณะนี้ดำเนินการแล้ว 42,000 วัตต์หรือประมาณ95%ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเพื่อให้เงินบริจาคของประชาชนซึ่งเป็นเรื่องของศรัทธามีระบบตรวจสอบที่รัดกุมและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอีก
8: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำให้มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วพระมีปัจจุบันเท่าที่สำรวจเบื้องต้นคือ 200,000 กว่ารูปทำทะเบียนเสร็จไปแล้ว 180,000 รูปเสร็จปีนี้เพิ่งได้รับงบประมาณปี70ทำฐานข้อมูลพระคาดว่าจะทำให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ส่วนกรณีที่จะต้องทำต่อไปก็คือทะเบียนวัดวัดในประเทศไทยมีเยอะมากตอนนี้มีทั้งหมดคิดด้วยมือก็คือ 44,407 วัดฐานข้อมูลทั้งหมดจะต้องนำมารวมพวกนี้จะต้องมีการบริหารจัดการให้เรียบร้อยทั้งสิ้นผมจะมีอีก 2-3 ระบบนะครับคือระบบการจัดสรรทรัพย์สินของวัดและศาสนสมบัติกลางระบบบริหารจัดการนิตยภัตต์แล้วก็ระบบกฎหมายและมติของมหาเถรสมาคมเพื่อที่จะทำเป็นออนไลน์ทั้งหมด
7: รองนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ามหาเถรสมาคมกำชับให้ทุกวัดจัดทำบัญชีรับจ่ายส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบทุกเดือนพร้อมประสานปปง.และปปท.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบความผิดปกติเพื่อป้องกันการทุจริตและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพุทธศาสนิกชนวาสนาตระเกตรายงาน
9: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวาระครบ100วันหรือสัตมวานแห่งการสิ้นพระชน
10: นายอันสิทธิ์สัมมาทรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันที่18กันยายนนี้เป็นวาระครบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการจัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมถึงในอำเภอทั้ง878อำเภอเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่ารวมจัดและประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวาระครบ100วันสตัมมวานแห่งการสิ้นพระชนณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ที่เหมาะสมในวันที่18กันยายนนี้เวลา 7:30 นเพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันจุฑามารักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกศและพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
11: ายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกศจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีโดยมีการประกอบพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธีโปรยดอกไม้โดยรอบก่อนที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมซึ่งตลอด2ข้างทางที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมเคลื่อนผ่านพบว่ามีประชาชนพร้อมใจกันมายืนรอเป็นระยะเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสำหรับไม้จันหอมที่ทำพิธีส่งมอบในวันนี้ประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่ซึ่งตามแนวทางของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติเมื่อขบวนรถเชิญไม้จันหอมเดินทางถึงสำนักช่าง10หมู่แล้วจะมีการประกอบพิธีรับมอบในช่วงบ่ายของวันนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมพิธีวันบุรชัดน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพระบิดาแห่งกิจการรถไฟยุคใหม่
12: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหวังพวงมาลาเนื่องในวันบูรชัดเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินอดีตผู้บัญชาการรถไฟและพระบิดาแห่งกิจการรถไฟยุคใหม่โดยทรงมีบทบาทสำคัญในการรวมกิจการรถไฟสายเหนือและสายใต้เข้าด้วยกันรวมถึงการกำหนดมาตรฐานขนาดรางรถไฟเป็นขนาด1เมตรเพื่อให้การพัฒนาโครงข่ายรถไฟของประเทศมีมาตรฐานเดียวกันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากิจการรถไฟไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินยังทรงให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของกิจการรถไฟทางด้านการพัฒนาระบบโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนการควบคุมการเดินรถตลอดจนการต่อยอดศักยภาพของรถไฟไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านกิจการโรงแรมรถไฟนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเตรียมจัดโครงการเผยแพร่ชุดไทยสู่เวทีสากลครั้งที่2ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเตรียมพร้อมก่อนการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของยูเนสโกปลายปีนี้นางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมเตรียมจัดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณอาคารเฮียวเคกังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียวกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่17ถึง18กันยายนนี้นำเสนอองค์ความรู้งานช่างและภูมิปัญญาเพื่อสร้างการรับรู้ก่อนที่องค์การยูเนสโกจะพิจารณารายการชุดไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะเสด็จไปเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยประกอบการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบพร้อมองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมที่ถูกต้องตามแบบพระราชทานที่กำลังเตรียมขึ้นสู่มรดกโลกขององค์การยูเนสโกในวันที่18กันยายนภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและเครื่องแต่งกายไทยและการสาธิตหัตถศิลป์ไทยชั้นสูงอาทิการสร้างสรรค์เครื่องประดับและศิลปะการพันดิ้นการปักสะดึงเกรงไหมงานช่างเครื่องเงินเครื่องทองกระเป๋าผ้าเทคนิคประคบทองโบราณผ้าไหมทอลายมงคลเพื่อให้นานาประเทศได้รู้จักชุดไทยอันเป็นอัตลักษณ์สำคัญของชาติไทยมากยิ่งขึ้นมาริชโยรายงาน การจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยกรมการปกครองร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศมาแล้ว6ครั้งสร้างเงินหมุนเวียนกว่า86ล้านบาท
13: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์สานต่อนโยบายของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน ผ่านกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเฟส2ครั้งที่6ครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนตลอดการจัดกิจกรรมทั้ง6ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนรวมกว่า 86,560,000 บาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนรวมกว่า 15,200,000 บาทสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการนำสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดส่งตรงถึงประชาชนพร้อมช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากในทุกพื้นที่รัฐบาลจะยังคงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพโดยกิจกรรมจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายนนี้เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่และบรรเทาภาระค่าครองชีพของครัวเรือนไทยไปพร้อมกันผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมผลักดันโครงการเงินอุดหนุนเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อให้เด็กที่ประสบปัญหาครอบครัวได้เติบโตกับญาติในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมโดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินจำนวน 2,000 บาทต่อเดือนต่อเด็ก1คนจนถึงอายุครบ18ปีบริบูรณ์นายตรินทร์ศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเปิดเผยว่าโครงการเงินอุดหนุนเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์เป็นสวัสดิการของภาครัฐที่ไม่ใช่เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทและไม่ใช่เงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมแต่เป็นโครงการที่มุ่งช่วยเหลือครอบครัวที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้เช่นพ่อแม่ติดคุกหรือทิ้งร้างไปโดยให้สิทธิ์แก่ญาติที่รับภาระเลี้ยงดูเด็กแต่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเพื่อให้เด็กสามารถเติบโตอยู่กับครอบครัวเดิมได้โดยไม่ต้องส่งเข้าสถานสงเคราะห์สำหรับเงื่อนไขการช่วยเหลือรัฐบาลจะสนับสนุนเงินจำนวน 2,000 บาทต่อเดือนต่อเด็ก1คนตั้งแต่เข้าร่วมโครงการจนถึงอายุครบ18ปีบริบูรณ์โดยจะมีการติดตามประเมินผลทุก6เดือนทั้งในด้านพัฒนา

0: ต้องเดินทางทั้งนี้จะมีนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านและพิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อนอนุมัติการช่วยเหลือเพื่อให้สวัสดิการส่งถึงมือครอบครัวที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกหนักถึงหนักมากในสปป.ลาวและประเทศไทย
1: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงช่วงวันนี้ถึง18กันยายนพบตอนกลางของสปป.ลาวมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณฝนประมาณ 40-80 มิลลิเมตรต่อวันและบางพื้นที่มีแนวโน้มมากกว่า100มิลลิเมตรต่อวันส่วนของประเทศไทยคาดจะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีปัจจุบันระดับน้ำแม่น้ำโขงต่ำกว่าระดับแจ้งเตือนโดยสถานีเชียงแสนและเชียงคานมีระดับน้ำ 6-9 เมตรสถานีหนองคายและมุกดาหารมีระดับน้ำ3เมตร60เซนติเมตรถึง4เมตร40เซนติเมตรและสถานีบึงกาฬนครพนมและโขงเจียมมีระดับน้ำ2เมตร50เซนติเมตรถึง3เมตร20เซนติเมตรคาดการระดับน้ำ5วันล่วงหน้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น10ถึง40เซนติเมตรขณะที่สภาพอากาศคาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง17กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนซึ่งขอให้พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการโอมานประกาศเลื่อนการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอ่าวอาหรับกับอิหร่านเกี่ยวกับประเด็นช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองซาลาลาของโอมานออกไปก่อนเพื่อให้เกิดเงื่อนไขที่เอื้อต่อการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ขณะที่ไซยิดบัตบินฮามัดอัลบูซาอีดีรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานยืนยันว่าโอมานยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเจรจาที่จะช่วยสร้างเสถียรภาพและความร่วมมือที่ยั่งยืนในภูมิภาคความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นเกินกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งเป็นผลมาจากการที่อิหร่านยังคงปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซเพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐและการที่กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนสามารถยึดครองเมืองท่าโมคาของเยเมนและควบคุมช่องแคบบับเอลมันเดฟเส้นทางเดินเรือสำคัญสำหรับการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากลุ่มคนที่มีทัศนคติด้านลบต่างหยิบยกประเด็นความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ทั้งที่ไม่ควรเนื่องจากเป็นการอ้างถึงสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นจริงด้วยซ้ำพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐกำลังนำหน้าจีนในด้าน AI และต้องการให้รักษาสถานะนี้ไว้ต่อไปเพราะใครก็ตามที่ชนะด้าน AI จะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงทั้งนี้บรรดาผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรม AI และผู้เชี่ยวชาญต่างเห็นพ้องกับคำเตือนถึงความเสี่ยงจากอันตรายของเทคโนโลยี AI ที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายแสดงความกังวลว่าการชะลอความเร็วในการพัฒนาเทคโนโลยี AI ของสหรัฐอาจเปิดโอกาสให้จีนแซงหน้าไปได้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดาที่ระบุว่าแคนาดาต้องการสร้างความร่วมมือรูปแบบใหม่กับสหภาพยุโรปแต่ไม่ได้ต้องการเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหลังมีรายงานว่าสหภาพยุโรปกำลังหารือเกี่ยวกับสถานะสมาชิกสมทบของแคนาดาเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันพร้อมกล่าวว่าทั้งแคนาดาและสหภาพยุโรปต่างมีค่านิยมเป้าหมายและจุดแข็งที่สอดคล้องกัน ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง

0: แคนาดากับสหรัฐหลังผู้นำสหรัฐประกาศเตรียมเก็บภาษีสินค้าจากแคนาดาเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าขณะที่แคนาดาและสหภาพยุโรปกำลังหารือความร่วมมือหลายด้านทั้งพลังงานปัญญาประดิษฐ์กลาโหมและแร่สำคัญเพื่อลดการพึ่งพาการค้ากับสหรัฐและกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับยุโรปมากขึ้นSystem IQ บริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุนของอังกฤษเผยแพร่รายงานที่ระบุว่าธารน้ำแข็งในเทือกเขาหิมาลัยกำลังละลายเร็วขึ้นและสูญเสียมวล น้ำแข็งเร็วกว่าช่วง10ปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ65ทำให้ทะเลสาบธารน้ำแข็งหลายแห่งเสี่ยงล้นทะลักซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันขณะที่คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของอินเดียกำลังติดตามสถานการณ์ทะเลสาบธารน้ำแข็งอีก 2,485 แห่งทั่วลุ่มน้ำหิมาลัยในเขตประเทศอินเดียทั้งนี้เทือกเขาหิมาลัยมีความสำคัญต่ออินเดียอย่างมากเนื่องจากเป็นต้นน้ำของแม่น้ำหลายสายที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจและประชาชนหลายร้อยล้านคนคิดเป็นราวร้อยละ20ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของอินเดียอย่างไรก็ตามพื้นที่หิมาลัยซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ18ของประเทศกลับเผชิญภัยพิบัติราวร้อยละ35ของภัยพิบัติทั้งหมดในอินเดียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่แมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เหลือ10คน0ประตูต่อ1โดย1ประตูที่เกิดขึ้นมาจากเออร์ลิงฮาลันยอดกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ในนาทีที่60ทำให้ทัพเรือใบสีฟ้าเก็บชัยชนะ4นัดรวดมี12คะแนนเต็มเท่ากับอาร์เซนอลทีมจ่าฝูงแต่ผลต่างประตูได้เสียเป็นรองจึงอยู่ที่2ส่วนแมนยู4นัดชนะ1เสมอ1แพ้2มี4แต้มอยู่อันดับ13ส่วนอีกคู่ไบรตันบุกถล่มโคเวนทรีน้องใหม่5ประตูต่อ0ศึกฟุตบอล BYD Sea Lion 6 ลีก1ฤดูกาล2026ถึง2027เกมดาร์บี้แมตช์ภาคตะวันออกระหว่างชลบุรี FC พบกับระยอง FC เกมนี้ทัพม้านิลมังกรบุกมานำก่อน2ประตูต่อ0แต่ฉลามชนไม่ยอมไล่ตามมาติดเสมอ2ประตูต่อ2เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้แต่ในนาทีที่87ทีมเยือนที่เหลือ10คนมาได้ประตูชัยจากยอฮงกยูตัวรุกชาวเกาหลีใต้ช่วยให้ระยอง FC บุกมาเชือดชลบุรี FC ถึงถิ่นแบบสนุกสุดมัน3ประตูต่อ2เก็บ6คะแนนเต็มจาก2เกมส่วนฉลามชนแพ้รวดยังไม่มีคะแนนส่วนผลอีกคู่PT ประจวบ FC เปิดบ้านเฉือนเอาชนะสุโขทัย FC 1ประตูต่อ0ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงฝึกซ้อมทันทีหลังเดินทางมาถึงจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การปรับตัวกับสภาพอากาศและเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักก่อนการฝึกซ้อมชนะพัฒน์บัวพันธ์กัปตันทีมชาติไทยชุดนี้กล่าวว่าเป้าหมายของทีมคือพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดในแต่ละนัดโดยใน3นัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มต้องการเอาชนะให้ได้ทุกนัดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในวันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถานเวลา 14:00 น. 20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 น.และวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา 17:30 น.ตามเวลาประเทศไทยขณะที่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดแรกพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันนี้โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมสำหรับทัพชบาแก้วจะทำการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดแรกพบกับญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 17:00 น.ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36และแอปพลิเคชัน AIS Play ศึกเทนนิส Grand Slam US Open ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของโลกและเต็ง1ของรายการจากเยอรมนีผลงานยังยอดเยี่ยมหวดเอาชนะเบนเชลตันนัดหวดเจ้าถิ่นมือ8ของโลก3-1เซต6-3 7-6 ไทเบรก 7-2 5-7 และ6-2 คว้าแชมป์ไปครองได้เป็นสมัยแรกด้านหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเอเลน่ารีบาคิน่ามือ2ของโลกชาวคาซัคสถานพลิกเอาชนะอารีน่าซาบาเลนก ข่าว2สมัยซ้อนและมือ1ของโลกชาวเบลารุส2ต่อ1เซต6ต่อ4 5ต่อ7และ6ต่อ2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จเทนนิสอาชีพชายเมนเวลเทนนิสทัวร์ M15 นนทบุรีรายการ2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีโดยในประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศธนเพชรฉันทะมือวางอันดับ3หวดชนะมาคุสมารัชแช็กบูยือลูกครึ่งไทยเยอรมนี6ต่อ3และ6ต่อ2คว้าแชมป์เวิลด์เทนนิสรายการที่2พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์100โยเน็กซันไรส์เวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศสรันรักวิทิศสารน้องสาวของวิลกุลวุฒิวิทิศสารตบเอาชนะอิลฮารานีบาราวจากอินเดีย2ต่อ0เกม21ต่อ8และ21ต่อ15คว้าแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการแรกมาครองได้สำเร็จขยับจากอันดับ106ของโลกขึ้นมาอยู่อันดับ79ของโลกขณะที่ประเภทคู่ผสมภูวนัทหอบรรลือกิจกับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจช่วยกันสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวแพ้ให้กับหมาซีเซียงกับฉินหุ่ยจือจากจีนไป1ต่อ2เกม22-20 18-21 และ19-21จบที่ตำแหน่งรองแชมป์การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนรายการจูเนียร์บอลเลอร์ลีกหรือ JB ลีกฤดูกาล2026ในรุ่นอายุ 12-13 ปีรอบฤดูกาลปกติทีมมิดไนท์บัมบาสและแบ็คแพนเทอร์ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างดุดันและคงเส้นคงวาเดินหน้าเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องทำให้ทั้ง2ทีมทำสถิติชนะ11แพ้3เท่ากันแต่เป็นทางมิดไนท์บัมบาสที่คว้าอันดับ1ของตารางไปครองสำหรับการแข่งขันในรอบต่อไปจะเป็นรอบเพลย์อินโดยทีมอันดับ3จะพบกับทีมอันดับ6และทีมอันดับ4จะพบกับทีมอันดับ5เพื่อหาผู้ชนะผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟต่อไปสามารถรับชมการถ่ายทอดสดและไฮไลท์การแข่งขันได้ผ่านทางอมรินออนไลน์และช่อง YouTube Junior Baller League การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายที่สนามจักรยานจรัญจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายสิงหราชวงศ์เสงี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนโดยผลรุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของพรหมนัทวัฒนปรีดาจากทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 35.58 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพรเทพโพสุวรรณจากทีม SDC คะแนนรวม98คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานด้านรุ่นประชาชนหญิงที่1สนามนี้เป็นของจุธามาศอริยประพลจากทีมสปายด้วยเวลา1ชั่วโมง 59.07 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอิศริยาชูพุทธพงศ์จากทีมคอนิวทริชั่นไซคลิงคะแนนรวม124คะแนนพลเอกเดชาหิมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นปีนี้ประสบความสำเร็จตามแผนของสมาคมหลังเปิดเวทีให้นักกีฬาหน้าใหม่ทั้งรุ่นยุวชนเยาวชนได้แสดงศักยภาพก่อนคัดเลือกนักปั่นที่มีผลงานโดดเด่นก้าวขึ้นสู่ทีมชาติไทยไปแข่งขันเอเชียนยูธเกมและยูธโอลิมปิกเกมรวมทั้งรุ่นมาสเตอร์ไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียปู่ริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เที่ยวเมืองรองครั้งนี้อย่ากลับบ้านมือเปล่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมกรมท่าอากาศยานและ7สายการบินเปิดสิทธิพิเศษให้ผู้โดยสารโหลดผลไม้สดใต้ท้องเครื่องฟรีคนละ10กิโลกรัมตั้งแต่1กันยายนนี้ถึง31สิงหาคมปีหน้านำร่อง20ท่าอากาศยานเมืองรองทั่วประเทศพร้อมกล่องบรรจุมาตรฐานฟรีจากกรมการค้าภายในตั้งเป้ากระจายผลผลิตกว่า 1,000 ตันซื้อผลไม้ไทยช่วยเกษตรกรไทยเติมรอยยิ้มให้ทุกการเดินทางโดยกระทรวงพาณิชย์
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้เสนอคำว่าพระโกฏพระลองตอนที่2พระโกฏและพระลองอยู่ในสำรับเดียวกันคือมีชั้นในและชั้นนอกรวมเป็นองค์เดียวกัน เมื่อใช้ชั้นนอกประกับชั้นในแต่มีปัญหาเรื่องการเรียกเพราะบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระโกศเรียกชั้นนอกว่าพระรองบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระรองเรียกชั้นนอกว่าพระโกศการจะเรียกว่าอย่างไรนั้นหากพิจารณาตามเอกสารจดหมายเหตุเรื่องงานพระบรมศพและงานพระศพจะพบว่าในสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกศและเรียกชั้นนอกที่ประกับชั้นในว่าพระรองต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์หมายกำหนดการพระบรมศพและพระศพซึ่งบัญญัติโดยพระมหากษัตริย์ก็ไม่ทรงเปลี่ยนธรรมเนียมการเรียกของสมัยรัตนโกสินทร์ให้เป็นไปตามสมัยอยุธยายังคงเรียกชั้นในว่าพระรองชั้นนอกว่าพระโกศ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:24 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร32เซนติเมตรและเวลา 9:15 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:06 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง16เซนติเมตรและเวลา 4:06 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นาที
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนางเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งโดยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขอเชิญนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีมีจิตอาสามีความมุ่งมั่นในการศึกษาสังคมและประเทศชาติสมัครเข้ารับทุนการศึกษาด้านศิลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนิสิตนักศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีผู้สมัครต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่2ด้านศิลปะในสาขาศิลปะร่วมสมัยศิลปะสมัยใหม่ศิลปะประยุกต์ศิลปะสร้างสรรค์การออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอการออกแบบเครื่องประดับการบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัลอาร์ตและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเป็นผู้มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคนสำนักงานปลัดกระทรวงอว.หมายเลขโทรศัพท์020395570-1ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กันยายนนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันเมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันสร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันเมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026344999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการรักษาสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานท่านผู้ฟังที่เคารพครับการสื่อสารคือกุญแจที่สำคัญที่นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพอีกทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นและมิตรไมตรีที่ยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพราะการสื่อสารอย่างเปิดเผยช่วยให้ทุกคนสามารถแบ่งปันความคิดเห็นข้อข้องใจคำถามหรือผลตอบรับได้อย่างตรงไปตรงมาซึ่งจะช่วยให้มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้บริหารองค์กรแล้วการบอกเล่าถึงมิชชั่นค่านิยมรวมไปถึงเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ทุกคนเกิดความเข้าใจตรงกันมากไปกว่านั้นผลลัพธ์คือฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นระหว่างผู้นำและผู้ตามเพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเปิดใจรับฟังอีกทั้งยังเป็นการลงทุนในการทำงานการพัฒนาและการเติบโตของพนักงานอีกด้วยครับความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับเพื่อนร่วมงานนั้นจะช่วยพัฒนาชีวิตการทำงานของเราได้ทุกมิตินะครับโดยเฉพาะการเป็นตัวแทนขององค์กรความผ่อนคลายในการทำงานและความสนุกในการทำงานเครือข่ายเพื่อนร่วมงานที่เหนียวแน่นภายในองค์กรไม่เพียงแต่จะช่วยให้พนักงานรู้สึกสนุกกับการทำงานเท่านั้นแต่ยังก่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งผลที่ตามมาคือความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานที่มีมากขึ้นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในการทำงานช่วยทำให้ชีวิตการทำงานดีขึ้นเพราะพนักงานมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับเพื่อนร่วมงานนั้นมีแนวโน้มที่จะทำให้งานหรือการเป็นตัวแทนขององค์กรได้ดีกว่ารวมทั้งยังเป็นคนที่มีความผ่อนคลายในการทำงานและรู้สึกสนุกไปกับงานอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้ประสิทธิภาพของงานที่องค์กรได้รับเนื่องจากมีผลจากความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรซึ่งมาจากการปรับตัวเข้าหากันของสมาชิกในองค์กรโดยเริ่มจากการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีโดยเราควรให้ความสำคัญต่อการตั้งใจฟังคู่สนทนาของเราฟังอย่างมีทักษะเพื่อเข้าใจว่าผู้พูดต้องการบอกอะไรเรานอกเหนือจากคำพูดที่ผู้พูดกล่าวออกมาวิธีนี้จะทำให้เราเข้าใจความต้องการความรู้สึกของผู้พูดอย่างแท้จริงถ้าไม่เข้าใจก็ให้ถามผู้ที่พูดซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราสนใจฟังที่เขาพูดจากนั้นเราจึงสามารถตอบสนองความต้องการของผู้พูดได้อย่างเข้าใจซึ่งจะทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อเราเข้าใจผู้ร่วมสนทนาอย่างแท้จริงเราจะสามารถแสดงความเข้าใจร่วมรู้สึกเห็นอกเห็นใจคู่สนทนาได้อย่างแท้จริงซึ่งจะทำให้คู่สนทนาเปิดใจรับเรามากขึ้นสัมพันธภาพระหว่างกันจะงอกงามมากขึ้นอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วบางครั้งเราก็ต้องแสดงความรู้สึกของเราโดยใช้คำพูดที่เหมาะสมเช่นรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยที่คุณมาสายดีกว่าที่จะพูดตำหนิผู้อื่นว่าคุณแย่มากที่มาสายการที่เราเข้าใจความรู้สึกของเขาไม่ตำหนิเขาก็จะเปิดใจกับเรามากยิ่งขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับองค์ประกอบอีกประการหนึ่งที่สำคัญต่อสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานนั่นก็คือแสดงความหวงหาอาทรเข้าใจกันมีทัศนคติที่ดีมีน้ำเสียงที่อ่อนโยนแสดงความเข้าใจซึ่งถือว่าเป็นการเอาใจเขามาใส่ใจเราอีกทางหนึ่งด้วยครับและผมเชื่อว่าหากเรามีความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงานของเราแล้วสัมพันธภาพที่ดีในการร่วมงานก็จะเกิดตามมาอย่างแน่นอนครับจบบทความประจำวันเรื่องการรักษาสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูล

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่ปะได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
3: พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมมองละปูนนะครับผมปิกมาละเนอร์นะครับผมห่างหายกันไป2วันนะครับผมวันนี้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วกับน้องอันอะที่วัดกันทับปิงนะครับผมวันนี้มาจ่าไปสักน้อยหนึ่งเนาะ2บทเพลงละกันนะครับผมเสน่ห์ลูกทุ่งนะครับเห็นเพลงหนึ่งก็เพลงประจำรายการน้องมองละปูนนะครับผมวันนี้ออกไปตะนอกมานะครับเนื่องจากว่าไปมุทิตาติดจิตนอกวันช่วงนี้ก็จะปิ้นชงเดินของการตีแบบว่าข้าราชการประกอบเริ่มเกษียณกันนะครับผมดังนั้นแล้วเนาะวงการราชการนะครับผมเยกการมาถึงอายุ60ปีนะครับผมก็จะได้พักกันนะจะได้แล้วก็ปิ้นการตีเหมือนขอบคุณเนาะในการตีเปิ้นมุ่งมั่นนะนะครับผมในการที่จะเยกการเยกงานเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั่นแหละได้ผลประโยชน์นะหนักที่สุดนะครับผมตอนนี้ก็แสดงความยินดีครับพี่ๆนะต้องห้องว่าพี่ๆถึงเพิ่นจะห่างก็เฮาหนักหน่อยนะครับก็ห้องว่าพี่ๆอยู่นะครับผมพี่ๆราชการเนาะจะได้แล้วก็จอยกันนะครับผมมุทิตาจิตนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะทุกพี่ๆทุกคนเลยตีเสสละเนาะเวลาต่างๆนะใครบอกว่าข้าราชการนะสบายนะหลายๆคนเนาะสมัยตะก่อนประกอบจะอู่กันอีเนาะอยากเฮือลูกเฮือล้านมาปิ้นข้าราชการโอ้เดี๋ยวนี้นะเต็งคืนก็ได้เยการกันเด้อเดี๋ยวนี้นะเพิ่นห้องกี่โมงเฮาก็ต้องเยการนะครับผมแน่นอนเลยนะครับผมจะได้แล้วก็เพื่อประโยชน์นะครับของพี่น้องประชาชนก็ดีใจนะครับผมตีได้เข้ามาเป็นข้าราชการเช่นกันนะเป็นความภาคภูมิใจเนาะของใครหลายๆคนเหมือนกันนะวันนี้นะครับผมก็ 40% ของพื้นที่เนาะในเรื่องของฝุ่นฝ้านะครับผมอาจจะมีฝุ่นตกใดนะในหลายตีตึกการแต่ว่าตะกี้เข้ามาจากตั้งนอกห่อนโอมอยู่เนอะมันแบบว่าแดดออกแล้วแบบสไตล์มันก็ห่อนสะท้อนโอ้เขาหนาบึ้งนึงโอ้นะเดี๋ยวเหอตึงออกติ้มแล้ววิ่งเข้ามาอันห้องห้องส่งนี่นะครับผมจะได้แล้วก็ดูแลสุขภาพละกันซัมเตอร์นะครับผมเฮาเหมือนมันจะเมยจะไข่เนาะเวลาอากาศมาปิ้นจะอี้นะครับผมก็ขึ้นมาขึ้นยินเหยะเจ้ามาแดดออกห้อนอย่าซักผ้าเอาตากไว้ตั้งในตีหุ้มก็แห้งประกอบละอีจะได้แล้วก็ดูแลสุขภาพกันเฮือดีๆนะครับผมสำหรับท่านไหนติดเป็นแฟนรายการของมองละปูนหรือว่าสวทละปูนของเฮา FM 95เนาะจะได้เรามาฟังกันนะครับผมบทเพลงต่างๆตีจะนำมาฝากท่านผู้ฟังนะครับหลายเพลงแต่กันนะรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารตีน้องอ่านจะนำมาฝากท่านผู้ฟังเนาะเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็จะมีข่าวข่าวหลายอย่างกันที่เขาจะต้องมาอัปเดตกันนะฮู้ฮือตันเนาะเดี๋ยวนี้ข้อมูลข่าวสารมันวิ่งไปไวนะครับผมนั้นแล้วใครที่อยู่ที่ไหนนะครับผมอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารแบบไม่พลาดนะครับผมเปิดสวทลปูนกันใดเนาะตีหาเลยมาอัปเดตบุญกันก่อนตีหามาอัปเดตบุญกันก่อนนะครับผมมาฟังตุสักหน่อยเนาะจิตใจบริสุทธิ์แจ่มใสหกโมงปะเสียงน้องอ่านแล้วนะครับผมหกโมงก็มาฟังข่าวคราวกันใดรวมไปถึงเพลงเพราะๆเนาะรวมไปถึงในรายการอื่นๆนะดีเจออยดีเจโอมเนาะดีเจอันนะเดี๋ยวธันวามกรารอฟังเสียงดีเจแอนเนอะเพิ่มปิกมาแล้วก็จะได้มาเอิญมาเอ่ยกันนะครับผมรวมไปถึงดีเจที่เป็นเครือข่ายของเฮานะครับผมตีมารวมกันถึงความหูเนาะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับผมอปมช.นะหรือว่าผู้จัดอื่นๆเนาะมีสูงวัยนะเจ้ามานะเป็นมาจัดกันแต่เนอะนะครับผมจะได้แล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมตีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดรายการกับสวทลปูนกรมประชาสัมพันธ์ของเฮานะครับผมพักกันสักครู่นึงนะครับผมเดี๋ยวหลังไม้โทรมาขอเพลงกันใดเนอะหรือว่านามไม้ช่วงหน้ามาอุกจ๋ากันใดนะครับผมกับมองละปูนช่วงนี้ฟังเพลงกันก่อนนะครับ
1: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: อยู่ละปูนต้องหมุนคืนนี้เลยนะครับผม FM 95 เมกะเฮิรตซ์สวทละปูนกรมประชาสัมพันธ์ของเฮานะครับผมสายแรกของวันนี้นําว่าจะปิ้นลังไม่นําไม่วันนี้เงียบเงา1สายแรกนะครับผมเฮามาอู่มาคุยกันสักหน่อยเนอสวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้า
1: ครับผม
2: กินข้าวหรือยัง
1: เรียบร้อยแล้ววันนี้กินก๋วยเตี๋ยวนะ
2: จะต่างเลือกกินเนาะ
1: เออนั่นนะครับ
2: แต่เจ้าเปิดเพลงถูกใจขนาดเลยอ่ะ6โมงอ่ะ
1: โอ้ขอบคุณจันนะครับผม
2: ถูกใจขนาดเลยอ่ะเออปั่นมาหูใจด้วยเนาะ
1: ครับ
2: เฮ้ยเจ้าเพลงกุหลาบเนาะ
1: ครับโอ้แต่เจ้าก็ฟังเนาะกุหลาบเนาะ
2: เออแม่นฮะน่ะ
1: เออน่ะแสดงว่าชอบแต่
2: เป็นเพลงเป็นเพลงปนเนอร์น่ะ
1: ครับอืมได้เลย
2: หมอกทุกเสียงทุกสายด้วย
1: ครับผม
2: พี่เศษก็หน้าไม้สุดหล่อในนี
1: ้ขอพระคุณครับผม
2: เจ้าขอบคุณเจ้าย
1: ินดีจันนะครับ
2: สวัสดีเจ้า
1: ครับผมแน่แสดงว่าอันทําผู้ฟังอันตังคันที่โฮมเนี่ยเป็นชอบเพลงอันรุ่นใหม่นะกุหลาบนะครับผมแต่เจ้านี้เปิดไป1รอบน้อมว่าจะเป็นจือบ่อเนาะจือบ่อกุหลาบนะครับผมรวมไปถึงเพลงอื่นๆแต่จะเป็นเพลงแบบว่าเฮาสลับกันไปนะใครฟังเพลงเก่านะซัมเตอร์กับเพลงเก่านะเมื่อกี้กับเพลงเก่าไป1เพลงนะครับผมยืนร้องไห้คอยใครนะครับผมแต่เจ้านี้พกม้วงเอาเราเอาเพลงวัยรุ่นสักหน่อยนะพี่ว่ามีคุณชอบนะครับผมดีใจขนาดเลยนะครับผมกุหลาบเดี๋ยวเฮาฟังแฮมสักรอบในบ่ายจะอีละกันนะครับผมแต่อื่นได้แล้วนะครับผมช่วงนี้ก็ต้องมาเตือนภัยกันสักหน่อยเนาะแต่เจ้านี้น้องอั้นอู่ไปในเรื่องของช่วงนี้น่าจะปิ้นในเรื่องของสภาพแปรปรวนนะครับผมเพราะว่าจะปิ้นเดียวกับฝนตกนะตกนักตกหน่อยตกมาอ้าวหนาวมาเนาะคุณเฒ่าบอกว่าโอ้ขี่รถเครื่องออกไปยำอันแรงๆมาหนาวขนาดอีนะแล้วพอเข่าบานมาโอ้ตึงจามซิ่วซิ่วพอเจ้ามาปุ๊บแดดออกโอ้ห้อนขึ้นมาละบ่ายนี่แฮมซ้ำหายเนาะห้อนขนาดแล้วนะครับผมดันนั้นแล้วเนาะในเรื่องของภัยพิบัติเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยตีทางภาครัฐก่อนจะต้องดูแลนะครับผมไม่ว่าจะปิ้นคนที่อยู่ในจังหวัดลำพูนของเฮานะหรือทั่วประเทศเลยนะรัฐบาลก็พยายามที่จะดูแลในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติเนาะล่าสุดเลยนะครับผมวันนี้เลยนะชงเจ้าๆนะครับก่อตีสารกลางประกอบมีการประชุมนอทันเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮาก็ได้มอบหมายนะครับผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าเนาะเฮอปิ๋นประธานในการเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในระดับพื้นตีนะครับผมต้องบอกจะอี้เลยถ้าเวลาเกิดสาธารณภัยขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมเนาะไฟไหม้ต่างๆนะครับไฟป่าต่างๆเนาะหมอกควันนะเดี๋ยวเราก็จะต้องเจอกันเนาะใกล้เข้ามาแล้วจะได้แล้วก็จะต้องเตรียมการรับมือทุกวันทุกนาทีนะครับเนื่องจากว่าภัยหมู่เนี่ยมันเป็นสาธารณภัยภัยธรรมชาติเฮาฮู้เนาะมันจะเกิดใดแต่ๆนะครับผมมีหน่วยงานหลายหน่วยงานเนาะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้นะโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นอยู่ไกลพี่น้องประชาชนกว่าหน่วยงานอื่นๆเนาะก็คืออยู่ที่หมู่บ้านเลยสําคัญนะฮู้ก็อันนั้นปลงกับนั้นแหละเปิ้นก็เป็นหนึ่งในเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนาะที่จะดูแลลูกบ้านนะครับผมเหตุผลสำคัญของการจัดโครงการนี้ก็คือปัจจุบันเนี่ยภัยพิบัติมันสามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบขนาดเลยมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนต้องบอกจะอี้เนาะนักขึ้นไปเลยๆนะครับเพราะว่าจะปิ้นน้ำโถมเหมือนที่อันบอกน้ำป่าไหลหลากดินคนถล่มเนาะวาตภัยลุ่มปึ่งนั่นแหละครับผมไฟไหม้แล้วก็ภัยจากสภาพอากาศด้อมเดียวแห้งแล้งหรือว่าลาเอลนินโยเนี่ยก็จะบิ๊กมาแฮมแล้วนะครับผมอันนี้แหละเป็นของว่าสาธารณภัยแล้วก็ภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งอาจนะครับผมก่อให้เกิดความเสียหายเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดของเฮาได้ดังนั้นแล้วนะครับผมสิ่งสำคัญไม่ได้มีแค่การรอคือมันเกิดแล้วค่อยไปช่วยเหลือนะเพิ่นกึดกันกับอีนอมอยู่นี่นะแต่ต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนที่มันจะเกิดคือเพิ่นจะมีการเอาข้อมูลมาวางกันเนาะคาดการไปถ้าสมมติเกิด1เฮาจะเฮ็ดจะหยังเกิด2ไปถึง10ปุ่นเนอในนะเพิ่นเอามาเตรียมกันไว้โดยองค์ประกอบนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยซึ่งถือเป็นหน่วยงานด่านแรกเลยที่อยู่แม่พี่น้องประชาชนนั่นแหละครับผมเมื่อเกิดเหตุเจ้าหน้าที่นะครับในพื้นที่จะต้องรู้ว่าพื้นที่ไหนเสี่ยงก่อน ไผ่พินกลุ่มเปาะบางกลุ่มเปาะบางพินไผ่พองอาลอออนคุณเฒ่าผู้พิการนะครับผมหรือคุณติ่มสามารถช่วยเหลือตกเก่าได้นี่คือกลุ่มเปาะบางมีอุปกรณ์แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติจะได้พองนะที่จะเอามาช่วยเหลือแล้วเมื่อมันเกิดเหตุแล้วเนี่ยใครต้องเป็นคุณเหยหยังต้องประสานใครประสานจะได้วันเนี้ยเพิ่นมาอู่กันหมดแล้วนะครับผมซึ่งกุ๊ปปี้ก็จะมีการเตรียมการแล้วก็จะมีการทบทวนน่ะสิ่งมูลเนี่ยอยู่เรื่อยๆเนาะเพิ่นหือมันอัปเดตตลอดว่าพร้อมมั้ยพร้อมโครงการนี้นะครับผมจึงมุ่งที่จะเพิ่มความหูแล้วก็ทักษะให้กับผู้บริหารเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเนาะแล้วก็ผู้นำชุมชนรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวของเพื่อหือจะสามารถช่วยพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องถูกต้องก่อนรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ปินไปตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบเนอะหากไปสัมปะสัมปะไปจอยปนผิดระเบียบขึ้นมาโดนกันแฮมเนอะนะนอกจากนี้นะครับผมยังถือความสำคัญเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติแต่ตัวตั้งแต่การเริ่มประเมินความเสี่ยงการแจ้งเตือนภัยนะแจ้งเตือนภัยก็จะเป็นหน้าที่ของสวทตัวนะเฮาก็จะมีผลผลของว่ามีส่วนได้ส่วนเสียเนาะในขั้งนี้ตัวเนาะการอพยพพี่น้องประชาชนนะการค้นหาแล้วก็การช่วยเหลือผู้ประสบภัยการพยาบาลนะครับเบื้องต้นว่าเอ๊ะสมมติตาวอ้อแอบินแพ้ขึ้นมาจะเอี้ยจะได้ก่อนดีแน่การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆนะรวมไปถึงการฟื้นฟูหลังมันเกิดเหตุตัวนะครับผมเอาตั้งแต่ตุ่นจนจบเลยนะครับผมหัวใจสำคัญของโครงการนี้ก็คือการมีแนวคิดเนาะเราอันเปลี่ยนจากรอเหตุเกิดภัยแล้วก็คอยเขาไปแก่เป็นหู้ความเสี่ยงเตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับผมรู้งี้เนาะเปิ้นอยากมาหึงหู้งี้เนาะอันเฮาฮู้แล้วเฮาทำไปเลย1 2 3 4มันจะปลอดภัยแล้วก็สะดวกต่อการบริหารจัดการตัวด้านนั้นแล้วนะครับผมหากมันมีภัยอย่างเกิดขึ้นนะท่านผู้ฟังทุกท่านเนาะถ้าสมมติปุ๊บน้ำท่วมฝนตกเซลล์บอร์ดแคสดังตี๊ดสวทล่ะปุ๊บประกาศเอิ้นกันไปว่าพี่น้องมูนี่ลูกเนอร์อีนะก็อยากจะเหอรวมกันนะครับผมปฏิบัติตามกันต้นเนื่องจากอย่างหูก่อเวลาเนาะเฮาลึกสักคุณหนึ่งอีนะโอ้นะเขาต้องเอาปอกำนั้นวะรันไปป๊อบมีนายอำเภอปุ่นไปกล่อมออกมาฮั่นเป็นคุณเดียวนะที่ทำเหมือนเปิ้นต้องไปกล่อมนะนะที่จริงเปิ้นอาจจะต้องใช้เวลาเนี่ยไปช่วยคุณแฮมซิปแฮมซาวหรือลอยก็ได้ดังนั้นแล้วเฮาช่วยกันคนละไม้ละมือก็คืออ่ะละอันนั้นไปก่อนเฮาก็ออกมาเพื่อความปลอดภัยพอนำมันมาปุ๊บเอ้ยเดี๋ยวเปิ้นจอยมันตันจะติดอยู่ตรงหันอันตรายกว่าเก่านะครับดังนั้นแล้วก็เปิ้นมีแผนแล้วเปิ้นมีข้อมูลเฮือเฮาปฏิบัติแล้วดำเนินการพร้อมกันทุกอย่างมันจะเร็วขึ้นนะแล้วก็บริหารจัดการได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำเหมือนเฮาปลอดภัยนั่นเองนะครับผม1เพลงละกันในช่วงนี้นะครับผมก่อนที่เฮาจะมาฟังข้อมูลข่าวสารในช่วงหน้านะ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: ซองบทเพลงนะครับผมเพลงติดจอไปตะกี้กุหลาบนะครับผมพอฟังเพลงนี้ไปแล้วเฮาฮู้สึกว่าคุณบัดเฮาเนาะคนเหนือบัดเฮากับคุณอีสานอาจจะเป็นพี่น้องกันก่อนกุหลาบนี่นะลาบนี่น่าจะเป็นแบบว่าลาบแป๊ดบัดเฮาอีกก่อกลัวพอหอยยังเครียดแล้วอีกก่อนนะระบีภาษาไทยเนาะมันเดี๋ยวอู่ยองจนอันปองงงว่าภาษาไทยห้องว่าอย่างอย่างเพลงหนึ่งน้ำตาน้องเพนนะครับผมสองบทเพลงละกันนะครับผมกุหลาบนะขอมาตั้งคันที่โฮมเนาะตะกี้มีเพลงคิดถึงคิดถึงนะครับผมแล้วก็เพลงเรียกพี่ได้ไหมแถมสองบทเพลงนี้เดียวช่วงหน้าเฮาจัดเหินนะครับผมปิกมาอยู่ด้วยกันกับช่วงนี้เนาะช่วงนี้มีในเรื่องของข่าวคราวมาเตือนกันแฮนสักหน่อยนึงนะครับผมตอนเจ้าเฮาเตือนไปแล้วหนึ่งเรื่องเนาะหกโมงถ่ายฟังเนาะก็จะปิ้นเรื่องในเรื่องของการถูกมิจฉาชีพนำเดี๋ยวนี้เปิ้นก็มีเทคนิคใหม่ๆเนาะในการมาหลอกเฮานะครับผมฉะนั้นเราก็ระวังกันตัวเดียวท้ายๆถ้ามีเวลาเดี๋ยวเอามาเตือนแฮมสักรอบนึงแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของสุขภาพนะครับผมตีจะต้องเอามาเตือนกันอย่างจริงจังนะครับบอกว่าจับตาเลยโรคไข้สูงจากเห็บสุนัขนะเห็บหมาบ้านเฮานี่แหละครับผมช่วงนี้มีเรื่องสุขภาพติหลายคนนะเตียคนเตียเหล่งสุนัขหรือว่ามีสุนัขไก่บ้านนั่นแหละควรจะหู้ไว้นะครับผมโรคไข้สูงรุนแรงรวมกับภาวะเก็ดเลือดต่ำเนอะซึ่งเป็นโรคติดเจอร์ไวรัสที่มีเห็บนะครับผมเห็บมัดนั่นแหละเป็นพาหะนำโรคนะครับผมประเทศไทยของเฮาโรคเนี่ยมันใจโรคใหม่ตะใดเนอะแต่มีการศึกษามานานหลายปีละโดยเห็บเนี่ยนะครับผมมีที่เกี่ยวของกับการแพทย์เจอในบ้านเฮาเนี่ยคือเป็นเห็บสุนัขสีน้ำตาลเนอะเพิ่นบอกอีเนอะซึ่งเป็นเห็บ

นะครับที่พบในทั่วไปของสุนัขเนี่ยแหละครับต้องสีน้ำตาลก็ได้นะหลายคนบอกว่าเขาปลอดภัยนะบาร์บัตเฮามันเป็นสีขาวนะใจเหนื่อยนะแต่ก่อนที่มันเริ่มขึ้นมามันอาจจะเกิดจากหมาที่มันมีสีน้ำตาลอินเนอร์เป็นพันธุ์มันอิ่มได้ข้อมูลเนี่ยครับที่มีการรายงานระบุว่าประเทศไทยเนี่ยบัดเดี๋ยวนี้พบผู้ป่วยสะสมแล้ว53รายกันเนอะแล้วก็มีการเสียชีวิตจากโรคเนี่ย5รายด้วยกันโดยโรคนะครับสามารถพบได้ในหลายพื้นที่ของประเทศนะครับผมแล้วก็มีความรุนแรงมากขึ้นนะครับผมขึ้นอยู่กับอายุตัวนะเพื่อนบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบจากโรคเนี่ยหนักกว่าคนอื่นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังอยู่แล้วนะใครเป็นความดันเบาหวานอะไรอย่างหมดเนี่ยระวังกันไว้ตัวนะครับผมอาการที่ต้องสังเกตนะครับแล้วก็ค่อนข้างคล้ายกับโรคไข้เลือดออกเนอะไม่ว่าจะเป็นไข้สูงเก็ดเลือดต่ำนะครับผมเม็ดเลือดขาวต่ำนะครับหากอาการรุนแรงอาจจะทำให้อวัยวะสำคัญทำงานผิดปกติและอาจจะเสียชีวิตได้ตัวนะซึ่งที่สิ่งที่เจ้าของสุนัขหรือว่าหมาบ้านเฮาเนี่ยเนาะระวังก็คือบ่ควรจับเห็บโดยมือเปล่าเนื้อสำคุณนะฮะมันคันไม่คันมือยับมามป๊อบีบแตบนะตอนนี้อย่าทำแบบนั้นนะครับผมและโดยเฉพาะนำควรนะครับเป็นบอกแล้วว่าเอาไปบีนำบีกับมือหรือเอาสำคุณเอาควางลุงปืนนะเอาเกือบตบมันเห็นมันแตกเลยติ้มน่ะสะใจว่าสมคุณบอกจะอี้นะจะไปดีเยอะนะครับช่วงนี้เนอะเพราะว่าอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการสัมผัสเชื่อใดนะครับผมหากนะครับผมต่างที่ดีที่สุดการหมั่นตรวจดูในเรื่องของสุนัขนะครับว่ามีเห็บหรือไม่เนาะบัดเดี๋ยวนี้มันก็จะมีในเรื่องของยาต่างๆนะฉีดเอ้ยนะพ่นเอ้ยเอาแป้งโรยเอ้ยนะสมคุณเป็นฉีดเลยเนาะแล้วก็ใช้วิธีการป้องกันคือมันแบบว่าสม่ำเสมอนะครับผมหรือเอาไปติดตามในเรื่องของปศุสัตว์หรือเอาไปตีคลินิกต่างๆก็ได้นะครับผมโดยเฉพาะหมาที่ปิ้นอันบานที่มีสุนัขนะภายในใครที่เลี้ยงภายในบ้านเนี่ยที่บอกว่าเอานอนตัวนะเอาอยู่ในบ้านตัวอันนี้อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับผมแถมหนึ่งประเด็นที่นักวิทยาศาสตร์เปิดกำลังหือความสนใจเนาะอาการไข้สูงแล้วก็เก็ดเลือดต่ำเนี่ยอาจไม่ได้เกิดจากไวรัสเพียงชนิดเดียวก็ได้นะมีหลายอันแถมนะเพราะมีการพบไวรัสชนิดอื่นที่อาจทำให้เกิดอาการไข้กันจึงนะครับผมยังต่อมีการศึกษาและก็พัฒนาวิธีการวิจัยเนี่ยเพิ่มเติมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องต่อไปนั้นแล้วนะครับผมเรื่องนี้มั่นใจการบอกว่าเห็บสุนัขเนี่ยทุกโตจะมีเจอเนอะหรือคนเลี้ยงสุนัขจะต้องป่วยแต่เป็นการเตือนหรือป้องกันไว้ก่อนนะครับดูแลกันก่อนดีกว่านะครับก่อนที่มันจะมาปิ้นที่เฮาอีนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็มีการสะสมแล้ว53รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตโดย5รายนะครับผมนั้นแล้วใครตีมีสุนัขหรือว่าหมาบ้านเฮาเนี่ยอยู่ที่บ้านนะครับผมดูแลรักษากันตัวถ้าสมมติว่าโก้อีน้ำเดียวโก้อีนะก็เอาไปหาตีเปิ้ลก็จะมีปศุสัตว์ตีหมู่บ้านก็เนาะเปิ้ลก็จะมีอันหมอสุมาตเนาะพอหมอหมาก่อนนะบ้านเฮานะเปิ้ลก็จะมาฉีดยาหื้อเนาะหรือสําคนมีทุนทรัพย์หน่อยอีนะก็จะมีคลินิกนะที่เฮาปาหมาไปเปิ้ลก็บอกว่าเฮือตรวจสุขภาพเอ้ยนะดูแลในเรื่องของเห็บมัดต่างๆเอ้ยเพื่อความปลอดภัยเนาะเผื่อว่าใครมีลูกมีหลานอยู่ที่บ้านหรือสําคนนะครับผมก่อนเลี้ยงสุนัขเนี่ยอยู่ในบ้านตัวเนาะนอนตัวกันกินตัวกันอีนะครับผมก็จะต้องดูแลกันเป็นพิเศษหน่อยนะครับผมเอามาฝากหน่อยกับโรคนี้เนื่องจากว่าเป็นเตือนมาแล้วเนื่องจากสาธารณสุขนะครับผมเป็นห้องว่าโรคไข้สูงจากเห็บสุนัขเองนะครับผมเรามาระวังกันตัวเอามาเตือนกันไว้ในช่วงนี้ครับผมมาคิดถึงนะครับกับเรียกพี่ได้ไหมสองบทเพลงในช่วงนี้เพลงจะจ้าหวานๆกันเนื่อ

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: ห้องอายได้ก่อเอวนะเรียกพี่ได้ไหมนะครับผมเสรีรุ่งสว่างนะเพลงติดจบไปแล้วก็คิดถึงนะครับสองบทเพลงเพราะๆนะครับผมแนะนำมาจากตั้งศรีบวรนะครับแล้วก็ทางผู้ฟังตั้งละปูนนะครับผมอย่างก็หนุ่มเล่น้อย ตอนนี้เป็นห้องอายกันหมดแล้วเนาะว่าจะเป็นใครก็ตามเนาะเป็นห้องว่าจะเป็นคือกำลังใจกันไป จะได้แล้วก็เรียกพี่ได้ไหมนะครับผมช่วงนี้นะครับผมมีในเรื่องของใครติดชอบทำคลิปนะหรือว่าชอบแบบว่าประกวดคลิปต่างเพื่อได้รับเงินรางวัลโตยต้องบอกจะอีนะครับวงการสั่งสรรงานผู้นี้เนาะก็จะมีในเรื่องของการส่งต่อในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไปยังฐานอื่นๆเนาะสมคุณฐานนัดจะอีนะสมคุณเก่งเรื่องซ่อมสมคุณเก่งเรื่องสักตั้งเงินทองทำคลิปขึ้นมาปุ๊บเผยแพร่เข้าไปคนที่มาดูก็จะได้ทางความรู้โตยและเฮานะครับผมก็จะได้ในเรื่องของเงินรางวัลโตยและอันนี้แบ่งชาติหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยน่ะเปิ้นมาโจร นะครับผมประกวดคลิปกันสักน้อยนะครับผมมาเล่าเรื่องการเงินนะในแบบของเฮ้านะครับผมแบ่งชาร์ตเนอะหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยแหละบรรวมกับ TikTok นะครับผมโจนฐานผู้ฟังเนี่ยแหละครับผมมาประกวดเราเริงนะคลิปเล่าเรื่องเงินในแคมเปญคนไทยใช้เงินเป็นนะครับผมเป็นชาเลนจ์เนาะแชร์ร่วมแชร์นะ1เรื่องเกี่ยวกับการเงินนะอยากบอกต่อผ่าน TikTok นะครับว่าจะเป็นประสบการณ์ความรู้เทคนิควิธีคิดหรือว่าบทเรียนนะครับตีนำไปใจได้แต่นะครับผมในเรื่องของการส่งต่างๆเดี๋ยวน้องอันเอามาบอกกันหน่อยเปิดรับผลงานนะครับผมวันนี้วันแรกนะครับผม14กันยายน2569นะแต่เปิ้นจะเปิดครับตอน 00.00 ก็คือเปิดมาแล้วเนาะเดี๋ยวเปิดมาได้อันหลายชั่วโมงละนะครับผมเปิ้นจะปิดครับวันที่5ตุลาคม2569เนาะ6โมงแรงนะครับผม5วันที่5เดือนหน้านะครับผม6โมงแรงแล้วก็เปิ้นจะประกาศผลวันที่10ตุลาคม2569ผ่าน TikTok ของแบงค์ชาร์ตนะครับผมหรือว่า Bank of Thailand นะครับผม TikTok อันนี้ไปกดติดตามกันก่อนได้เลยนะครับผมบ่อันก็ไปกดติดตาม Facebook ก็ได้เนี่ยเปิ้นจะมีในเรื่องของคุณสมบัติอะไรต่างๆเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านเนาะได้ลงเข้าประกวดกันพอใครพองที่ประกวดได้นะครับผมบุคคลธรรมดาตีพำนักอยู่ไหนคืออยู่ในประเทศไทยเนี่ยประกวดได้คุ้นเลยแต่ต้องมีบัญชีติ๊กตอกนะครับผมแล้วก็สามารถเผยแพร่ข้อมูลนะครับผมผ่านสาธารณะใดก็คือต่างปิ้นสาธารณะใครก็หันได้นะครับผมแล้วก็ยินยอมแล้วก็ปฏิบัติตามข้อกำหนดแล้วก็เงื่อนไขของกิจกรรมเตยนี่ต่อยนะครับผมวิธีเข้าร่วมเยจะได้กันพองนะครับผมเดี๋ยวสักครั้งเฮาฮับซ้ายเนอะเฮาบอกวิธีการเข้าร่วมก่อนอย่างแรกนะครับผมสร้างคลิป TikTok นะครับผมในหัวข้อทุกเรื่องเงินมีเรื่องเล่านะครับผมภายใต้แนวคิดคนไทยใช้เงินเป็นโดยแบ่งปันนะครับ1เรื่องเกี่ยวกับการเงินเนาะบ่ว่าจะปิ้นประสบการณ์ความรู้นะครับผมวิธีเกิดเทคนิคหรือว่าบทเรียนสำคัญที่เราอยากจะบอกต่อกับคนอื่นกดติดตามนะครับผมอย่างที่2เนาะอันนี้ก็คือสร้างคลิปแล้วข้อ2เป็นบอกว่าติดตาม TikTok ของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นชื่อว่า Bank of Thailand นะครับผมอย่างที่3ก็คือโพสต์คลิปปิ้นสาธารณะเปิดปิ้นสาธารณะเนาะพร้อมติด#3 อันนะครับผมอันแรกก็คือคนไทยใช้เงินเป็นนะครับผมอันที่2รู้การเงินกับแบงค์ชาติที่3แบงค์ชาตินะครับผมแล้วก็เอามากรอกไหมครับผมก๊อปลิงที่เฮาโพสต์นั่นแหละมากรอกเนอะตีแบงค์ชาตินะครับผมซึ่งใครจะหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปตี Facebook ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยรวมไปถึง TikTok ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผมเงินรางวัลนะครับนักเนี่ยมันบอกว่าเงินรางวัลรวม 50,000 บาท15รางวัลด้วยกันนะครับผมแล้วก็จะมี TikTok แอดเครดิตนะครับผม 60,000 บาทด้วยกันนะครับผม10รางวัลได้3ปันบวกกับ TikTok เครดิตแฮม5,000 บาทด้วยกันเนาะรวมแล้วก็เป็น 8,000 ปุ่นนะครับแล้วก็รางวัลอื่นๆตัวจะได้เราไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เนอะนะครับผมส่งผลงานแล้วนะครับผมตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันที่5ตุลาคม2569 6โมงแรงของวันที่5ตุลาเนอะจะไปลืมกันแล้วก็วันที่10เปิ้นประกาศผลกันมีทางการนำเสนอความรู้เอาไปให้คนอื่นได้ฮู้ตัวแถมอย่างนึงก็จะได้ในนึงของเงินรางวัล นะครับฝากไว้ติดกับกิจกรรมดีๆของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผมแต่กี้ท่านผู้ฟังโทรมาให้ได้เนอะนะครับผมแต่กี้กูเปิ้นอันใครกำลังจดอยู่แล้วเปิ้นจะลืมกันเห็นเนอะจะได้เราโทรเข้ามาใหม่นะครับแน่นอนเลยว่าช่วงนี้อยู่กับม้องหลับปูนะน้องอันอธิวัฒน์กันทัพปิง2บทเพลงแต่กี้ที่เขาจดไปนะครับผมก็เรียกพี่ได้ไหมแล้วก็คิดถึงนะครับผมแถมหนึ่งบทเพลงละกันนะก่อนที่เขาจะมาอยู่ในกันชงใต้นะครับผมเอาเพลงนี้ละกันเนาะของพี่เบิ้ลประทุมราชนะครับผมลองฟังกันดูเนอะ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: มีเหตุผลนะครับผมเบิ้ลปทุมราชนอนนักห้องคนหนึ่งตีเสียงไพเราะมากๆห้องเพลงอย่างกระตึงจ้ำได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นแฮมหนึ่งศิลปินนอตีน้องอันชื่นชอบละกันก็เลยจัดเหอเพลงนี้ละกันนะครับผมช่วงท้ายแบบอี้แต่กี้เฮาติดข้างกันไว้ว่าเฮาจะเอาในเรื่องของการเตือนภัยมาฝากกันแฮมในช่วงท้ายใครที่ฟังหกโมงน่าจะได้ฟังเรื่องนี้ไปแล้วนะครับผมแต่เฮาเอาสั้นๆแฮมสักหนึ่งเรื่องละกันนะครับผมใครที่ช่วงนี้นะครับผมมีเอสเอ็มเอสหรือว่าขอความโทรศัพท์เนี่ยส่งมานะครับผมปิ้นขอความสูงมาว่าประมาณแบบว่าท่านมียอดค้างชำระอีติเกตนะครับผมหรือว่าปิ้นในเรื่องของการแอบอ้างว่าข้างนะใบสั่งจราจรข้างชำระเงินเนี่ยจะไปฟังไปกดลิงก์เนาะถ้ากดเข้าไปแล้วนะครับจะไปฟังไปกรอกข้อมูลบัตรอะไรอย่างต่างๆนะครับผมเนื่องจากว่าช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนักอีกแล้วนะครับมาในรูปแบบของตำรวจจราจรเนิ่มเดี๋ยวนี้นะส่งข้อความไปนะครับผมผ่านนะครับผมโทรศัพท์มือถือของเฮาไผที่อยู่บ้านนะครับผมขับรถขับราอยู่แล้วซัมเตอร์เฮาอาจจะพลั้งเผลอเนาะขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดหรือว่าติป้ายกำหนดอันแน่แล้วเพิ่นก็คิดว่าโอ้จะปิ้นเฮาแต่ก่อแล้วฟังนะครับผมกดเข้าไปนะสมควรก็จะได้รับสายโทรศัพท์สอนเข้ามาแหมว่านะครับผมมีการบอกว่าเฮือกระจายโอนเนาะบ้านจะปิ้นคดีความนะน่าจะมีการเร่งการรีบเพื่อเฮาต้องจ่ายตังค์นะครับผมดังนั้นแล้วช่วงนี้ใครที่ได้รับSMS เหล่านี้นะครับผมสันนิษฐานได้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะหยุดก่อนคลิกแล้วก็เช็คก่อนจ่ายนะครับผมอันนี้ต้องเตือนภัยกันไว้ก่อนเลยเนื่องจากว่าตอนนี้ระบาด191นะครับผมใครเจอขอสงสัยแบบอีหรือว่า1599เดี๋ยวตลอด24ชั่วโมงด้วยกันห้ามนะครับผมห้ามเลยนะเมื่อที่อันนั้นบอกไว้ว่าหยุดก่อนคลิกแล้วก็เช็คก่อนจ่ายกันตัวก่อนที่เฮาจะเสียใจกันเน้อนะครับผมวันนี้น้องอั้นเอามาฝากไว้แล้วเน้อแต่ถามว่าเฮาเช็คผ่านแอปพลิเคชันของภาครัฐใดก่อได้เนอะมีช่องทางในการเช็คแบบปลอดภัยในเรื่องของใบสั่งนะครับผมแอปพลิเคชันทางลัดนั่นเองเนอะทางลัดก็คือแอปพลิเคชันที่เฮามีติดกันไว้อยู่แล้วเนอะเข้าไปเช็คได้นะครับผมโดยเข้าไปที่เมนูบริการทั้งหมดนะครับผมเลิกตียานพาหนะเนอะแล้วก็เลิกตรวจสอบใบสั่งจราจรอันนี้ก็สามารถจ่ายที่นี่ได้เลยนะครับผมแต่ลิงก์อื่นๆที่แนบมาตามข้อความนั่นน่ะบ่ควรคลิกเข้าไปเนอะระวังกันไว้ตัวนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังกันอยู่นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมมองละปูนช่วงท้ายท้ายสุดสุดท้ายแล้วเนอะนะครับผมลาไปกับเพลงนี้ละกันนะเร็วๆกันสัก1เพลงปลุกนะปลุกการทำงานปลุกพลังกดขึ้นมากันก่อนเนอะจะไปเคล็ดลับกันเตือนนะครับผมปะกันใหม่นะครับผมพุกเนอะหรือว่าต้องกระคืนวันนี้3ทุ่มมาฟังเพลงลูกกุ้งกันไหนกันน้องอันเนอะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเปิดงาน Gas Tech 2026ย้ำ3แนวทางขับเคลื่อนพลังงานไทยสู่ศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงาน Gas Tech 2026ย้ำ3แนวทางขับเคลื่อนพลังงานไทยสู่ศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาค
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงาน Gas Tech Exhibition and Conference 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุม Bytech ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจาก15ประเทศเข้าร่วมโดยได้เน้นย้ำถึงการสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับความยั่งยืนในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ผ่าน3แนวทางสำคัญได้แก่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNG รักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบจากราคาในตลาดโลกการทำให้การเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นได้จริงโดยเตรียมจัดงบประมาณ 50,000 ล้านบาทในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เพื่อสนับสนุนครัวเรือนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์และยกเว้นภาษีนำเข้าอุปกรณ์บางประเภทเพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนพร้อมต่อยอดพลังงานชีวภาพเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรและเชื่อมโยงพลังงานกับการลงทุนปรับปรุงกฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนระยะยาวซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมามีคำขอส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ37และคาดว่าจะสร้างงานได้มากกว่า 82,000 ตำแหน่งศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ศาลอุทธรพิพากษาให้คดีปัญหาปลาหมอคางดำดำเนินคดีแบบกลุ่มได้เปิดทางให้ผู้ได้รับความเสียหายที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันสามารถเข้ามาใช้สิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่ศาลกำหนด
7: ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นอนุญาตให้คดีปัญหาปลาหมอคางดำดำเนินคดีแบบกลุ่มได้หลังตัวแทนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจำนวน10รายยื่นฟ้องบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดหรือ CPF และคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องรวม9รายเป็นจำเลยโดยในคดีนี้ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่งรับฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มเนื่องจากเห็นว่าคำฟ้องมีการบรรยายข้อเท็จจริงและความเสียหายอย่างชัดเจนอีกทั้งมีผู้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากและทีมทนายความมีประสบการณ์ด้านคดีสิ่งแวดล้อมต ่อมาจำเลยทั้ง9รายยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งดังกล่าวกระทั่งวันนี้ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นโดยเห็นว่ากลุ่มชาวบ้านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายส่วนคำอุทธรณ์ของจำเลยทั้ง9รายศาลเห็นว่าฟังไม่ขึ้นทั้งนี้จึงส่งผลให้คดีปลาหมอคางดำสามารถดำเนินกระบวนการในรูปแบบคดีแบบกลุ่มต่อไปได้ซึ่งจะเป็นการเปิดทางให้ผู้ได้รับความเสียหายที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันสามารถเข้ามาใช้สิทธิ์ในคดีตามหลักเกณฑ์ที่ศาลกำหนดได้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ผู้นำยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันดีเซลในรัสเซียท่ามกลางสถานการณ์การขาดแคลนภาคพลังงานทั่วโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างเดินทางไปชมการแข่งขันกอล์ฟที่รีสอร์ทส่วนตัวแห่งหนึ่งทางตะวันตกของไอร์แลนด์เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันดีเซลของรัสเซียเนื่องจากกำลังสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนทั่วโลกพร้อมย้ำว่าการขาดแคลนภาคพลังงานไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยทั้งนี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมายูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศโดยใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมุ่งเป้าไปยังโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียซึ่งถือเป็นการตอบโต้ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนอย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันว่าการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันถือเป็นเป้าหมายทางทหารที่ชอบด้วยกฎหมาย1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟัง
8: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
10: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
9: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
12: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
11: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
12: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
11: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
13: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ก็ไลน์มานะ
1: โอเค
0: กลับก่อนนะ
1: บ๊ายบายเดี๋ยวก่อนแล้วชอบสาวใต้ไหมอ่ะ
0: ชอบอย่างแรงนี้

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หลังนายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หลังนายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการยืนยันมีงบประมาณเพียงพอ
8: นายพลดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานงบประมาณกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกปลายเดือนกันยายนนี้ว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการประเมินเพื่อพิจารณาความจำเป็นในการดำเนินการโครงการต่อส่วนงบประมาณที่จะนำมาดำเนินโครงการในเฟสที่2สามารถใช้เงินจากพระราชกำหนดกู้เงินในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกยังเหลืออีกประมาณ 4-50,000 ล้านบาทหากกระทรวงการคลังเห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินการต่อรัฐบาลมีเงินเพียงพอที่จะดำเนินการต่อก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการต่อหากกระทรวงการคลังประเมินแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและมีความจำเป็นส่วนแหล่งเงินที่จะใช้ทำโครงการย้ำว่านอกจากเงินงบประมาณปกติยังมีงบเงินกู้อีก 400,000 ล้านบาทเพื่อนำมาใช้ได้หากสถานการณ์มีความจำเป็นกนิกาแก้วใสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังตรวจสอบตู้สินค้าลักลอบนำเข้าของเสียอันตรายหรือสินค้าต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรพบตู้สินค้ากระทำผิดจำนวนมากพร้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษปรับแก้ข้อกฎหมายกำหนดบทลงโทษสูงสุดให้ยึดทรัพย
9: ์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบตู้สินค้าต้องสงสัยอาจมีการลักลอบนำเข้าของเสียอันตรายหรือสินค้าต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขยายผลการดำเนินคดีกับขบวนการหรือองค์กรอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าขยะข้ามชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกล่าวว่าจากการตรวจสอบตู้สินค้า9ตู้พบ6ตู้จากสหรัฐอเมริกามีการสำแดงเป็นเศษอลูมิเนียมและพบการปนเปื้อนขยะอิเล็กทรอนิกส์ส่วนอีก3ตู้จากโปแลนด์อังกฤษและนิวซีแลนด์สำแดงถูกต้องและไม่พบการปนเปื้อนจากทั้งหมดที่ตรวจอายัดตู้สินค้าได้50ตู้ ริเวณท่าเทียบเรือฮัตชิสันแหลมฉบังเทอร์มินอลพบมีความผิด6ตู้โดยเป็นตู้สินค้าของบริษัทเดียวกันถึง3ตู้จึงได้ตรวจยึดอายัดไว้ยืนยันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างใกล้ชิดจะผลักดันให้กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานที่ออกข้อกฎหมายเป็นหลักเพื่อจัดการปัญหาขยะพิษพร้อมปรับปรุงบทลงโทษให้รุนแรงขึ้นเป็นยึดทรัพย์และดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งตรวจสอบอาคารสมาคมชาวยิวแห่งประเทศไทยในซอยสุขุมวิท22เตรียมออกหนังสือทักท้วงแบบแปลนให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำผู้ยื่นขอตั้งสุสานต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
10: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยกรณีการขออนุญาตดัดแปลงอาคารของสมาคมชาวยิวแห่งประเทศไทยในซอยสุขุมวิท22เพื่อใช้เป็นสำนักงานและสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาว่าสมาคมยื่นคำขอตามกฎหมายควบคุมอาคารมาตรา39ทวิเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีอำนาจตรวจสอบแบบแปลนภายใน120วันและอยู่ระหว่างออกหนังสือทักท้วงในประเด็นระยะร่นและความปลอดภัยเพื่อให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานอาคารสาธารณะและอาคารชุมนุมคนหลังจากปรับปรุงแล้วเสร็จจะต้องผ่านการตรวจรับรองการใช้อาคารอีกครั้งจึงจะเปิดใช้งานได้จริงด้านนางสาวสิริลักษณ์วีระสิริผู้อำนวยการสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครกล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดตั้งสุสานหรือชาปนสถานของชาวต่างชาติต้องเป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติสุสานและชาปนสถานผู้มีสิทธิ์ยื่นขออนุญาตจัดตั้งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลไทยที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเท่านั้นชาวต่างชาติไม่สามารถยื่นขออนุญาตได้ชนันชิดาสันทองรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทน
6: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: ชีวิตดีมีแต่เพิ่มกรมธรรม์ประกันภัยพรบทุกฉบับวันนี้ได้รับความคุ้มครองเพิ่มแต่เบี้ยไม่เพิ่มเพิ่มกรณีเสียชีวิตจากสูงสุด 300,000 เป็น 500,000 บาทเพิ่มกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงสูงสุด 500,000 บาทเพิ่มกรณีทุพพลภาพยังถาวรหรือสูญเสียอวัยวะจาก 200,000 ถึง 300,000 เป็น 200,000 ถึง 500,000 บาทกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยคุ้มครองห่วงใยผู้ประสบภัยจากรถสายด่วนคปภ1186
13: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: เหตุการณ์ความสงบในตะวันออกกลางและสถานการณ์ชายแดนอาจดูไกลตัวแต่ส่งผลกระทบไกลตัวกว่าที่คิดโดยเฉพาะราคาพลังงานและราคาสินค้าตีขยับตัวสูงขึ้นตระหนักภัยเข้าใจสถานการณ์รวมสร้างไทยฮือมั่นคงบ่อตระนกเริ่มได้วันนี้ด้วยการปรับตัวสำรวจรายจ่ายวางแผนการเงินให้รอบคอบลดรายจ่ายตีบ่อจำเป็น จพลังงานอย่างรู้ค่าประหยัดไฟปรับการใช้รถช่วยลดภาระครอบครัวและประเทศติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลติเชื่อถือได้เพื่อรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
15: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

พลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวทลำพูนนะครับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงเนาะทางคลื่น FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์นะต้อนรับทุกท่านด้วยเสียงเพลงของศิลปินปามี่นะซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่าหลุมอากาศนะครับวันนี้ก็มีเพลงคุณผู้ฟังได้รับฟังกันสลับกับข่าวสารนะกิจกรรมต่างๆข่าวคราวน่ารู้นะครับวันนี้ก็จะมีโครงการดีๆเนาะตีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับก็อยากเชิญนะทุกท่านมาร่วมกันในวันที่23นั่นก็คือโครงการ Walkable City นะครับเรื่องราวรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันได้ในรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะครับแต่ว่าช่วงแรกนะครับเราก็ไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะกันอย่างดีเจโอมว่าไว้แต่เจ้านี่นะว่าช่วงเจ้านี่แดดขนาดนักนี่นะนะครับบ่ได้ประมาทนะครับเมื่อเวลาบ่ได้ประมาทนะครับว่าช่วงบ่ายนี่อากาศมักจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตะกี้นี่ช่วงเวลาสักประมาณ13 นาฬิกานะครับใกล้14นาฬิกานี่เนาะฝนนะครับคุณผู้ฟังครับก็มาแบบกระพริบกระปรอยนะสมาร์ทเตอร์คุณผู้ฟังก็คือตกนะบ่ถึง10วินะแล้วก็จะหยุดไปประมาณนาทีหนึ่งแล้วก็จะตกแฮมนาตีสวทลำพูนนี่นะตะกี้ก็งงๆกันอยู่โอ้ฝนยังมาตกชะนี่นะครับแต่มาเดี๋ยวนี้ตกสม่ำเสมอเรียบร้อยแล้วนะตอนที่เข้าห้องส่งห้องอากาศนี่นะตำหนอกก็หมื่นๆบดๆแล้วก็มีฝนโปรยลงมาเพราะฉะนั้นฝนโปรยชะนี่นะครับก็ต้องระมัดระวังและเรื่องของการสัญจรบนท้องถนนโดยถนนมันลื่นนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายใกล้โรงเรียนเลิกใกล้เลิกงานชะนี่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับมาช่วยกันสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนกันมีอะไรยังกันพ้องโอ้มีหลากหลายเรื่องราวนะครับรวมไปถึงการขับรถขับราเนาะการดูแลรักษารถรวมถึงการมีน้ำใจบนท้องถนนนะครับต้องใจเย็นโดยที่คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกบ่ต้องฟังบ่ต้องหีบมีสติบ่ดีประมาทนะครับบ่ว่าเส้นทางนั้นจะไกลหรือจะไกลออกนอกเรื่องไปแล้วตะกี้จะอู้ถึงในเรื่องของสภาพอากาศนะครับสภาพฟ้าสภาพฝนเนาะไปติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเปิ้นก็ได้คาดการลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไว้ดังนี้นะครับไปกันที่ภาพรวมของประเทศไทยกันก่อน24ชั่วโมงนี้นะครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคใต้ตอนบนนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักมากในบริเวณภาคตะวันออกนะครับสรุปสั้นๆภาคตะวันออกนี่ฝนตกหนักมากเหลือเปื่อนน้อยนะภาคตะวันออกนี่นะที่อื่นก็ไล่ๆกันมานะครับภาคเหนือของเฮา15นาฬิกาวันนี้ถึง15นาฬิกาของวันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์นะครับภาคเหนือตอนล่างก็จะได้รับผลกระทบน้อยเพราะว่าร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณตอนนั้นนะครับอันนี้ก็คือลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับผลตรวจอากาศด้วยเรดาร์ลำพูนบริเวณภาคเหนือตอนบนล่าสุดเมื่อ5นาทีที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่านะครับเรดาร์ลำพูนตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองฝนโปรยกำลังอ่อนปานกลางและหนักในบางพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะเชียงใหม่นี่ก็ตั้งอำเภอเชียงดาวนะแม่แตงแม่แจ่มแม่วางสันป่าตองหางดงนะจอมตองฮอดดอยเต่าอมก้อยนี่นะครับก็จะได้รับก็เจอกลุ่มฝนฟ้าคะนองฝนโปรยกำลังอ่อนปานกลางและหนักนะครับเชียงไฮ้นี่แม่สวยเนาะพานเนาะเวียงป่าเป่าลำปางนี่อำเภอวังเหนือเกาะคาแม่ทะศพปราบแม่พริกอำเภอเถินนะครับส่วนจังหวัดลำพูนนะเจอกลุ่มฝนฟ้าคะนองฝนโปรยกำลังอ่อนปานกลางและหนักที่อำเภอเมืองลำพูนอำเภอแม่ทาอำเภอบ้านโฮงและอำเภอลีนะครับเมืองแปะกับ2อำเภอเด่นใจวังจินตินเหลือก็จะเป็นอุตรดิตถ์นะตากสุโขทัยพิษณุโลกนะครับกลุ่มฝนก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะ8ถึง15กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงนะครับสรุปกันแนวกรรมนะครับเรดาร์ฝนลำพูนนะครับเรดาร์ลำพูน
รวจพบกลุ่มฝนณปัจจุบันนี้ที่อำเภอเมืองลำพูนอำเภอแม่ทาอำเภอบ้านโฮงและอำเภอลีนะครับส่วนอากาศใน7วันข้างหน้านี่นะครับก็ต้องติดตามกันหน่อยเนาะภาคเหนือของเฮานี่ช่วงวันที่15ถึง18กันยายนนะครับภาพรวมของภาคเหนือฝนฟ้าคะนอง70ถึง80ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งนะครับแล้วก็ในช่วง17 18นี่ฝนตกหนักถึงหนักมากลมกระโชกแรงหลายพื้นที่หลังจากนั้นกับวันที่19 20ฝนฟ้าคะนองจะลดลงนะครับจาก70 80เหลือ40ถึง 60% ของพื้นที่นะครับกับบ่ใจว่าจะบ่มีนะเพราะฉะนั้นจากที่การคาดหมายลักษณะอากาศ7วันข้างหน้าจะนี่เนาะ10แห่ถึงเช้านี่นะครับเคาะได้เลยว่าอาจมีฝนฟ้าคะนองนะครับบางพื้นที่ของภาคเหนือเนาะกับ15ถึง18นี่ 70-80% 19ถึง20นี่ 40-60% ของพื้นที่17 18จำไว้เลยฝนตกหนักถึงหนักมากลมกระโชกแรงหลายพื้นที่ในภาคเหนือครับเดี๋ยวไปฟังเพลงจากทางรายการช่วงหน้าฟังสาระข่าวสารนะครับติดเตรียมไว้มาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังในช่วงต่อไปนะช่วงนี้ก็จะเปิดเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาเมื่อช่วงต้นรายการนะครับวันนี้ก็ขอสตริงกันเข้ามานะเดี๋ยวดีเจโอมเปิดให้รับฟังไป2เพลงต่อเนื่องและเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการเป็นข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ Walkable City นะจังหวัดลำพูนครับ

แล้วก็กลับเข้ามาช่วงนี้นำมาอัปเดตข่าวสารบ้านเฮานะมีเรื่องราวดีๆในจังหวัดลำพูนมาเล่ามาสู่กันฟังครับวันนี้ก็มีข่าวเนาะในเรื่องของการรวมพลังพัฒนาเมืองลำพูนคือน่าอยู่ยิ่งขึ้นมาฝากกันเพราะว่าวันที่9กันยายนตีผ่านมาตีสารกลางจังหวัดลำพูนเนี่ยนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮานายปิยพงษ์ชูวงศ์ก็เป็นประธานการประชุมรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะแล้วก็ประชุมกับนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำพูนนะรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของการวางแผนเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเดินริมแม่น้ำกลวงครั้งใหญ่เลยนะครับซึ่งก็มีการนัดหมายกันเรียบร้อยแล้วกิจกรรมก็จะจัดขึ้นวันพุธที่23กันยายน2569นะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปเนาะณบริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนะครับสำหรับภารกิจจิตอาสาในครั้งนี้มีไฮไลท์3ส่วนด้วยกันนะไฮไลท์แรกนี่ก็จะเป็นการฟื้นฟูทางเดินยาว2กิโลเมตรนะครับมาช่วยกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมแม่น้ำกวงเรียบลำน้ำตั้งแต่เชิงสะพานท่าขามยาวต่อเนื่องไปจนถึงฝายสีเมืองยูนะครับแล้วก็มีกิจกรรม

0: ลุยกำจัดผักตบชวานะมาช่วยกันเก็บแล้วก็กำจัดผักตบชวาในลำน้ำกวงเพื่อเปิดทางน้ำไหลนะครับช่วยเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตลอดจนน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ช่วงนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อน Walkable City นะครับคืนพื้นที่สีเขียวตีสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยฮือพี่น้องชาวละปูนได้ใจประโยชน์ทั้งการเดินออกกำลังกายและการสัญจรอย่างปลอดภัยนะก็จะสอดรับกับแนวคิดเมืองลำพูนเดินได้เดินดีเนาะก็ถือเป็นกิจกรรมดีๆเป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆที่นอกจากจะได้ช่วยกันดูแลบ้านเมืองของเฮาคือสะอาดสวยงามและปลอดภัยนะครับยังได้ออกกำลังกายสร้างความสามัคคีมาร่วมกันเนาะวันพุธที่23กันยายนนี้เก้าโมงเจ้านะบ่ได้ลืมเนอมาเป็นส่วนหนึ่งของการของพลังจิตอาสาพัฒนาจังหวัดละปูนกันเนอและก็ไปฟังเสียงของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเกี่ยวกับโครงการ Walkable นะลำพูนเดินได้เดินดีกันดีกว่าครับ
1: ผมได้ทำโครงการอยู่โครงการหนึ่งที่เรียกว่า Walkable City ขอพูดตรงนี้นิดหนึ่งกันแล้วกันนะครับซึ่งผมจะเปิดตัวมันตอนนี้มีการพูดคุยเรื่องนี้เยอะ Walkable มันเป็นภาษาอังกฤษนะเอาเป็นภาษาไทยก็ได้ว่าเมืองเดินได้เดินดีนะครับเมืองเดินได้เดินดีเนี่ยผมก็อยากให้เมืองลำพูนเนี่ยใส่ใจการเดินใส่ใจการเดินคือไปไหนมาไหนเนี่ยถ้ามันไม่เหลือบากว่าแรงเราก็เดินกันนะครับแต่มันย้อนกลับมาที่ภาครัฐว่าภาครัฐจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลอบต.ท่านไปดูชุมชนท่านว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีที่ตรงไหนที่ควรจะเดินได้แล้วเราลืมดูมันไปลืมเหลียวแลไปนะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายๆที่เมืองเนี่ยมีแม่ลำน้ำกวงซึ่งโยธาเขาทำเขื่อนป้องกันตลิ่งเอาไว้เรียบร้อยแล้วลงทุนไปหลายสิบล้านแต่มันถูกขาดการดูแลถูกทอดทิ้งเล็กน้อยนะครับไม่ถึงกับถูกทอดทิ้งทีเดียวมันก็เลยมีหญ้ารกมีขยะกองอยู่ตามเส้นทางที่ควรจะเดินชมแม่น้ำเนี่ยวันที่23กันยานี้เนาะถ้าจำไม่ผิดวันที่23ได้เป็นวันพุธนะครับผมก็นัดหมายกับหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาเข้าไปช่วยกันแผ่วถางช่วยกันจัดระเบียบจัดโดยไม่ต้องใช้งบประมาณนะครับสิ่งเหล่านี้ผมอยากเชิญชวนท่านก่อนว่าเราพูดอะไรสักเรื่องนึงลองเอาใจลงไปทำก่อนแล้วก็เอาแรงลงไปใช้ความร่วมมือนำไปก่อนงบประมาณมันตามมาเองผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเราเริ่มต้นจากการของบเลยเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยพลังของหน่วยที่พิจารณางบเขาก็อาจจะดูว่าเฮ้ยมันยังไม่ได้เกิดจุดเริ่มต้นนะครับผมก็คิดว่าโครงการเดินได้เดินดีเนี่ยควรจะกระจายอยู่ในทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเราก็จะได้มีพื้นที่ให้ผู้สูงอายุมาใช้เวลายามค่ำยามเช้ามาเป็นที่พบปะที่ออกกำลังกายมันได้ประโยชน์ทั้งต่อเมืองด้วยแล้วก็ต่อกิจกรรมที่เราได้พูดคุยในวันนี้ก็ได้ผลประโยชน์อย่างชัดเจนนะครับก็57อปท.เดี๋ยวท่านท้องถิ่นจังหวัดก็อาจจะต้องประกวดก็ได้ไม่บังคับเพราะว่าแต่ละคนมีเขาเรียกอะไรมีภูมิศาสตร์ที่มันไม่เหมือนกันน่ะจะไปแข่งกันทีเดียวมันไม่เสมอภาคเอาความพร้อมความสมัครใจแล้วก็อาจจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ใช้ความร่วมมือเหมือนผมจะนำที่แม่น้ำกวงถ้าแม่น้ำกวงสำเร็จเนี่ยขยะมันเริ่มไม่มีขยะแล้วตกเย็นค่ำๆมีสุภาพสตรีมาออกกำลังไฟมันมืดไปเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยวติดตั้งไฟริมทางสักหน่อยต่อยอดกันไปนะครับสิ้นปีเราอาจจะได้เห็นเมืองที่มี Walkable City มากขึ้นเหมือนจิ๊กซอผมมองจิ๊กซอตอนนี้เป็น57ชิ้นอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ลองคิดดูว่าจะทำตรงไหนแล้วก็มาอวดกันครับมาอวดว่าผู้ว่าลองไปดูดิไปลองเดินวันไหนผมก็จะชวนหัวหน้าส่วนไปเยี่ยมชมไปให้กำลังใจท่านและถ้าเราไปในพื้นที่ที่ได้เตรียมพื้นที่เหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็เชิญผู้สูงวัยมาร่วมกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับปี70ข้างหน้าเนี่ยท่านลองคิดดูนะถ้าเราเริ่มจากตรงนี้เริ่มจากคนละไม้ละมือเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะเป็นสังคมสูงวัยที่เป็นต้นแบบก็ในเมื่อจำนวนเนี่ยมันพาเราไปสู่ระดับประเทศแล้วจำนวนต่อแสนมันพาเราไปอันดับที่3ของประเทศแล้วฉะนั้นยุทธศาสตร์กิจกรรมต่างๆมันก็ต้องพาเราไปเป็นอันดับที่3หรืออันดับที่1ก็ไ ในการดูแลนะครับโอกาสมาถึงเราแล้วเราก็จะใช้โอกาสนี้สร้างร่วมกันนะครับก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมขอบคุณทุกองคาพยพซึ่งสิ่งที่ท่านทำมาเนี่ยเต็มร้อยท่านได้ร้อยอยู่แล้วล่ะครับแต่เราก็จะเดินต่อยอดร่วมกันไปเรื่อยๆนะครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็อัปเดตข่าวสารในเรื่องของวัฒนธรรมกันสักน้อยหนึ่งนะครับเพราะว่ากิจกรรมนะก็เปิดไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับมาอัปเดตงานใหญ่ตีบ้านเฮากันพ่องเนาะคุณผู้ฟังครับสายเอลสายวัฒนธรรมเตรียมปักหมุดไว้เลยเนอะเพราะจังหวัดลำพูนเตรียมเปิดเมืองต้อนรับทุกท่านด้วยงานใหญ่แห่งปีที่ชูเสน่ห์วิถีล้านนาและชาติพันธุ์แบบจัดเต็มนะครับเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมานายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ราชการจังหวัดลำพูนนะครับพร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดททสภาวัฒนธรรมและเทศบาลเมืองลำพูนนี่ก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวนะจัดงานใหญ่ยนต์วิถีเสน่ห์ลำพูนนะก็ไปคุณผู้ฟังยนต์วิถีเสน่ห์ลำพูนขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมสู่เมืองสร้างสรรค์นะครับก็เป็นโครงการยกระดับประเพณีอัตลักษณ์วิถีล้านนาและ5กลุ่มชาติพันธุ์จากทั้ง8อำเภอนำมาบรรจุเป็นปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบสานประเพณีตลอดทั้งปีนะครับท่านใดที่อยากไปสัมผัสบรรยากาศแต่นี่เตรียมตัวฮึพร้อมนะครับเตรียมตัวฮึพร้อมเพราะงานแต่นี่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง18พฤศจิกายน2569ณบริเวณถนนรถแก้วและก็มีไฮไลท์สำคัญที่ห้ามพลาดนะครับวันที่14พฤศจิกายนนี่นะครับชมขบวนแห่จำลองประเพณีสำคัญ8อำเภอแล้วก็ตื่นตากับตระกูลวิถีชีวิตของ5กลุ่มชาติพันธุ์แบบสุดอลังการนะครับส่วนวันที่14ถึง18พฤศจิกายนนี่ตะลุยเช็คอินนะครับแลนด์มาร์คประเพณี8อำเภอ8จุดพร้อมเพลิดเพลินไปกับตลาดวัฒนธรรมชาติพันธุ์สร้างสรรค์นะครับที่รวมศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชนเด็ดๆนะครับมาฮึชอบฮึชิมกันตลอดนะสายถนนรถแก้วเลยตลอดสายถนนรถแก้วเลยนะงานนี้นะครับก็จะได้เสพงานศิลป์ตัวแล้วก็วิถีชีวิตล้านนาแบบดั้งเดิมนะครับและยังเป็นการอุดหนุนนะช่วยกันอุดหนุนสินค้าชุมชนสร้างรายได้ฮึหมุนเวียนให้กับบ้านในพื้นที่แห่งตัวนะครับพฤศจิกายนนี้เนอะปักหมุดแล้วก็ไปแอลลำพูนนะครับบ่ได้ลืมนะครับสัมผัสงานยนต์วิถีเสน่ห์ลำพูนตัวกันเนอครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะก่อนที่จะลากันไปนะกลับมารวมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนกันเนาะประกาศบรรยากาศจะนี่นะครับฝนตกถนนลื่นจะนี่นะครับก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังในการขับขี่ตัวนะเว้นระยะห่างจากรถกันหน้าเนาะขับรถด้วยความเร็วตีบอกเกินกฎหมายเป็นกำหนดเคารพกฎจราจรนะครับช่วงนี้รถหนักนะยามแล้งจะนี่ฝนซ้ำมาตกเนาะน้องๆนักเรียนในบริเวณโรงเรียนก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของรถของลาตัวนะครับการขับรถขับลาไปตีบริเวณโรงเรียนก้าหรือว่าตีทำงานหรือว่าตีคนผู้ผ่านกาดก้าอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับขี่จ้าๆไม่ต้องฟังไม่ต้องหีบเนอร์ระมัดระวังนะครับเผื่อตั้งหน้าเกิดอย่างอรึกตึกตักเราจะได้มีระยะเบรกตันนะเว้นระยะห่างจากรถกันหน้าตัวนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยบ่ได้เล่นมือถือขณะขับขี่อดเอานะครับใครโทรมาฟังฮับเตื่อไปถึงจุดหมายก่อนก็รับสายเนาะบ้านก็จอดรถฮับสายข้างทางก่อนก็ได้ตีปลอดภัยฮะนะครับเนาะตระหนักไว้เสมอนะครับบ่ได้ประมาทเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานรายการ Happy Time 95เวลาเพลงวันนี้ดีเจโอมลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาป้ากันใหม่นะครับ 15:00 นถึง 16:00 นของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวรับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธแก้วพิบูลย์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารและอุปกรณ์กีฬาไปมอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากลน้ำประจำชาติประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารและอุปกรณ์กีฬาไปมอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญอาหารและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานมามอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับนักเรียนคณะครูและบุคลากรได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันซึ่งต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นักเรียนคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้มาริชโยรายงาน
0: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมแสดงศักยภาพการท่องเที่ยวในงาน Gas Tech 2026 ชูซอฟต์พาวเวอร์ไทยควบคู่กับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ
6: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าททท.ได้เข้าร่วมจัดแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในเวทีการประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026 ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคโดยได้นำเสนอแนวคิด Power of Journeyสู่สายตาผู้นำและนักธุรกิจกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกซึ่งมุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีไทยอาทิการสาธิตชงชาไทยการแสดงหุ่นละครเหล็กโจหลุยกิจกรรมนวดแผนไทยและมวยไทยควบคู่กับการโปรโมทเส้นทางท่องเที่ยวแบบ20 Low Carbon Lifestyle พร้อมแจกยาดมสมุนไพรเป็นของที่ระลึก ื่อเปิดมุมมองใหม่และตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ช่วยเติมสมดุลชีวิตซึ่งจะช่วยกระตุ้นความต้องการเดินทางและดึงดูดนักเดินทางคุณภาพตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือไมซ์จากนานาประเทศได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: ผู้บังคับการกองปราบปรามเผยความคืบหน้าคดีสมีโชติเบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
7: พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ สุภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมีโชติหรือนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งนอนรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.โดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบและหากพบเชื่อมโยงกับบุคคลใดจะเรียกมาสอบปากคำเพื่อหาข้อเท็จจริงซึ่งหากพบการกระทำผิดก็จะดำเนินคดีแน่นอนนอกจากนี้สำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบที่วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนั้นผู้บังคับการกองปราบปรามระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งใดนอกจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
8: คุณกำลังรับฟังสวทพะเยา FM 95.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์ประจำจังหวัดพะเยาเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารและขีดจำกัดด้วยบริการทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบอัปเดตข้อมูลข่าวสารได้ทุกที่ทุกเวลาติดตามสวทพะเยาทั้งทางวิทยุและสื่อออนไลน์เพียงค้นหาคำว่าสวทพะเยาแล้วเราจะได้เจอกัน
9: หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือต่างสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
10: ครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการอู้ข่าวเจ้าเหนือครับวันนี้มาปะมาพบกับทีมงานสวทพะเยาครับผมดีเจชาติไอ้แก้ว
11: ครับผมดีเจบาวดิมนะครับประมูลธุรกิจนะครับ
10: ครับ
11: วันนี้ปะกันวันจันทร์ที่14กันยายน2569ครับ
10: ครับจันทรคติวันนี้ขึ้น3คำเดือน12เหนือหรือว่าเดือน10ใต้ปีมะเมียนะครับต่างล้านนากาว่าปีละไว้สง่าจุลศักราช1388ครับ
11: ครับผม
10: วันนี้เฮามาพบมาป้ากันแปลจังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับมีข่าวสารมาเล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันครบทุกจังหวัด
11: ครบทุกจังหว
10: ั
11: ด
10: 10สถานี
11: 10สถานี10ข่าว
10: ครับผมและก็ช่วงท้ายนะครับเฮาก็จะได้พบป้ากับทีมงานสวทพิษณุโลกครับในรายการพิเศษใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับ
11: แม่นละ
10: นะวันนี้เฮาก็จะได้เอามาให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับข่าวสารประเด็นฮิตฮอตในพื้นที่แต่ละจังหวัดน้องน้องดิ้มเนาะ
11: ครับผม
10: ก่อนจะได้รายเรียงให้ทุกท่านได้ฟังได้ชมกันผ่านทางสวทพะเยาและก็สวทอีก10สวทใน8จังหวัดภาคเหนือของเฮากันตรงนี้นะครับ
11: ครับ
10: และยังบ่เต่าเทนน้องดิ้มเฮาไลฟ์สดเนาะ
11: ไลฟ์สดโดยผ่านเพจ Facebook สวทพะเยานะครับรวมถึงหน่วยงานตีเปิดห่มจมห่มแชร์ด้วยเนาะ
10: ครับ
11: นะครับ
10: 10สถานีด้วยกันนะครับที่แชร์กันตรงนี้นะครับตอนนี้ก็มีหลายท่านนะฮะร้อยกว่าท่านนะฮะที่ตามมาฟังครับชมกันอยู่นะครับบ่ว่าจะเป็นคุณหญิงเพิ่มนะสุรีรัตน์เนาะ
11: ครับ
10: และก็สวท8คุณตรินนกฤตหลายท่านหลายคนนะครับ
11: ขอบคุณจันนักคร
10: ับ ขอบคุณทุกท่านที่ตามมาฟังครับชมและก็คอมเมนต์มานะครับแสดงความคิดเห็นกันตรงนี้มาตัวเองนะครับ
11: ครับ
10: บ่ดีลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจสวทพะเยานะครับ
11: ครับ
10: เอาก็จะได้รับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆหลากหลายแต่ว่าพระเจ้าปีชาติไปไล่สดงานวิ่งเชียร์รัน บ่อ12ครับโอ้หลายท่านหลายคนชมผ่านทางไลฟ์สดนะก็จะได้เห็นภาพข่าวกิจกรรมงานต่างๆของจังหวัดพะเยาครับบ่ดีลืมนะติดตามสวทพะเยาติดตามไอ้แก้วไว้กันแล้วกันนะครับทุกท่านครับเอาล่ะน้องดีมครับ
11: ครับ
10: เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปติดตามประเด็นแต่ละสวทเนาะ
11: ครับ
10: เดี๋ยวเราจะมาขยี้ขยายทุกท่านได้ฟังได้ชมกันตรงนี้ครับในรายการข่าว
11: เจ้าเหนือนะครับ
10: ผม
12: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
11: ครับเริ่มกันที่ข่าวจังหวัดเชียงใหม่กันก่อนเลยนะฮะท่านผู้ฟังครับ
10: ครับ
11: ตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยศูนย์เสมารักนะครับเปิ้นได้นำทีมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาห่วมกับตังพักกี้เครือข่ายนะครับลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังความประพฤติและคัดกรองนักเรียนนะครับ
10: ครับ
11: โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับตังโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่นะครับก็ได้ขานรับมาตรการเชิงรุกด้วยการตรวจคัดกรองกระเป๋านักเรียนบริเวณทางเข้าโรงเรียนนะครับเพื่อป้องกันและการลดความเสี่ยงจากสิ่งผิดกฎหมายหรือวัตถุอันตรายพร้อมจะถึงมีการสุ่มตรวจกระเป๋าในชั่วโมงโฮมรูมโดยครูประจำชั้นนะแล้วก็ตรวจคัดกรองนักเรียนตีม้าขวายม้าสายนี่นะ
10: ครับ
11: อย่างเคร่งครัดตัวนะครับโดยฝ่ายกิจการนักเรียนครับทั้งนี้ครับการดำเนินงานดังกล่าวถือเป็นการสร้างระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยตั้งแต่ช่วงเจ้าก่อนเข้าเฮียนโดยศูนย์เสมารักของทางเชียงใหม่เปิ่นนะครับซึ่งกะมุ่งมันจะเดินหน้าทำงานเชิงรุกห่วงครับสถานศึกษาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อพักดันให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยและก็สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างแท้จริงตัวนะครับทุกท่านผู้ชมครับเน
10: า
11: ะ
10: น้องนี้ครับจะได้ต้องค้นคนมาขวายคนมาสายเพราะว่าตัวเป้งๆนี่มันจะมาขวายกันหน่อยแม่ล่างตะกันเท่ากับเป็นหนึ่งในมาขวายก็
11: มาขวายโตนเข้าเฮียน
10: ว่ะอันนี้แหละฮะ
11: คือบ่อยากไปเข้าแถวเนี่ย
10: ครับในส่วนของสถานศึกษาต่างๆนะฮะตอนนี้เป็นก็ค่อนข้างที่เข้มงวดในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียนต่างๆเหล่านี้นะครับ
11: ถูกต้องครับ
10: เอาล่ะนะครับจากเชียงใหม่เราไปกันต่อที่ฝางนะครับที่อำเภอชัยปราการครับท่านในอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่นะครับเปิ้นได้สั่งการฝ่ายความมั่นคงนะครับเฮ้พี่น้องอสบุรณาการร่วมกับตำรวจนะครับสพชัยปราการมีทหารชกชัยยานุภาพนะครับนบยศ35และกับฝ่ายปกครองในพื้นที่เดินหน้าครับเคลื่อนยุทธการโอเปเรชั่นนายตี้เดย
11: ์
10: ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยเจ้าหน้าที่นะครับได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัด2จุดสำคัญได้แก่ด่านผาหงตำบลสีดงเย็นท่านนะและก็ด่านสินชัยตำบลหนองบัวนะครับเพื่อที่จะกวดขันตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าจะเป็นอาวุธปืนและก็การสกัดกันการลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่อย่างเข้มงวดนะครับผลการปฏิบัติงานจากการซุ่มตรวจค้นรถยนต์82คันค่ะน้องดิมและก็รถจักรยานยนต์74คันสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้1รายครับพร้อมของกลางยาเสพติดฮื้อโทษประเภทหนึ่งก็คือยาบ้า358เม็ดครับแล้วก็มีเฮโรอีนน้ำหนักรวม 7.9 กรัมเบื้องต้นแจ้งข้อหาครอบครองยาเสพติดฮื้อโทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
11: ครับ
10: อันนี้ก็คือ เป็นการปฏิบัติงานแต่ละพื้นที่เนาะ ของตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยแต่ละจังหวัดก็เข้มข้นเข้มงวดเหมือนกันนะ
11: ใช่ครับ
10: พะเยากับบ่อด้อยหน้าครับมีข่าวการจับกุมการกวดขันยังต่างๆทุกอำเภอนะครับมาให้ทุกท่านได้ฟังได้พอกันผ่านทางเพจสวทพะเยาของเฮากันตรงนี้ตัว
11: ถูกต้องครับ
10: ครับจากฝางไปลำปูนเน
11: า
10: ะ
11: ลงมาติจังหวัดลำปูนกันครับโดยจังหวัดลำปูนโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปูนนะครับ
10: ครับ
11: ห่วงกับภาคีเครือข่ายแถลงข่าวเตรียมเปิดตัวบิ๊กอีเวนต์กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดลำปูน Living ซีรีส์นะลำปูนร่วมสมัยละมุนใจทุกฤดูนะครับ
10: ครับ
11: ครับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นำเสนอมรดกวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกับพลังของคนรุ่นใหม่ตลอดปี69ถึงปี70ครับโดยการจัดงานดังกล่าวก็จะจัดขึ้นตีถนนอักษดารถตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำปูนนะครับตั้งแต่เวลาประมาณบ่าย 3 ถึง 4 ทุ่ม รวมทั้งหมด6ครั้ง6ทีมด้วยกันนะ
10: ครับ
11: ครั้งที่1ก็คือทีมที่มีชื่อว่าบนสลากวิถีศรัทธาแห่งล้านนา
10: ครับ
11: อันนี้เป็นจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง26กันยายนปีถึงนี้นะครับ
10: ครับ
11: และครั้งที่2ครับมีทีมที่มีชื่อว่าหัตถศิลป์ล้านนาภูมิปัญญาร่วมสมัยนะฮะ
10: ครับ
11: จะจัดขึ้นระหว่างวันที่30 31ตุลาคม69ครั้งที่3ครับแสงโคมแห่งศรัทธาเสน่ห์ล้านนาตีนาคนหาโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง14พฤศจิกายน69นะครับ
10: ครับ
11: ครั้งที่4ทีมมีชื่อว่าลำปูนลำแต้วิถีถิ่นลำปูนลิ้มลองอาหารพื้นบ้านจะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง21พฤศจิกายน69ครับครั้งที่5ครับโดยมีทีมว่าเสน่ห์ฤดูหนาวตายแสงดาวแอดลำพูนทีมนี้ครั้งที่5จะจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง26ธันวาคม69และครั้งที่6มีทีมที่มีชื่อว่าพลังคนรุ่นใหม่นะฮะสร้างสรรค์ฮือหลับปูนโดยครั้งที่6นี้จะจัดขึ้นวันที่8ถึง9มกราคมปี70
10: ครับ
11: โดยภายในงานก็จะพบกับการจำหน่ายสินค้าชุมชนงานหัตถศิลป์อาหารพื้นถิ่นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและรวมถึงเวทีปล่อยของของคนรุ่นใหม่นะเพื่อกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานหลักและปักมุดลำปูนคือเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตีเที่ยวได้แอวได้ตลอดทั้งปีครับท่านฟังท่านผู้ชมครับ
10: ครับก็อยู่ในช่วงของเทศกาลงานต่างๆของแต่ละจังหวัดเนาะ
11: ครับ
10: ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของปลายฝนแล้วนะ
11: ปลายฝน
10: เดี๋ยวต้นหนาวก็จะมีกิจกรรมต่างๆหลากหลายแต่ละจังหวัดเป็นก่อโอ้บอกว่าจัดเต็มตียังแน่นอน
11: เต็มตีแน่นอน
10: ครับ
11: ครับ
10: จะได้ลาลำปูนก็เชิญแมวนะครับทุกท่านครับงานเป็นมีถึง6ครั้งด้วยกัน
11: ครับ
10: จากลำปูนเข้ามาลำปางครับทางด้านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางนะครับก็ได้มีการจัดประกวดคลิปสร้างสรรค์ใจ AI ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอลยกระดับภาพลักษณ์อาชีวศึกษาครับโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางนะครับเป็นได้จัดโครงการการประกวดศิลปะสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยนะครับพ่อแม่พี่น้องในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอลโดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมส่งผลงานจำนวน3ทีมได้แก่วิทยาลัยการอาชีพเถินอำเภอเถินแล้วก็วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางโรงเรียนบ้านปงสนุกนะครับ3ทีมด้วยกันโดยผู้เข้าประกวดได้นำความรู้และก่อทักษะการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการผลิตศิลปะประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี AI อย่างสร้างสรรค์นะครับในการนี้ฮะดร.หัตถการอดุลชิรเขตศึกษาธิการจังหวัดลำปางก็ได้กล่าวนะครับว่าโครงการดังกล่าวนี้จัดขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมให้ครูและก็บุคลากรทางด้านการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอลตลอดจนพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและก็การสร้างสรรค์สื่อให้มีคุณภาพทันสมัยนะครับและก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้นะฮะกรรมการก็ได้มีการพิจารณาผลงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเนาะโดยให้ความสำคัญกับความคิดความสร้างสรรค์การประยุกต์ใช้ AI นะครับเทคโนโลยี AI และก็คุณภาพและความน่าสนใจของเนื้อหาตลอดจนประโยชน์และก็ความเหมาะสมในการนำไปใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพโดดเด่นผลการประกวดมีดังนี้ครับรางวัลชนะเลิศได้แก่วิทยาลัยการอาชีพเถินอำเภอเถินนี่นะได้ทีหนึ่งนะครับ และก็รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่วิทยาลัยอาชีพอาชีวศึกษาลำปางนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่โรงเรียนปงสนุกนะครับต้องบอกว่าประเดี๋ยวนี้ AI มีบทบาทในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆหลากหลายนะมีเรื่องจริงมีเรื่องปลอมด้วยนะน้องดิม
11: แม่นะ
10: จะได้แล้วนะครับท่านใดที่เซฟซื้ออย่างต่างๆต้องพอด้วยนะครับอันใดเรื่องจริงอันใดที่มันเป็นเรื่องเกินความจริงพอเห็นหน่อยหนึ่งจริงแต่มันเกิดความจริงไม่น้อยนะฮะยังภาพเหตุการณ์น้ำท่วมเชียงคำทะเลน่ะน้ำท่วมเมื่อเนาะ AI generate ออกมาโอ้อลังการงานสร้างขนาดนั้นอันนี้มันเกินจริงต้องพอด้วยนะครับพี่น้องครับในการเซฟซื้อเนาะ
11: เหม็นละ
10: มีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสียนะครับท
11: ุ
10: กอย่างมันมีสองด้าน
11: จารยญาณเนาะมีสติหน่อย
10: ครับ
11: เนาะในการเซฟซื้อมาเดียว
10: จากลำปางไปที่ แม่ฮ่องสอนน้องแทนครับ
11: ขึ้นมาแม่ฮ่องสอนครับโดยท่านรองผู้ว่าการจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับใน
10: ร
11: ุ่งซักข่าวหนูนะนะฮะได้ไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมสำรวจเส้นทางเดินธรรมชาติดอยเมียงดอยทงดอย จิกจองนี่ครับแน่โดยได้นำทีมหัวหน้าส่วนรายการเนาะสมาคมธุรกิจผู้ประกอบการสื่อมวลชนรวมถึงอินฟลูเอนเซอร
10: ์
11: ร่วมลงพื้นที่สำรวจเส้นทางจริงนะฮะเพื่อประเมินศักยภาพและการพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนกิจกรรมนี้ครับจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนครับขออภัยระหว่างวันที่11 ถึง 13กันยายน2569ครับโดยครอบคลุมพื้นที่ศึกษาธรรมชาติตั้งแต่อำเภอปายถึงอำเภอปางมะพานะครับ
10: ครับ
11: สำหรับเส้นทางสำรวจนะครับก็เริ่มต้นจากสันดอนเมียงเดินเท่านะครับข้ามสันเขามุ่งหน้าสู่ดอยจิกจองรวมระยะทางกว่า3กิโลเมตรนะ
10: ครับ
11: ผ่านป่าติ๋วดมสมบูรณ์ที่มีทั้งทางเนินชันสันเขาแคบนะครับพร้อมจุดชมวิวดอยทงแบบ360องศาก่อนเข้าพักหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหลุมน้ำปายบนยอดดอยจิกจองนะครับซึ่งมีความสูงกว่า 1,933 เมตรด้วยกันครับจากระดับน้ำทะเลนะฮะเพื่อไปสัมผัสทัศนียภาพทะเลหมอกทั้งช่วงพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้นนะ
10: ครับ
11: อาหารในภาพนี่งามเหมือนกันเนาะ
10: งามครับงาม
11: พร้อมที่จะเตรียมดันเป็นมุดหมายท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนตัวครับดมฟังโอ้โหทะเลหมอกเนาะ
10: ครับ
11: งามขนาดนะ
10: ครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็เริ่มมีหมอกกันแล้วนะน้องดีมครับ เป็นหมอกความชื้นจากฝนตัวอากาศความเย็นตัวนี้มาปะทะกัน
11: มัน
10: เก
11: ิดหม
10: อ
11: กซึ่งว่าเย็นๆแล้ว
10: จะเริ่มเย็นแล้วฮะ
11: ครับ
10: จากแม่ฮ่องสอนก็ยังอยู่แม่ฮ่องสอนนะแต
11: ่
10: ลงมาหน่อยหนึ่งมาแม่ครูเลี้ยงนี
11: ้
10: ที่อบต.บ้านการครับเป็นจัดอบรมพัฒนาครูและก็บุคลากรทางด้านการศึกษาประจำปี2569มุ่งยกระดับการจัดการศึกษาประถมวัยอย่างมีประสิทธิภาพครับตะวันเนี่ยนะครับ12-13กันยายนปีผ่านมาเนาะกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านการครับได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2,569 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านการครับพิธีเปิดนะครับก็ได้เรียกเกียรติจากนายรัชพลเกรียงไกรศรีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านการเป็นประธานในพิธีนะครับพร้อมกล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพครูและกับบุคลากรทางด้านการศึกษานะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการส่งเสริมบุคลากรมีความรู้ความสามารถและก็ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถนำความรู้และก็ประสบการณ์เนี่ยที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตลอดจนพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสำหรับการอบรมในครั้งนี้นะครับมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประกอบไปด้วยครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและก็ครูโรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านการโดยเน้นการพัฒนาความรู้ทักษะและแนวทางในการจัดการรู้เรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยนะครับรวมทั้งส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กในท้องถิ่นต่อไปนะครับเพิ่นฮ้องมาว่า การพัฒนาคนต้องพัฒนาที่ด้านการศึกษาจะพัฒนาชาติต้องพัฒนาคนก่อนนะอันนี้สำคัญครับ
11: ครับ
10: เอาล่ะนะครับข่าวสารในช่วงแรกกันตรงนี้เนาะก็ครบทุกสถานีแล้วนะเดี๋ยวมีอย่าง4
11: จังหวัดภาคเหนือตอนบน2
10: ครับ
11: เนาะ
10: มาพบปะมาเหล่านี้กับพี่น้องแนวฟังกันพักกันกําครับ
11: ครับ
12: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแป่น่าน
10: ครับ
11: ครับ
10: พักกันแป๊บเนาะ10วิ
11: ดีเจชาติจิ้มน้ำได้กำ
10: ครับไอ้อม
11: เออนะฮะ
10: แล้วมาฟังข่าวกันเน
11: า
10: ะ
11: ครับมากันที่จังหวัดเจียงไฮ้นี
10: ่ครับ
11: ชกนี่อย่างชุดเฉพาะกิจเหมือนกันฮะ
10: ใช่แล้วครับผม
11: ครับเจ้าตากเปิ่นได้มีการสกัดรถต้องสงสัยชายแดนอำเภอแม่ฟ้าหลวงหลังครับขี่จนต้นไม้น่ะหนีน่ะหนีเจ้าหน้าที่ไปจนต้นไม้พบยาบ้า5กระสอบรวมกว่า1ล้านเม็ดครับ
10: ครับ
11: เมื่อวานช่วงสัก 6:00 นแรงเนี่ย
10: ครับ
11: ตีบกผาแดนชกหรือว่าเฉพาะกิจทับเจ้าตากนี่นะของกำลังผาเมืองได้มีการบูรณาการด้านการข่าวห่วงกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่ฟ้าหลวงบก.พื้นที่พิเศษนบย.ส.35และ ชกทับเจ้าตากเนาะกับหลัง1ชุดปฏิบัติการตั้งชุดตรวจบริเวณบ้านสามัคคีใหม่ตำบลแม่ฟ้าหลวงเพอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเพื่อป้องกันและสกัดกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ในพื้นที่ตอนไหนนะตามประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2564
10: ครับ
11: ต่อมาเวลาประมาณสัก 01:00 ก็คือเจ้าวันเนี้ย
10: ครับแต่เจ้านี่ฮะ
11: เจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัยยี่ห้อ Isuzu Miu X สีบอลทองทะเบียนกม7488เชียงรายจึงเรียกตรวจค้นแต่รถคันดังกล่าวครับกลับเร่งเคลื่อนครับลบหนีเจ้าหน้าที่จึงได้ติดตามไปจนถึงบริเวณบ้านห้วยซานตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงนะครับ
10: ครับ
11: ระวางการติดตามนะครับรถยนต์ต้องสงสัยเกิดเสียหลักตกหลงข้างทางแล้วก็จนกับเข้าไม่จนบ่าสามารถขับต่อได้ผู้ต้องสงสัยอาศัยความมืดและความชำนาญในพื้นที่หนีลบไปได้นะ
10: ครับ
11: บ่เป็นยังพ่อม จากการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ภายในรถครับกับพบกระสอบฟางสีลุ่งจำนวน5กระสอบภายในบรรจุยาบ้ากระสอบละประมาณ 200,000 เม็ดรวมของกลางทั้งหมดก็ได้ยาบ้าประมาณ1ล้านเม็ดครับจึงตรวจยึดและนำของกลางส่งสพ.แม่ฟ้าหลวงเพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
10: ครับฟังจากเชียงรายมาพะเยาครับน้องรีมครับท่านผู้ฟังและผู้ชมครับวันนี้นะครับที่จังหวัดพะเยาเฮานะครับนางสาวออนอภาหลวงวิราภูวราชการจังหวัดพะเยาก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและก็เด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มของจังหวัดพะเยาที่ห้องประชุมดอกแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยานะครับซึ่งมูลนิธิคุณพุ่มนะครับก็ได้มอบหมายให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นผู้ดำเนินการและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัดพะเยาจำนวน100เอ็ดทุนทุนละ 5,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับ 550,000 บาทโดยเด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่นะครับที่ได้เข้าให้พระราชทานทุนต่อหน้าพระรูปทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์รัชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธีนะครับนายอดิศรแดงเรือนนะครับผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยาก็ได้กล่าวนะครับว่าทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์รัชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีผู้ประธานกำเนิดมูลนิธิคุณภูมิทรงเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเฮียนฮู้หรือว่าบุคคลออทิสติกยังบ่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและก็เท่าเทียมนะครับอีกทั้งยังทรงห่วงเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและอยากไร้ในสังคมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประธานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกสำหรับจดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิคุณภูมิเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณภูมิโดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิซึ่งในส่วนของต่างจังหวัดมูลนิธิคุณภูมิได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กพิการในจังหวัดนั้นๆและได้มีเมตตาประทานทุนให้กับเด็กออทิสติกและก็เด็กพิการทุกประเภทในจังหวัดเป็นประจำทุกๆปีเรื่อยมาตั้งแต่ปี2550นะครับจนถึงปัจจุบันเนาะเพื่อให้ผู้ปกครองของเด็กได้นำไปใจให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษนะครับเพื่อให้เด็กเหล่านี้มีศักยภาพและก็สามารถช่วยเหลือตัวเขาได้นะครับน้องดีมเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวของจังหวัดพะเยาครับจากพะเยาไปแปะครับน้องดีมครับ
11: ครับทางด้านท่านผู้ราชการจังหวัดแปะครับนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ครับท่านก็ได้ไปเป็นประธานเปิดงานมากรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนหนึ่งในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดแปะประจำปี2569
10: คร
11: ับ ที่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติราชการที่9อำเภอเมืองแปะนะครับภายใต้แนวคิด4สวีทปีวันเยาวชนแห่งชาติพลังเยาวชนห่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาไฟหาสันติโดยงานดังกล่าวกับมุ่งเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ครับคือเด็กและเยาวชนได้แสดงถึงศักยภาพเชิงบวกกล้าคิดกล้าแสดงออกมีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมสร้างความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของจังหวัดแปะโดยภายในงานนะครับมีกิจกรรมหลากหลายครับเช่นการแสดงบนเวทีการประกวดสุนทรพจน์การประกวดโคเวอร์แดนพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนดีเด่นนะครับตลอดจนนิทรรศการจากสภาเด็กและเยาวชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายครับทั้งนี้ครับวันที่3กันยายนของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทย2พระองค์ก็คือรัชกาลที่5และรัชกาลที่8ซึ่งเสด็จขึ้นครองราชคณะอย่างทรงพระเยาว์นะครับ
10: ครับ
11: โดยจังหวัดแปะครับได้ห่วมพระดัน พลังเยาวชนให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปนะครับท่านฟังท่านผู้ชมครับ
10: ครับจาแป๋มาจังหวัดน่านนะครับถ้าในรายการของโรงริมเน
11: า
10: ะเทศบาลเมืองน่านครับร่วมกับสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่านนะครับและก็สสสททท.สำนักงานน่านและภาคีเครือข่ายจัดงานแถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านชิงถ้วยพระราชทานฐานสลักพัดวัดพระธาตุช่างค่ำวรวิหารนะครับประจำปี2569เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมเปิดสนามแข่งขันยางยิงใหญ่ระหว่างวันที่26-27กันยายนนี้ครับณบริเวณแม่น้ำน่านสนามเทศบาลเมืองน่านครับการจัดงานในปีนี้นะครับก็มุ่งสืบสานอัตลักษณ์ความสมัครสมานสามัคคีและการแท้แห่งประเพณีของคนเมืองน่านภายใต้แนวคิดแข่งเรือปลอดภัยสร้างสรรค์โดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น5ประเภทด้วยกันนะครับได้แก่เรือใหญ่ในตำนานเรือกลางเรือเล็กเรือโบราณและเรือเอกลักษณ์นานนะครับสำหรับฝีพายและก็ทีมเรือที่สนใจสาม

0: วันนี้ทีมงานสวทหน่อยครับ
1: สวทพิษณุโลกครับ
0: ครับก็จะมีพระราชกรณียกิจของพระพันปีหลวงนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันท้ายนี้นะครับผมดีเจชาติหรือไอ้แก้วเนาะน้องบาวดีมก็ขอนำรายการอู้ข่าวเช้าเหนือลำลาจากประเมพี่น้องนำผู้ฟังกันไปก่อนนะครับวันนี้อู้มวนจ้าบวรประกันได้ก็ขอกราบสุมาภัยนะครับว่าแล้วกำเหลือพิพาทประกันได้ก็ขอกราบสุมาภัยมาในโอกาสที่ลารายการไปต่ออีกก่อนนะครับป้ากันไม้ปุ้นนะน้องดิ้มเนาะวันหนึ่งเหรอ
1: จันทร์ที่18ครับ
0: 18ปลายเดือนเลยนะครับพรุ่งนี้ถ้าประพิษผ่านประกันได้ป้ากับทีมงานสวทเจียงไฮ้วันนี้พยาวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 นแรงทางสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำพูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแปร FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 kHzสวทฝาง FM 89.25 MHz สวทเชียงไฮ FM 95.75 MHz สวทแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สวทแม่เสเรียง FM 90.5 MHz และสวทเพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549 kHz และเพจ Facebook ของแต่

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วประเทศค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการนี้ผลิตขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะวันนี้พบกับทีมงานสวท.พิษณุโลกโดยมีดิฉันพัทธิราธรรมาเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะในช่วงแรกของรายการกับช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องจะพาทุกท่านไปย้อนชมภาพแห่งความประทับใจเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์

0: 2501ในพระราชพิธีสมโภชพระพุทธชินราชบรรยากาศเป็นอย่างไรไปรับชมกันค่ะ
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: จากพระราชวังเดิมเสด็จยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุอีกครั้งหนึ่งเมื่อในพระราชพิธีสมโภชพระพุทธชินราชอันเป็นราชประเพณีมีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเคยกระทำทุกครั้งที่สมเด็จพระมหากษัตริย์เสด็จไปถึงเมืองพิษณุโลกเสด็จเข้าสู่พระวิหารทรงพระสุรายทรงพระพุทธชินราชทรงถวายพัดรัตนาภรณ์แด่พระพุทธชินราชและถวายเครื่องราชสักการะมีธูปเทียนและต้นไม้เงินทองได้ทรงปฏิบัติตามพระราชประเพณีของบุรพกษัตริย์อีกอย่างหนึ่งคือทรงเปลื้องสายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์จากพระองค์ถวายเป็นพระพุทธบูชาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ถวายพระปูษาทรงสะพัดเป็นพุทธบูชาด้วยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนผ้าไตรและย่ามแก่พระสงฆ์20รูปพระสงฆ์รับพระราชทานแล้วออกไปครองผ้าทรงศีล

ัตนาพรที่ถวายพระพุทธชินราชพระภูษาทรงสะพัดและสายสะพายดลพระราชวราภรณ์ที่ทรงถวาย

0: เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จกลับยังที่ประทับ
1: ในช่วงที่2ของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะในช่วงของตามรอยพระเมตตาจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของศูนย์ศิลปาชีพภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกองศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะ
2: ช่วงตามรอย

โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงรับไว้เป็นโครงการตามพระราชดำริตั้งแต่วันที่3พฤษภาคม2538ทรงเยี่ยมโครงการถึง9ครั้งพร้อมกับมีพระราชดำริให้ยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้นเพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายป่าและโยกย้ายถิ่นฐานของราษฎรส่งเสริมให้ราษฎรมีงานทำเรียนรู้การเกษตรแผนใหม่ที่ถูกต้องควบคู่การอนุรักษ์ดินและระบบนิเวศป่าไม้บนพื้นที่สูงพร้อมกับทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพด้านการทอผ้าบริเวณศูนย์อำนวยการบ้านบ่อผ้าเพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมราษฎรที่มีความสนใจโดยนำวิทยากรศูนย์ศิลปาชีพมาเป็นผู้ฝึกสอนให้จนมีความสามารถทอผ้าออกเป็นสินค้าจำหน่ายได้และต่อมาทรงได้ทราบถึงปัญหาที่จะต้องแก้ไขและดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องการประกอบอาชีพของราษฎรที่ได้ดำเนินการจัดที่อยู่อาศัยและพื้นที่ให้ในโครงการจึงทรงรับโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกไว้เป็นโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เป็นต้นมาคุณคณิตาวิเศษวงศาประธานกลุ่มส่งเสริมสมาชิกทอผ้ามีสมาชิกในกลุ่ม479คนที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากศูนย์ศิลปาชีพภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวกล่าวว่าศูนย์ศิลปาชีพภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ได้ดำเนินการใน5แผนงานประกอบไปด้วยงานด้านการฝึกอบรมการทอผ้าการทอผ้าแบบลายตัวอักษรการฟอกย้อมสีไหมการทอผ้าฝ้ายลายลูกแก้วลายลูกกงและลายหมักนัดงานส่งเสริมสมาชิกทอผ้าเพื่อทอส่งสำนักพระราชวังเป็นรายได้เสริมงานส่งเสริมการปักลายชาวเขางานส่งเสริมการทอผ้าไหมและการส่งเสริมด้านการตลาดประชาสัมพันธ์เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ส่งผลให้ราษฎรมีตลาดที่ถาวรมีรายได้ที่ต่อเนื่องและมั่นคงยิ่งขึ้นเมื่อสมัยอดีตชาวบ้านในพื้นที่ทำไร่ทำนาแบบเลื่อนลอยไม่มีที่เป็นหลักเป็นแหล่งบุกรุกพื้นที่ป่าไปเรื่อยๆจนได้มีโอกาสเข้ามาเป็นสมาชิกโครงการเมื่อปี2539สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ส่งครูมาสอนจากกรุงเทพมาทำการสอนแก่ชาวบ้านทอผ้าจนทุกคนสามารถทอได้สร้างรายได้จากการขายผ้าทอฝีมือซึ่งโครงการนี้เข้ามาเปลี่ยนชีวิตชาวบ้านในพื้นที่ให้ดีขึ้นมีความสุขที่ยั่งยืนแม้จะเป็นพื้นที่เสี่ยงขนาดไหนแต่พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่ทรงห่วงแยประสบนิกรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็แผ่ไปถึงทั่วทุกคนโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหนึ่งในโครงการที่แสดงให้เห็นถึงพระเมตตายิ่งใหญ่อย่างแท้จริง

0: ขอบคุณกองศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงที่3ของรายการกับช่วงของสานต่อพระราชปณิธานวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของจากผืนผ้าแห่งพระเมตตาสู่เส้นสายแห่งพระปณิธานรายละเอียดเป็นอย่างไรไปรับชมกันค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: จากผืนผ้าแห่งพระเมตตาสู่เส้นสายแห่งพระปณิธานแม้แต่ผ้าถูเรือนก็อย่าได้ละเลยพระราชดำริอันลึกซึ้งในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ยังคงตรึงอยู่ในหัวใจของช่างทอผ้าไทยทั่วแผ่นดินย้อนกลับไปนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงทอดพระเนตรเห็นความยากลำบากของราษฎรหากแต่ท่ามกลางความขาดแคลนพระองค์ทรงมองเห็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอันล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกครัวเรือนทรงริเริ่มและรื้อฟื้นกระบวนการผลิตผ้าไหมไทยเต็มระบบตั้งแต่ต้นน้ำการอนุรักษ์พันธุ์ไหมคุณภาพกลางน้ำการยกระดับมาตรฐานกี่ทอสีสันและลวดลายจนถึงปลายน้ำโดยทรงเป็นแบบอย่างในการทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยพลิกฟื้นผืนผ้าที่เคยถูกเรียกว่าผ้าคนจนให้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่งดงามเฉิดฉายสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างฐานะที่มั่นคงให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืนจากรากฐานอันมั่นคงแห่งพระมหากรุณาธิคุณถูกสืบสานและต่อยอดอย่างงดงามผ่านพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงมีพระดำริในการขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าผ้าไทยไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ในพิพิธภัณฑ์แต่นี่คือการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมครั้งสำคัญที่นำผ้าไทยสู่รันเวย์และสตรีทแฟชั่นทั่วโลกทรงมุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาแฟชั่นแห่งความยั่งยืนผ่านการรณรงค์ใช้สีธรรมชาติเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยรีไซเคิลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนอย่างแท้จริงในปีพุทธศักราช2569พลังแห่งพระอัจฉริยภาพได้ปรากฏชัดอีกครั้งผ่านแบบลายผ้าพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าที่ทรงร้อยเรียงลายขอประวัติศาสตร์เข้ากับลายขอสร้อยทองเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเมื่อครั้งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานสร้อยคอทองคำแก่ช่างทอผ้าณพระตำหนักภูพานราชนิเวศพร้อมทั้งผ้าบาติกลายบุปผาบรมราชินีนาถที่ทรงต่อยอดดอกไม้พระนามาภิไธยทั้งดอนหญ้าบัวกุหลาบและกล้วยไม้คัทริยาควีนสิริกิติ์กลายเป็นผืนผ้าอันทรงคุณค่านำความซาบซึ้งและความภูมิใจมาสู่ช่างทอและผู้ประกอบการทั่วประเทศพระกรุณาธิคุณนี้นำไปสู่การขับเคลื่อนครั้งใหญ่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมพัฒนาชุมชนและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเช่นที่จังหวัดพิษณุโลกได้จัดการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาผ้าไทยจังหวัดพิษณุโลกมีผู้ประกอบการโอท็อปช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมในจังหวัดส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรวมทั้งสิ้น54ชิ้นงานแบ่งตามประเภทดังนี้1ผ้ามัดหมี่2ตะกอจำนวน49ชิ้นงาน2ผ้าขิดจำนวน3ชิ้นงาน3ผ้าจกผ้าตีนจกจำนวน2ชิ้นงานสะท้อนถึงชีวิตของช่างทอผ้าโอท็อปที่ได้รับโอกาสใหม่ได้พัฒนาเทคนิคการดีไซน์สร้างงานสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวให้มั่นคงผ้าไทยในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงผืนผ้าแห่งความงดงามแต่คือสัญลักษณ์แห่งความรักความเมตตาและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางรากฐานไว้และได้รับการสานต่อพระราชปณิธานอย่างงดงามโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อให้ผืนผ้าไทยยังคงลดแล่นเป็นความภาคภูมิใจและเป็นพลังเศรษฐกิจที่ยั่งยืนคู่แผ่นดินไทยตราบกาลนาน ในช่วงที่4ของรายการค่ะกับช่วงของข่าวสารงานพระราชพิธีจะพาทุกท่านไปติดตามการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4กรมประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์นั้นจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างไปติดตามรับชมกันค่ะ
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4พิษณุโลกจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณภายในศูนย์ประชาสัมพันธ์แบ่งพื้นที่แสดงออกเป็น6โซนสำคัญโซนที่1ลงนามแสดงความอาลัยน้อมใจรำลึกเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโซนที่2ตามรอยสำนึกซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณจะแสดงพระราชกรณียกิจและการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างโซนที่3ชมเรื่องเกื้อหนุนภูมิใจพระบารมีนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติพระราชจริยวัตรพระราชกรณียกิจและสารคดีสมเด็จแม่และแม่ของแผ่นดินโซนที่4ย้อนรอยวิถีพระราชกรณียกิจเปิดให้ประชาชนสืบค้นข้อมูลสารสนเทศพร้อมจัดแสดงหนังสือและภาพเก่าที่หาชมได้ยากโซนที่5ร้อยใจประดิษฐ์ร่วมจิตภักดีเปิดโอกาสให้ประสบนิกรร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4จะรวบรวมดอกไม้จันทร์ที่ประชาชนร่วมประดิษฐ์เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและโซนที่6พฤกษาแห่งความดีใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจัดเตรียมใบโพเงินและโพทองสำหรับให้ประชาชนเขียนปณิธานแห่งความดีและนำไปประดับบนต้นไม้เพื่อร่วมสืบสานปณิธานและส่งต่อความดีสู่สังคมนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการผ้าไทยในโครงการจิตรดาจากกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรนำเสนอผ้าไหมมัดหมี่ผ้ายกชุดไทยบรมพิมานซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมและชุดราตรีจากผ้ายกดอกที่ได้รับการตัดเย็บและตกแต่งอย่างงดงามร่วมสมัยทั้งนี้หน่วยงานองค์กรนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ในวันและเวลาราชการหรือประสานงานล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-707-8709และ087-981-3740
0: แล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยทีมงานสวท.พิษณุโลกค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะเชิญทุกท่านไปติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยทีมงานสวท.สุราษฎร์ธานีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะวันนี้ทีมงานสวท.พิษณุโลกลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับกกต.มีมติชี้ขาดคดีหัวสว.สั่งยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาน
6: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้คัดเลือกไม้จันหอมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีลักษณะเหมาะสมยืนต้นตายตามธรรมชาติเปล่าตรงและมีพิธีบวงสรวงไม้จันหอมไปเมื่อวันที่20สิงหาคมโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้ดำเนินการตัดและแปรรูปไม้จันหอมได้ขนาดต่างๆจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีโดยหลังจากที่ได้รับมอบไม้จันหอมมาแล้วทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะใช้ความรู้ความสามารถและความประณีตในการจัดทำพระโกฏจันทร์และพระหีบไม้จันทร์ให้เป็นไปตามแบบแผนโบราณราชประเพณีพร้อมบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติเพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กกต.มีมติชี้ขาดคดีหัวสว.สั่งยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายจากพฤติการจัดตั้งเครือข่ายนัดหมายทำโพยการเลือกจ่ายเงินและแทรกแซงผลการเลือกตั้งสว.ปี2567
7: นายภาสกรสิริภคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยว่ากกต.มีมติชี้ขาดคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายหลังดำเนินการไต่สวนสำนวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พ.ศ. 2567 ดยผู้ถูกดำเนินคดีทั้ง77รายแบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันจำนวน26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสมาชิกวุฒิสภาจำนวน36คนและบุคคลอื่นอีก15คนโดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561เช่นการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการจัดทำให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดการเลี้ยงหรือรับจัดเลี้ยงการเรียกหรือรับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครหรือไม่ลงสมัครและการรับเงินเพื่อเลือกหรือเว้นการเลือกผู้ใดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับแก้ปัญหาปลาหมอคางดำเตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างยิ่งโดยล่าสุดได้ลงนามในคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประจำจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดโดยจะเป็นการบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเอกชนในการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางที่จะเสนอของงบกลางวงเงินราว70ล้านบาทโดยอยู่ระหว่างการจัดทำแผนงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างถาวรอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเร็วๆที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
11: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053 582 888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
12: มีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกบำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุด เข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจานหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053-560-506หรือ053-511-000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ at line id drt ลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Fondueง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหาแอดทราฟฟี่ฟองดูถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
13: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
14: มีข่าวดีมาบอก
15: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
16: ข่าวดีที่95
17: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
18: ตื่นได้ตอนเย็นนอก
14: ข่าวดีปีเก่าที่ผ
19: ่านอ๋อพ่อชอบฟังรายการวิทยุนะที่ขึ้นสวทระปูนนะเป็นประจำนะ
20: ได้เวลามาฟังข่าวดี
21: ข่าวเด่น
20: ข่าวดัง
21: เพลงลูกทุ่งม่วน
20: ในรายการข่าวดีปีเก่าที่ผ่านแล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าอยู่ใกล้กับดีเจออยนันทพรนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะวันนี้14นะเจ้า14กันยายน2569นะเจ้าคุณผู้ฟังก็ตั้งทีมงานของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนเจ้าโดยท่านผอ.อัญชันสรรำเนี่ยนะเจ้ากับหัวหน้าอึงลือชาเนาะในช่างอาวุโสนะช่างเทคนิคของสวท.นะเจ้าแล้วก็ทีมงานเปิ้นก็ได้ร่วมกันเตรียมสถานที่นะเจ้าเตรียมการในการที่จะจัดพิธีทำบุญคุณผู้ฟังเนื่องในวาระของการครบรอบ42ปีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนนะเจ้าในวันพรุ่งนี้นะเจ้าปีนี้เราถือโอกาสจัดงานทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลนะเจ้าคุณผู้ฟังเป็นการภายในนะเจ้าเป็นการภายในก็จะมีพิธีทำบุญไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเจ้าใน อาคารสถานที่ของสวท.เนี่ยเนาะสักการะพระอินทร์เปาสังนะเจ้าแล้วก็จะมีพิธีทำบุญต่างศาสนาในช่วงไขว้ๆนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ได้ประชาสัมพันธ์นะเจ้าบอกกล่าวคุณผู้ฟังอนุโมทนาบุญร่วมกันมาณโอกาสนี้ตัวละกันนะเจ้าเนาะ15กันยายน2569เจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนนั้นก็ก้าวเข้าสู่ปีที่42และเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าตะกี้ก่อนเข้ามาจัดรายการนี่ก็อู้กันว่าสุขเขาวันอันปีแล้วนี่ทำบุญปุ๊บหวยออกเลข95เนอะอีนะปีนี้ทำบุญวันที่15 16อย่าไปลืมซื้อหวยกันเนอะอีเนาะเจ้าสวท.ละปูนนี่ก็ถือว่าเป็นสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะเจ้าในสังกัดของสำนักประชาสัมพันธ์เขต3ในชื่อเก่านะชื่อใหม่เดี๋ยวได้เปิ้นปรับโครงสร้างใหม่ก็จะเป็นชื่อเติมงานเข้าไปคือสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่นะเจ้าตั้งอยู่ที่เชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์เนาะสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะเจ้าก็เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาคสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีเจ้าอาคารที่ตั้งของสวท.ละปูนนี่นะคุณผู้ฟังก็อยู่ที่เดียวกับอาคารสถานีเครื่องส่งวิทยุชาวเขานะเจ้าของสวท.เชียงใหม่เนาะก็ใช้อาคารสถานที่ทั้งในส่วนของ AM นะเจ้าในการออกอากาศแล้วก็ FM ในการออกอากาศที่สวท.ละปูนนะเจ้าตั้งอยู่อาคารเลขที่113จากหมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดละปูนถ้าจะว่าไปแล้วนี่นะเอาง่ายๆก็อยู่หลังวัดประตูหงติดกับถนนซูเปอร์ไฮเวย์สายดอยติเนี่ยนะเจ้าดอยติไปดอยตีเข้าเชียงใหม่เนาะปะท้องสายละปูนเชียงใหม่ซูเปอร์ไฮเวย์เนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังเลยถ้ามาจากลำปางเนาะจะเข้าตัวเมืองเชียงใหม่นี่นะก็ต้องเลยโก้งเลยโก้งอีบะซื่อมาตัดครูบาศรีวิชัยก็ซื่อมาเลยไฟแดงมาเนาะเลยไฟแดงมานี่ก็จะเจอปะท้องว่าบริษัทโตโยต้านะที่เป็นขายรถนี่นะก็เข้าซอยข้างๆนี่มานะเจ้าก็จะเจอสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนอยู่ตรงข้ามกันกับปั๊มน้ำมันปตท.ประตู6นี่นะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นอาคารที่ตั้งของสวท.ละปูนนะเจ้าก็ครอบครองที่ดินราชพัสดุบนพื้นที่ประมาณ40กว่าไร่เจ้าทำการส่งกระจายเสียงครั้งแรกเมื่อ15กันยา2527ด้วยระบบเครื่องส่งวิทยุ FM ความถี่ตอนนั้น 95.50 เมกะเฮิรตซ์ใช้เครื่องส่งยี่ห้อ Mati กำลังส่ง100วัตต์ออกอากาศเวลาตี5ถึงเที่ยงคืนเจ้าในสถานีคนแรกนี่คือนายประทีป
จารุโยธินนะเป็นสถานในสถานีคนแรกของสวทลปูนนะจากเมื่อปี2527เนาะจากนั้นมาก็มีการขยายระยะเวลาการออกอากาศจากเดิมตี5ถึง5ทุ่มเนี่ยเป็นตี5ถึงเที่ยงคืนตั้งแต่ปี2545 1พฤษภาคม2545เพิ่มเวลาการออกอากาศนะเจ้าปี2530เนี่ยนะเปลี่ยนคลื่นความถี่จาก 95.50 เป็น 95.00 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าปี2531เปลี่ยนเครื่องส่งวิทยุ FM จากเดิมยี่ห้อมาร์ตี้เนาะอันนี้ก็เป็นป้าน้องยี่ห้อ RCA กำลังส่ง1กิโลวัตต์เปลี่ยนใหม่เมื่อปี31ต่อมา35 2535ก็ปรับปรุงห้องจัดรายการแล้วก็รับมอบเครื่องส่งวิทยุระบบ FM นะเจ้ายี่ห้อ BE กำลังส่ง1กิโลวัตต์พร้อมกับสายส่งแล้วก็แผงสายอากาศใหม่แล้วก็มีการต่อเติมเสาอากาศเดิมทีนี่สูง60เมตรปี2535ต่อขึ้นไปแหมเป็น100เมตรนะเจ้าก็สูงขึ้นปี2552กรมประชาสัมพันธ์ก็จัดสรรเครื่องส่งวิทยุนะเจ้า FM ยี่ห้อ BE รุ่น FMI 106เนี่ยนะเจ้าพร้อมกับอุปกรณ์ส่วนควบขนาดกำลังส่ง2กิโลวัตต์ทดแทนเครื่องเดิมที่มันชำรุดไปมีการปรับปรุงห้องส่งกระจายเสียงห้องผู้ประกาศนะสมัยนั้นนะแล้วก็มีการดำเนินการในหลายส่วนด้วยกันนะเจ้าต่อมาเขาก็ได้รับงบประมาณเนาะคุณผู้ฟังในการปรับปรุงนะเจ้าซ่อมสร้างในส่วนของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องนะเจ้าปีก่อนปูนเขาก็ได้ห้องส่งสถานีวิทยุแห่งใหม่นะเจ้าได้เครื่องส่งแห่งใหม่นะเจ้าแล้วก็ล่าสุดนี้ได้เสานะได้เสาแห่งใหม่เอานะซึ่งก็ถือว่าสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนนั้นก็มีประสิทธิภาพในเรื่องของการออกอากาศนายเจ้าที่สามารถจะส่งกระจายเสียงได้ครอบคลุมทั้ง8อำเภอของละปูนเทาบางพื้นที่ของตังเจียงใหม่นะก็สามารถรับสัญญาณการออกอากาศของคลื่น FM 95ได้อย่างชัดเจนนายเจ้าคุณผู้ฟังก็ยังคงมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เป็นสื่อวิทยุกระจายเสียงนายเจ้าพัฒนาประเทศชาติเนาะในการเผยแพร่นโยบายของรัฐข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนราชการต่างๆส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับพี่น้องประชาชนนะเจ้าสนับสนุนส่งเสริมเรื่องของการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมนะเจ้าความมั่นคงความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะเจ้าเป็นสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ปฏิบัติงานร่วมและก็สนับสนุนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายรวมไปถึงภาคของประชาชนนะเจ้าเฮาก็ได้ขับเคลื่อนนะเจ้าภารกิจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องนะเจ้าเล่าหูฟังเนาะคุณผู้ฟังเนาะแต่บอกว่านี่ก็อาจจะไม่ได้โฆษณาสถานีตัวเก่าสักตะใดนะเจ้าเล่าเรื่องของที่อื่นคือฟังเหตุคณะนะเจ้าวันนี้เลยถือโอกาสเล่าคือฟังเหตุน้อยเนาะกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าในวาระของการครบรอบ42ปีนะเจ้าของการก่อตั้งเนาะซึ่งเป็นสถานีวิทยุที่เก่าแก่ที่สุดนะเจ้าในจังหวัดลำปูนที่อยู่เคียงคู่นะเจ้ากับพี่น้องประชาชนเจ้าจังหวัดลำปูนเฮาเนาะส่งเสริมคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชนนะเจ้าก็ติดตามข้อมูลข่าวสารนี่เพิ่นบอกอยู่ลำปูนนี่ต้องหมุนคลื่นมาที่นี่เลยนะ FM 95ไม่พลาดทุกการติดตามข้อมูลข่าวสารแน่นอนนะเจ้าก็เล่าสู่กันฟังเนอะคุณผู้ฟังเจ้ากับช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

เปิดได้ฟังเนาะคุณผู้ฟังเนาะวิทยุประเทศไทยเฮาก็ตึงเปิดเพลงให้ฟังตวยนะเจ้าเปิดข่าวให้ฟังตวยเปิดวิทยุสวทนี่จะได้ฟังถึงข่าวฟังถึงเพลงเนาะก็ให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าคลื่นนี้มีแต่เรื่องดีๆมาฝากกันเองนะช่วงนี้ยังต้องเฝ้าระวังนะเจ้าสภาพอากาศซึ่งระยะนี้ก็บึดแดดบึดฝนนะเจ้าคุณผู้ฟังฝนยังคงมีโอกาสในการตกนะเจ้าในระยะช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านี่ก็ต้องระวังอยู่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายว่าช่วงระยะเวลาจาก14ถึง19สาวกันยาเนี่ยนะ7วันเนี่ยจากช่วงนี้ฝนกระจายตัวหนาแน่น60ถึง80ของพื้นที่นะเจ้าก็ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะในช่วงวันที่17 18 19เอ้ยนะก็ฝนจะตกนักหน่อยนะเจ้าในระยะช่วงที่เปิ้นคาดหมายว่าจะมีร่องมรสุมที่จะพาดผ่านทางภาคเหนือก่อนนี้ก็เตือนกันไปนะจ๊ะว่าไอ้ร่องมรสุมตัวเนี้ยน่ากังวลใจนี่นะว่ามันจะมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดลำปูนเฮานี่นะเจ้าแต่ว่าตอนเนี้ยเต้าตี้สอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะเจ้าก็ทราบว่ากำลังแรงของร่องมรสุมเนี่ยมันถูกกดต่ำลงไปส่วนใหญ่ก็จะไปครอบคลุมในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเจ้าละปูนเฮาก็บ่ได้โดนเต็มๆสักตะใดละแต่ก็ต้องเฝ้าระมัดระวังกันนะเจ้าในระยะช่วงวันที่17 18นี่นะ19ซาวเนี่ยประมาณ18 19ซาวเนี่ยคุณผู้ฟังมีโอกาสในการที่จะเกิดฝนตกเยอะนะเจ้าในพื้นที่จังหวัดละปูนเฮาเนาะก็เตือนกันนะเจ้าน้ำท่วมน้ำไหลหลากนะเจ้าน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งเนี่ยเนาะก็ถือว่าเป็นคำเตือนที่จะต้องเฝ้าระมัดระวังกันในช่วงที่สภาพอากาศมีการเกิดฝนตกชุกหนาแน่นเพิ่มขึ้นนะเจ้าภัยที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ต้องเตรียมตัวให้ดีเช็คระบบไฟฟ้าเตรียมข้อมูลเตรียมไฟใช้เอนะก็มาฟังเตรียมฟังข่าวว่าเออป่ะเนี่ยเฮ้ยยกของขึ้นที่สูงก็บางทีทีวีกาตู้เย็นกาเนี่ยเจ้าเครื่องซักผ้าเนาะของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยอาจจะได้รับความเสียหายจากน้ำที่มันไหลหลากมาบางทีมันมาเมื่อคืนคุณผู้ฟังเวลาฝนตกในน้ำจังมาเมื่อคืนใกล้แจ้งเนาะบางคนลาบนะเจ้ามาได้หูขาวหูขิงว่าต้องเตรียมการกันเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยยังสมัยก่อนนี่ดี

อ้อยเป็นบ่ได้มาเป็นนักข่าวบ่ได้มาเป็นดีเจนี่นะฝนตกนี่ถึงรับหมอคุณผู้ฟังม่วนนะเจ้าฝนตกเอ้ยนอนม่วนหลับเหมาะเมื่อคืนฟ้าห้องฝนตกเน้นรับนะเจ้าบ่เดียวนี้ถ้าได้ยินเสียงฝนนี่เริ่มเป็นกังวลเมื่อคืนนี่เอ้าเอาแล้วสิตกหนักเบอร์เบอร์บ้าๆเองนะต้องโอ๊ตใจบ่ได้ต้องมาเปิดพอรายงานนะเจ้าว่าปริมาณน้ำฝนตกปีหันตินีนักหน่อยมกใดเองนะเจ้าก็ต้องติดตามข่าวสารเนาะเพราะว่าก็ถ้ามีเหตุอันอย่างก็ต้องมีการประสานงานกันแจ้งเตือนกันอย่างทันท่วงทีเองนะเจ้าคุณผู้ฟังก็บัดนี้เลยกลายเป็นว่าเวลาฝนตกนี่หลับบ่ค่อยม่วนเนี่ยล่ะสะดุ้งตื่นนะเจ้าเป็นภาวะพะวงแต่บางคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนี่ก็บอกโอ้ฝนตกอีหลับเหมาะเย็นดีนะเจ้าก็สภาพอากาศในระยะเนี้ยคุณผู้ฟังมันนอกจากต้องเตรียมการเฝ้าระวังเรื่องฝนตกหนักฝนตกชุกหนาแน่นเนี่ยนะเจ้าซึ่งก็มีความเสี่ยงในด้านของสาธารณภัยแล้วก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่อยก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าตอนเนี้ยโควิด19นะเจ้าสายพันธุ์โอมิครอนนะเจ้าโอมิครอนโอมิครอน NB181วันนี้อู้ตัวเลขหลายแต่สายพันธุ์เนี้ยมันแพร่ได้เร็วเจ้าแต่ว่ามันไม่ได้มีอันตรายเป็นสายพันธุ์รุนแรงไม่ได้เป็นสายพันธุ์ที่พันสวกพันดุเอ๋นะเป็นแล้วมันจะติดเชื้อที่ปอดก้าที่อย่างการลงปอดก้าเสียชีวิตก้าอย่างแอสมัยก่อนนี่ถ้าเป็นแฮมตัวหนึ่งนี่มันจะเป็นตัวสวกเนาะช่วงที่มันเป็นโรคสถานการณ์โควิด19เนี่ยนะสมัยนั้นนะเจ้าแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นโรคประจำถิ่นละมันก็สายพันธุ์ที่มันยังคงรักษาเนื้อรักษาตัวมันอยู่เนี่ยมันก็ปรับเปลี่ยนกับวิถีชีวิตของมนุษย์ของประชาชนเพื่อเอาตัวอยู่รอดที่ได้เหมือนกับคนเฮาเนี่ยนะเจ้าเชื้อโรคนี่มันก็เหมือนกับคนเฮาเนี่ยนะเฮาก็ต้องปรับตัวว่าจะต้องอยู่รอดปลอดภัยนะเจ้าได้จะได้พ่องในเชื้อโรคก็เหมือนกันเฮาจะต้องอยู่รอดปลอดภัยได้อย่างใดนะเจ้ามันก็เลยกลายพันธุ์มาเรื่อยๆเนาะกลายพันธุ์มาจนเป็นสายพันธุ์ที่มีการแพร่ระบาดได้บนตรวจกันตอนเนี้ยเป็นสายพันธุ์โอมิครอนอย่างที่บอกเนี่ยเจ้า NB181 เป็นสายพันธุ์ย่อยนะเป็นลูกเป็นหลานเป็นเลนเป็นโลนของสมัยโอมิครอนตอนปุ้นละนะจ๊ะสายพันธุ์เนี้ยเปิ้นบอกว่ามันหลบภูมิคุ้มกันได้ดีมันสีว่องนะจ๊ะมันก็จะแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายแต่อาการส่วนใหญ่มันก็จะไม่ได้รุนแรงนะจ๊ะมันก็จะเหมือนกับเป็นไข้เป็นวัดบ่ได้เนี้ยมีไข้ไอเจ็บคอเจ็บเนื้อเจ็บตัวพองเองนะจ๊ะแต่สายพันธุ์เนี้ยต้องระวังกลุ่ม608กลุ่มเสี่ยง608เนี่ยต้องระวังเพราะยังต้องระวังเพราะว่ากลุ่มเสี่ยง608เนี่ยจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังเนาะเป็นผู้ที่มีสูงเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเนี่ยนะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงในการเกิดอาการรุนแรงได้เวลาที่ติดเชื้อมีโอกาสที่จะปัญหามีอาการแทรกซ้อนเนาะอาจจะมีอาการแทรกซ้อนปอดอาจจะอักเสบนะเจ้าก็เลยทำให้มีโอกาสในการเสียชีวิตจากการติดโควิดมากกว่าประชาชนคนธรรมดาทั่วไปที่แข็งแรงดีนะเจ้าวัยหนุ่มวัยสาวละอ่อนนี่นะก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันที่ดีเนาะก็สามารถที่จะบ่ได้มีอันตรายนักหนาถึงขั้นต้องไปนอนโรงพยาบาลกาอย่างกาเนี่ยนะแต่กลุ่ม608เนี่ยคือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปความสามารถของระบบภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับเชื้อโรคเนี่ยมันเริ่มลดลงละมันบ่ได้ดีมากพอละนะเท่าละเอเตอร์เนาะภูมิคุ้มกันเริ่มใครอยู่กับเนื้อกับตัวสักตะใดละเอ็นนะกลุ่ม7โรคเรื้อรังนะกลุ่มโรคที่เสี่ยงโรคทางเดินหายใจนะเจ้าโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหอบหืดนะเจ้าที่ควบคุมอาหารบ่ได้เนาะโรคหัวใจและหลอดเลือดนะเจ้าโรคไตวายเรื้อรังระยะ5ขึ้นไปหรือผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการฟอกไต
นะเจ้าโรคหลอดเลือดสมองผู้ที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะเจ้าโรคเบาหวานก็เหมือนเดียวกันนะโรคเบาหวานโดยเฉพาะรายที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้บ่ดีเนี่ยต้องระวังมะเร็งทุกชนิดนะเจ้าโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ระหว่างการรับยาเคมีบำบัดหรือว่ารังสีรักษาเนี่ยต้องระวังนะเจ้าในการติดเชื้อถ้าติดเชื้อแล้วมีโอกาสในการที่จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงได้นะเจ้าโรคอ้วนก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงนะเจ้าคนที่มีอายุคนที่มีน้ำหนักนักกว่า100กิโลกรัมขึ้นไปดัชนีมวลจ่ายตั้งแต่35กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไปเนี่ยนะถือว่าเป็นแฮมกลุ่มเสี่ยงเป็นอยู่จัดอยู่ในกลุ่ม608 60คือผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปนะเจ้า7โรคเรื้อรังบวกแฮม1คือหญิงตั้งครรภ์รวมเป็น608เนี่ยหญิงตั้งครรภ์อายุตั้งแต่12ขึ้น12สัปดาห์ขึ้นไปสภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงอาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างระบบทางเดินหายใจได้ง่ายกว่าปกตินะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะก็ต้องตรวจมาเดี๋ยวนี้เปิ้นมีที่ตรวจได้ทั้งโควิดนะจ๊ะสวกหูดังทีเดียวนี่นะตรวจโควิดตรวจไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B ตรวจ RSV ได้ในแผงเดียวกันน้ำยาชุดเดียวกันตรวจหูเลยว่าเป็นอาหยังเนี่ยเนาะคุณผู้ฟังเป็นวัดแบบไหนเนี่ยนะเจ้าก็ตรงนี้ต้องฝากคุณผู้ฟังได้ติดตามนะเจ้าตรวจสอบดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเกากันให้ดีต่อยในระยะที่มีความเปลี่ยนแปลงนะเจ้าเรื่องของสภาพอากาศในช่วงที่ฝนตกนะเจ้าเปิดหน้าต่างนอนเนาะอากาศเย็นเอ๋นะเปิดพัดลมจอยอ่ะโอ้เอ๋นะสีจังเป็นวัดเนอะเจ็บคอเจ็บจามไอเอ๋นะมาตึงมาแล้วน้ำมูกฟึดฟัดมาละชิวฮัดชิวใส่กันแล้วได้ชิวใส่กันแล้วก็แพร่เชื้อใส่กันได้เลยนะเจ้าเอาด้วยความห่วงใยกันเจ้าคุณผู้ฟังวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์เจ้า

็เปิดเพลงเพราะๆให้กันได้ฟังเนาะคุณผู้ฟังเนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนและจาก FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์และจากสวทลำพูนให้ความรู้คู่ความสุขและจากคุณผู้ฟังเจ้าก็เรื่องราวข่าวสารและจากในพื้นที่จังหวัดละปูนเท่านี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวนะเจ้าคุณผู้ฟังในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีการประชาสัมพันธ์มีการรายงานมีการบอกนะเล่าให้กันได้ฟังนะเจ้าว่าจะมีอะอย่างเกิดขึ้นพ่องอีเนาะช่วงนี้ก็เริ่มดาครัวกินสลากกันพ่องแล้วนะเจ้าเริ่มดาครัวละรอตันสลากกันละนะเจ้าของละปูนเฮาสลากย้อมก็เตรียมการนั้นนะเจ้าโคมแสนดวงก็เตรียมการนะคุณผู้ฟังสลากย้อมนี่จะจัดวันที่20ถึง26กันยาส่วนโคมแสนดวงที่เมืองละปูนนี่จะ1ตุลาถึง30พฤศจิกาตุลา1ตุลาถึง30พฤศจิกาปีนี้จะช่วงระยะเวลาประมาณ60วันเนาะสำหรับการจัดงานโคมแสนดวงที่เมืองละปูนเฮานี่นะมันตั้งกลางโคมแล้วนะเจ้าตั้งกลางแถววัดพระธาตุได้ถ้าท่านได้กายไปตั้งวัดพระธาตุได้ท่านจะหันโคงหันกลางของเทศกาลโคมแสนดวงนี่เป็นขึ้นละนะเจ้าก้างของสลากย้อมก็ดาแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้างานประเพณีสลากย้อมเมืองละปูนหนึ่งเดียวในโลกเนาะจัดขึ้นที่วัดพระธาตุนะเจ้าเป็นกิจกรรมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ปันห้องว่าอย่างอ่ะปันห้องว่าถ้าบอกไปพอนี่ก็จะบอกฮู้ว่าเอ้ยมันยิ่งใหญ่นะเจ้าประกันแต่จะได้พ่องนะเจ้าแต่ว่าหลังจากที่กินสลากย้อมกันแล้วเนาะก็จะมีการกินสลากตามหัววัดต่างๆละนะเจ้าบางคนก็จะเป็นช่วงต้นเดือนนี่นะที่ว่าจะดาสลากตานสลากกันมันก็กำหนดกันละตามหัววัดตามชุมชนแต่ละชุมชนบ้านเฮานี่ก็จะเริ่มกำหนดการกันไว้แล้วว่าจะมีการจัดงานสลากย้อมกันในช่วงไหนนะเจ้าจัดงานตันสลากกพัดในพื้นที่กันในช่วงไหนเนาะนี่ก็เป็นแห่งกิจกรรมหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนนะเจ้าให้ท่านมาร่วมกันกับงานสลากย้อมเมืองละปูนหนึ่งเดียวในโลกนะเจ้าที่จะจัดขึ้นในช่วงวันที่20 ถึง 26กันยานี้ที่วัดพระธาตุนะเจ้าก็จะมีกำหนดการวันที่20นี่จะมีการแถลงข่าวช่วงทุ่มนะเจ้าแล้วก็เปิ้นจะประกาศผลเนาะเปิ้นท้องเปิ้นบ่ได้ประกาศผลเปิ้นจะประกวดต้นสลากย้อมที่สูง12เมตรสูงเลยวิหารวัดพระธาตุเนี่ยนะที่วันที่12เนี่ยเปิ้นจะกรรมการจะให้คะแนนนะเจ้าเพราะฉะนั้นวันแรกขออภัยวันที่20ต้นสลากย้อมสูง12เมตรเนี่ยเป็นยังคือคะแนนกันนะเจ้าจากนั้นวันที่21ถึง26นี่ก็พี่น้องศรัทธาประชาชนก็ไปร่วมกันทำบุญกินตันต้นสลากย้อมได้นะเจ้าตันขันเข้ากองเข้าเนาะที่วัดหลวงจะกินจะตันฮือภายนะเจ้าเครือญาติตั้งใดที่ล่วงลับไปแล้วอีนะก็ไปกินไปตันกันได้ที่วัดพระธาตุนะเจ้า25กันยาจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการเจ้าจะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนามีขบวนแห่ต้นสลักย้อมช่วงเมื่อคืนตวยเนาะจากนั้นวันที่26เมื่อเจ้านี่จะตานละตานต้นสลักย้อมแล้วก็จะมีการเคลื่อนขบวนครัวตานขบวนต้นสลักย้อมเนี่ยนะเจ้าจาก4แยกประตูลี้มุ่งหน้าสู่วัดพระธาตุจะมีพิธีถวายพระตาหารเพลถวายกองเข้าเนี่ยนะเจ้าตานขันเข้าเนี่ยคือพระสงฆ์สามเณรที่ปั้นมาฮับตานต้นสลักย้อมซึ่งวัดพระธาตุนี้เจิญนิมนต์เนาะนิมนต์ตู้เจ้ามากู้หัววัดเลยนะเจ้าศรัทธาประชาชนก็จะลายที่จะมากินสลักกันที่วัดพระธาตุเนาะพระสงฆ์สามเณรจะฮับตานต้นสลักนะเจ้าเซาะเส้นกันในช่วงบ่ายนะเจ้าบ่าย
โมงกึ่งโดยประมาณในหลังตันพัฒหารเพลแล้วนะจ๊ะก็จะมีการถวายตาลต้นสลากนะทั้งหมดเนาะแล้วก็จะมีการเซาะเซนกันในช่วงบ่ายนะจ๊ะสักบ่ายสามนี่ก็แล้วละคุณผู้ฟังเจ้าก็เชิญชวนนะจ๊ะมาร่วมกันสืบสานพลังศรัทธากับงานประเพณีสลากย้อมเมืองละปูนหนึ่งเดียวในโลกนะจ๊ะวันที่3ถึง26กันยายนนี้ที่วัดพระธาตุเนาะวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนเฮาเจ้าก็ประกาศประชาสัมพันธ์มาในช่วงของรายการช่วงนี้ตัวละกันเจ้าพอเวลาแล้วเวลาเสี้ยงเห็นลาเจ้ากรมผู้ฟังเจ้าดีเจออยถ้าจะได้นำรายการลาท่านผู้ฟังไปเพียงแต่อีก่อนเนาะเดี๋ยวส่งท้ายด้วยกันเพลงเพราะๆให้กันได้ฟังในช่วงนี้ละกันนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันทำคำเจ้ากรมผู้ฟังเจ้าก็ดีเจออยนี่ก็จะมาจัดรายการนะจ๊ะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กรมผู้ฟังได้รับฟังหลากหลายช่วงเวลานะจ๊ะช่วงเจ้าก็จะมีรายการช่วง8โมงพ่อง9โมงพ่องเนาะแล้วแต่วันนะจ๊ะแล้วก็สำคัญเลยก็คือช่วง5โมงถึง6โมงแรงนี่นะรายการข่าวดีที่95ก็ฝากติดตามกันตัวละกันนะเจ้าช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็เป็นประจำที่จะได้เจอกันครับดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าก็จะเอาข้อมูลข่าวสารมาบอกมากล่าวมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเนาะสวทลปูนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนสถานีวิทยุที่มีอายุนะเจ้าเข้าสู่ปีที่42 42แล้วนะเจ้าถ้าเป็นคนเนี่ยอายุบัดน้อยแล้วเนาะก็ฝากติดตามแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็ติดตามวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนเสมอมาตัวละกันนะเจ้าแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันต่อเนื่องกันไปต่อยนะเจ้าเนาะเอาล่ะช่วงนี้ลากันเพียงเท่านี้แล้วนะเจ้าขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีเจ้า

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรับ
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ก่อนจะฟังสปอตนี้เราอยากให้คุณทำใจดีๆเชื่อไหมว่ามีประกันภัยที่คุ้มครองการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพในราคาแค่หลักร้อย
1: แล้วไง
0: นอกจากนี้ยังคุ้มครองดูแลค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพในกรณีที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วย
1: ใช่จริงดิ
0: ทั้งหมดนี้อัตราเบี้ยประกันภัยแค่200
1: 200ต่อเดือนเหรอถูกดีนะ
0: ต่อปี
1: ต่อปี
0: อ้าวช็อกไปซะละประกันภัย200ราคาถูกซื้อที่ไหนคุ้มครองเท่ากันรับเกิน100ให้ประกันภัย200กับคนที่คุณรักโดยสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัย1186
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
4: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
3: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
4: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
3: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
5: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ท่านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีคุณผู้ฟังครับสวัสดียามแลงคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับจากทางสวทลปูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์นะวันนี้ก็ป้ากันนะครับวันจันทร์ที่14กันยายน2569วันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ครับก็มีเรื่องราวนะเพลงเพราะๆนะเรื่องราวนโยบายต่างๆของทางภาครัฐและก็ข่าวในจังหวัดลำพูนมาอุ้มเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้นะครับรวมถึงรายท่านที่ตามในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus ตีนายกบอกว่าจะอาจจะขยายไปแห่ง 1-2 เดือนนะครับซึ่งก็มีข้อตอบรับเนาะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นจะได้นั่นเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงที่2ของรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับแต่ว่าช่วงแรกนี่มาทักทายมาอู้มาคุยกันหน่อยนะครับแล้วก่อนที่จะไปฟังเพลงจากทางรายการนะอู้กันเบาๆทักทายกันพอสมควรละวันนี้ก็จะเปิดเพลงให้ฟังเยอะๆนะครับสำหรับกับข่าวสารที่เตรียมไว้ให้ได้ฟังกันในวันนี้อ่ะทักทายกันพอสมควรนะครับฟังเพลงจากทางรายการกันสักคำหนึ่งช่วงหน้าไปติดตามกันในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับติดตามข่าวสารบ้านเมืองตีหลายหลายท่านนะกำลังรอคอยเช่นกันนะครับท่ามกลางสภาวะค่าครองชีพตียังคงกดดันกระเป๋าตังค์ของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องการส่งสัญญาณล่าสุดจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เตรียมนะคำว่าเตรียมนะจะขยายโอกาสนะขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทย plus นะออกไปแฮม1ถึง2เดือนก็ถือว่าเป็นจังหวะก้าวสำคัญเนาะก้าวสำคัญของรัฐบาลในการอัดฉีดกำลังซื้อช่วงโค้งสุดท้ายของปีนะครับทั้งนี้เงินที่จะนำมาใช้ในโครงการนี้นายกรัฐมนตรีครับได้ระบุว่าจะนำมาจากงบประมาณที่ยังคงเหลือประมาณ 4-50,000 ล้านบาทมาดำเนินการนะครับซึ่งการดึงงบประมาณที่ยังคงเหลือกลับมาหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดบ่เพียงแต่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในประจำวันของประชาชนในระดับฐานรากแล้วนะครับแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศนั่นคือฟื้นตัวนะครับคณะตีนายเอกนิตินะนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ระบุว่ากระทรวงการคลังนะครับก็พร้อมนำข้อเสนอนะไปพิจารณาและยืนยันยังคงมีงบประมาณหรือนะเม็ดเงินนะครับเหลือเพียงพอสำหรับการต่ออายุโครงการเนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็คาดว่าจะมีความชัดเจนนะภายใน 2-3 สัปดาห์นี้นะครับทั้งนี้นายเอกนิตินะยังเผยแถมว่าตลอดระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทย plus ในช่วง3เดือนที่ผ่านมามีร้านค้าเข้าร่วมโครงการประมาณ 1.2 ล้านรายนะสามารถกระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้กว่า 150,000 ล้านบาทเลยทีเดียวการเตรียมขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทย plus ออกไป 1-2 เดือนถือเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ที่ต่างออกเสียงสนับสนุนเนื่องจากเป็นมาตรการนะที่บรรเทาความเดือดร้อนเรื่องค่าครองชีพได้อย่างเห็นผลแต่นะครับแต่ก็ยังมีหลายฝ่ายแสดงความกังวลว่ามาตรการนี้นะจะเป็นเพียงการประคองกำลังซื้อเพียงชั่วคราวเท่านั้นการตีรัฐบาลเลือกนำงบประมาณตียังคงเหลือมาใช้เป็นกลยุทธ์การบริหารทางการเงินที่มองเห็นผลลัพธ์เร็วนะหรือว่า quick win นะครับโดยข้อดีในเชิงการบริหารนอกการรีดประสิทธิภาพจากงบประมาณปีปัจจุบันนะครับตีสุ่มเสี่ยงต่อการเบิกจ่ายบ่ตันหรือเป็นเงินงบกลางคงเหลือจากโครงการอื่นที่สิ้นสุดลงแล้วการนำมาหมุนเวียนลงระบบเศรษฐกิจฐานรากทันทีจะช่วยลดนโยบายนะครับลดระยะเวลาการรอนโยบายเมื่อเปรียบเทียบกับการตั้งงบประมาณก่อนใหม่นะครับแม่ไทยช่วยไทย plus จะเป็นมาตรการที่ได้ใจประชาชนและเห็นผลในระยะสั้นแต่ในเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจครับรัฐบาลจะเป็นต้องเตรียมแผนรองรับนะครับหลังจบการขยายเวลา 1-2 เดือนนี้นะครับเพื่อให้บ่ให้เกิดภาวะเศรษฐกิจสะดุดเมื่อมาตรการนี้สิ้นสุดลงนะครับโดยรัฐบาลจะต้องกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจนและก็ค่อยๆลดอัตราการอุดหนุนเพื่อให้ประชาชนและร้านค้าปรับตัวโดยบทเซฟติดมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐนอกจากนี้รัฐบาลจะต้องใช้ฐานข้อมูลจากโครงการต่อยอดในการดึงร้านค้ารายย่อยเข้าสู่ระบบภาษีอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการร้านค้ารวมทั้งต้องเปลี่ยนจากการแจกเงินสมทบมาเป็นการเพิ่มรายได้ตีแท้จริงผ่านการส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นดึงดูดการลงทุนและแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนการตัดสินใจดึงงบประมาณคงเหลือมาใช้อย่างคุ้มค่านับเป็นการแก้โจทย์เศรษฐกิจเฉพาะหน้าตีสามารถบรรเทาภาระค่าของชีพครับพี่น้องประชาชนนะครับในยามตีราคาสินค้ายังคงตึงตัวและแถมด้านยังเป็นการอัดฉีดสภาพคล่องนะครับอัดฉีดสภาพคล่องลงไปลงสู่ร้านค้ารายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากในทันทีคุณผู้ฟังครับถึงแม้ว่าโครงการจะได้รับเสียงตอบรับอย่างร่นหลามจากประชาชนแต่ต้องเข้าใจเนาะการอุดหนุนงบประมาณย่อมมีจุดสิ้นสุดดังนั้นครับจึงเป็นความท้าทายที่แท้จริงของทางรัฐบาลนะจึงมาใจอยู่ตีว่าการขยายเวลาโครงการได้ยาวนานเพียงใดนะครับแต่ก็คือจะต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัลนะและก็ฐานข้อมูลร้านค้ารายย่อยจากโครงการนี้ไปสู่การสร้างรายได้ตีอย่างยืนคือประชาชนหลังจากนี้ได้จะได้คุณผู้ฟังครับระยะเมื่อระยะเวลาขยายโครงการสิ้นสุดลงนะแถม 1-2 เดือนนี่นะ
สิ่งที่จะเป็นตัววัดความสำเร็จที่แท้จริงนะครับบ่ใช่ตัวเลขยอดเงินหมุนเวียนในระบบช่วงสงท้ายปีแต่คือความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจฐานรากที่จะเดินหน้าต่อยอดด้วยตนเองโดยบ่ต้องพึ่งพายาอัดฉีดจากรัฐบาลแถมต่อไปคุณผู้ฟังครับเมื่อถึงจุดหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับการจะขยายโครงการนี้นะครับอาจจะต้องมาถึงจุดสิ้นสุดนะคุณผู้ฟังครับซึ่งก็ต้องเป็นกำลังใจเนาะเงินรัฐบาลว่าจะเตรียมแผนรองรับนะหลังจบการขยายเวลา 1-2 เดือนนี้ไปจะใดแต่สิ่งที่พี่น้องประชาชนช่วยรัฐบาลได้นะครับนั่นก็คือเมื่อรัฐบาลอาชีพโครงการนี้มาแล้วก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับดูราคาสินค้าถ้าพบร้านค้าไหนเอาเปรียบประชาชนเนาะขึ้นราคาแจ้งไปได้เลยตีกระทรวงพาณิชย์นะครับเฮาบ่ได้ปล่อยวางเพราะอันหยังเวลาตีสิ้นสุดโครงการแล้วราคาตีขึ้นไปช่วงนี้มันจะบ่ลงนะครับหลังจากตีบ่มีเงินอัดฉีดจากทางรัฐบาลแล้วนะครับเฮาก็ต้องซื้อของในราคาตีมันจะบ่ลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับก็เป็นโครงการดีๆเป็นนโยบายดีๆจากทางรัฐบาลแต่ทางพี่น้องประชาชนก็ต้องช่วยกันนะครับเป็นหูเป็นตาแล้วก็บ่เสพติดมาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐด้วยนะครับพักฟังเพลงกิจกรรมหนึ่งเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนของเฮากันพ้องครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับหลังจากที่รับฟังเพลงจากทางรายการเป็นที่เรียบร้อยมาอัปเดตข่าวสารบ้านเฮากันพ้องน้องว่าตั้งแต่เจ้าเนี่ยคือตั้งแต่เจ้ามาเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะหยังกันพ้องมีกิจกรรมอะหยังกันพ้องที่เกิดขึ้นนะครับมาดิจิโอมจะสรุปฮือได้รับฟังกันว่าตลอดทั้งวันนี้จังหวัดลำปูนมีอะหยังกันพ้องนะครับพอประเริ่มกันที่ 9:30 นาทีนาทีกองร้อยบังคับการและบริการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปูนครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็เป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานซึ่งก็มีนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปูนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปูนนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำปูนครับนางสกุลรัตน์จันมณีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปูนรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการการราชการเจ้าหน้าที่กองร้อยอส.และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันนะครับก็เป็นการทำบุญเนาะต่อเจ้านี่นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานและก็เป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลนะครับแล้วก็9:00 นวันนี้นะครับร้องผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะร้องเบญจวรรณมีเผือกนะครับก็เป็นประธานในพิธีโครงการเสริมสร้างศักยภาพการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ69นะครับก็มีหัวหน้าปภ.นะหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็เป็นโครงการเสริมสร้างศักยภาพการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ2569นะครับซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนี่ก็ได้กล่าวว่านะสาธารณภัยนะคุณผู้ฟังเป็นสถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยตีบ่คาดคิดส่งผลกระทบต่อชีวิตร่างกายทรัพย์สินเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตของประชาชนนะบอกว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยดินถล่มอัคคีภัยนะภัยจากสภาพอากาศตลอดจนภัยรูปแบบใหม่ซึ่งก็มีความซับซ้อนขึ้นดังนั้นครับการบริหารจัดการสาธารณภัยนี่บ่ใจภารกิจของหน่วยงานหน่วยใดหน่วยหนึ่งนะครับแต่เป็นภารกิจรวมกันของทุกภาคส่วนโดยมีพื้นที่และประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับจังหวัดลำปูนก็คือความสำคัญนะครับการสร้างความเข้มแข็งของกลไกจัดการภัยในระดับพื้นที่นะบอกว่าจะเป็นในการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรเจ้าหน้าที่อาสาสมัครผู้นำชุมชนรวมถึงอปท.นะคือมีความรู้ความเข้าใจนะทักษะมีทักษะมีความพร้อมในการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณ์นั่นๆขึ้นนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะจะได้เป็นการเตรียมตัวก่อนเกิดภัยพิบัตินะเป็นการเตรียมการเชิงรุกนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นช่วงเจ้าวันนี้เนาะหลังจากนั้นครับช่วงบ่ายนะผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็นำส่วนราชการนำมารวมการอบรมซีโร่คาร์บอนนะครับเตรียมความพร้อมโครงการวิ่งไปเที่ยวไปกับแม่บ้านมหาดไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมประจำปี2569นะครับท่านใดสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี่นะสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้นะครับโดยมีการลงทะเบียนทันละ300

50บาทนะครับ350บาทนี้ได้รับเสื้อที่ระลึกตามแบบที่กำหนดนะครับทั้งนี้ก็มีการฮื้อจังหวัดเนาะรวบรวมข้อมูลผู้สมัครและเก่าขนาดเสื้อส่งฮื้อสมาคมแม่บ้านมหาดไทยภายในวันศุกร์ที่25กันยายน69นะครับและดำเนินการชำระการลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่2ตุลาคมนะครับขอเชิญชวนข้าราชการบุคลากรในสังกัดรวมถึงพี่น้องประชาชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการวิ่งไปเที่ยวไปกับแม่บ้านมหาดไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมประจำปี69ได้มารวมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพการท่องเที่ยวและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะครับช่วงบ่ายเช่นกันครับ13:30 น.รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็มีการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูนครั้งที่3ประจำปี69นะครับเดินหน้าพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรนะครับซึ่งในที่ประชุมวันนี้นะครับก็มีการพิจารณาเรื่องของการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการใช้ที่ดินเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินนั่นเป็นไปตามกฎหมายเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและสนับสนุนการพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัดลำพูนอย่างยั่งยืนนอกจากนี้นะครับเวลา 14:00 นนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็มีการประชุมหารือนะครับจัดตั้งสมาคมโรงแรมและที่พักลำพูนขึ้นนะครับซึ่งก็มีข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการสมาคมโรงแรมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมซึ่งผลการประชุมเป็นจะได้นั่นนะครับถ้ามีความคืบหน้าดีเจโอมจะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเป็นจะได้กันพองสรุปเนื้อหาสรุปข่าวคราวของจังหวัดลำพูนในการปฏิบัติภารกิจแต่ละวันวันนี้ดีเจโอมสรุปให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเรียบร้อยแล้วว่าผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนรวมถึงผู้บริหารจังหวัดลำพูนนะเปิ้ลมีการประชุมมีการจัดกิจกรรมอันอย่างกันพ้องภายในแต่ละวันดิจิโอมก็จะพยายามมาสรุปให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันทุกวันแบบนี้นะครับพักฟังเพลงกันสักครั้งครับเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมครับ

ลับมาป้าการช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับยามแรงจะนี่จะเน้นย้ำคุณผู้ฟังอยู่เสมอเลยนะในเรื่องของการเดินทางบนท้องถนนนะครับช่วงนี้ก็หลายท่านก็ไปรับลูกรับหลานจากการเรียนพิเศษหลายท่านก็เลิกจากการทำงานหลายท่านก็ไปซื้อกับข้าวกับปลาตีห้างนั่นซื้อกันนั่นซื้อกันนี่เพราะฉะนั้นนะครับรถหนักนะยามแรงนะครับยามหัวค่ำจะนี่มืดก็มืดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่ตัวบดีประมาทเอาความปลอดภัยเป็นตีตั้งเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางขึ้นรถขึ้นลาก็คาดเข็มขัดทุกที่นั่งนะครับบดีใจความเร็วเกินกฎหมายกำหนดนะครับบดีประมาทนะครับรบกฎจราจรเว้นระยะห่างจากรถกันหน้าบดีขับเร็วนะครับบ่ต้องฟังบ่ต้องหีบเอาความปลอดภัยเน้นที่ความปลอดภัยเป็นตัวตั้งกันดีกว่าเนาะเพราะว่าทุกเส้นทางครับบ่จะใกล้หรือจะไกลความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับดีเจโอมจะย้ำทุกรายการที่ดีโอมดีเจโอมได้จัดนะครับเพื่อคือมาช่วยกันเนาะพี่น้องประชาชนมาช่วยกันสร้างสังคมให้ความปลอดภัยบนท้องถนนกันลดอุบัติเหตุคือมันเป็นศูนย์ได้ซ้ำดีเลยในจังหวัดลำพูนของเฮานี่นะคุณผู้ฟังช่วยกันนะครับคุณผู้ฟังครับสับขับรถขับรานี่บดีประมาทบดีเล่นมือถือคณะขับขี่ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับสวทลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ดีเจโอมนำรายการคุณผู้ฟังนะนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยวกลับมาป้ากันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม 18:00 น. ถึง 19:00 น.เฮาป้ากันตึงว่านะคุณผู้ฟังครับนะบ่มีวันหยุดเนาะสำหรับรายการคิดดีเพื่อสังคมนะวันนี้ก็จะลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาป้ากันใหม่สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ส่งศาลฎีกาดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาจำนวน77คนในจำนวนนี้มีสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่ง26คนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทค2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาคผู้นำสหรัฐระบุสงครามอิหร่านจะยุติลงภายในปีนี้และสหรัฐอาจเลือกที่จะคงบทบาทในอิหร่านต่อไปต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ส่งศาลฎีกาดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาจำนวน77คนจากพฤติการจัดตั้งเครือข่ายและแทรกแซงผลการเลือกสว.ในจำนวนนี้มีสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่ง26คน
2: นายภาสกรสิริภัคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยว่ากกต.มีมติชี้ขาดคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายหลังดำเนินการไต่สวนจำนวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พ.ศ. 2567ซึ่งสืบเนื่องมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ส่งพยานหลักฐานและรายงานผลการสืบสวนเมื่อช่วงต้นปี2568เกี่ยวกับพฤติการจัดตั้งเครือข่ายบุคคลนัดหมายจัดทำโพยการเลือกจ่ายเงินมัดจำตลอดจนการจัดเตรียมการเดินทางเพื่อหัวผลการเลือกระดับประเทศโดยจำนวนการไต่สวนในคดีนี้มีความหนากว่า 75,722 หน้าผู้ถูกดำเนินคดีทั้ง 77 รายแบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันจำนวน26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.จำนวน36คนและบุคคลอื่นอีก15คนโดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561เช่นการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการจัดทำให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครหรือไม่ลงสมัครและการรับเงินเพื่อเลือกหรือเว้นการเลือกผู้ใดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยด้านนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันว่าการพิจารณาของกกต.มีความเป็นอิสระและอยู่ในกรอบของกฎหมายโดยพิจารณาจากคำร้องพยานบุคคลและพยานที่เกี่ยวข้องทุกด้านไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจและไม่มีแรงกดดันจากสังคมหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างแน่นอน
3: การพิจารณาของกกต.ทุกท่านมีความเป็นอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดูทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเงินหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.เราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2: สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้กกต.จะต้องจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันซึ่งหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าจะมีคำพิพากษาและหากศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิดสมาชิกภาพสว.จะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยตำแหน่งสว.ที่ว่างลงจะใช้การเลื่อนผู้สมัครในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นขึ้นมาแทนหรือหากไม่มีบัญชีสำรองเหลืออยู่จะใช้กระบวนการจับสลากเลื่อนบัญชีสำรองจากกลุ่มอื่นตามกฎหมายต่อไปชาวพิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้จัดทำหนังสือประสานขอข้อมูลไปยังกกต.เพื่อนำมติคดีหัวสว.มาประกอบพิจารณาในสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ของ DSI ตามสำนวนของ DSI ซึ่งมีประเด็นของการสอบปากคำและพยานหลักฐานที่ได้รวบรวมไว้แล้วและจำเป็นต้องรอข้อเท็จจริงและรายงานข้อมูลความเห็นการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งมาประกอบการพิจารณาก่อนสรุปสำนวนและมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่ต่อไป ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทค2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกพร้อมชูแนวทางขับเคลื่อนพลังงานเชื่อมโยงกับการลงทุนและตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาค
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงาน Gas Tech Exhibition and Conference 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากกว่า15ประเทศเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับความยั่งยืนในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ผ่าน3แนวทางสำคัญได้แก่แนวทางแรกการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNG รักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบจากราคาในตลาดโลกแนวทางที่2การทำให้การเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นได้จริงเตรียมจัดงบประมาณ 50,000 ล้านบาทในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เพื่อสนับสนุนครัวเรือนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์และยกเว้นภาษีนำเข้าอุปกรณ์บางประเภทช่วยลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนพร้อมต่อยอดพลังงานชีวภาพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรแนวทางที่3เชื่อมโยงพลังงานกับการลงทุนปรับปรุงกฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพสูงกว่า 60,000 ตารางกิโลเมตรในทะเลอันดามันเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานในภูมิภาค
5: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน Gas Tech 2026เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับความมั่นคงราคาที่เข้าถึงได้และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่รอบที่26ในเขตน้ำลึกทะเลอันดามันพื้นที่กว่า6,200 ตารางกิโลเมตรนอกจากนี้ไทยยังเตรียมขยายศักยภาพการรองรับก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG จากเดิม19ล้านตันเพิ่มเป็น27ล้านตันต่อปีเพื่อรองรับความต้องการพลังงานในภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ตั้งเป้าหมาย Net Zero 2050โดยประเทศไทยเร่งผลักดันเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำทั้งไฮโดรเจนแอมโมเนียและเทคโนโลยีการดักจับและการกักเก็บคาร์บอนหรือ SSC โดยมีโครงการนำร่อง ArtistCCS Project ที่ผ่านการตัดสินใจลงทุนในขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้วซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของไทยในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานคาร์บอนต่ำเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: สอดคล้องกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เสนอนโยบาย3มิติมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยทิศทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดว่ากฟผ.พร้อมปรับบทบาทจากการเป็นผู้ผลิตพลังงานเพียงอย่างเดียวไปสู่การเป็นผู้เชื่อมโยงระบบนิเวศพลังงานและผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศเพื่อรักษาความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับความยั่งยืนโดยกฟผ.ได้วาง3ทิศทางหลักในการขับเคลื่อนมุ่งสู่พลังงานสะอาดได้แก่นวัตกรรมสีเขียวเพื่อความยั่งยืนมุ่งเน้นการผลิตพลังงานสะอาดเช่นโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในเขื่อนต่างๆโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับซึ่งเปรียบเสมือนแบตเตอรี่พลังงานสะอาดขนาดใหญ่ตลอดจนการศึกษานวัตกรรมใหม่อย่างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก SMRการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้ายกระดับระบบส่งไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นและแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนป้องกันปัญหาไฟตกไฟดับโดยนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการพยากรณ์และควบคุมการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งมีระบบประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์และการเตรียมพร้อมรองรับโครงสร้างพลังงานอนาคต
6: เราจำเป็นต้องมีการปรับตัวรองรับการเข้ามาของฟิวเจอร์อินโนเวชั่นใหม่ๆเรามีการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของ PPA เป็นปาร์ตี้แอคเซสนะครับ เรามีระบบซื้อขายพลังงานสีเขียวชื่อว่า UGT 1 UGT 2นะครับอันนี้เตรียมความพร้อมอยู่แล้ว
1: ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแสดงศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในงาน Gas Tech 2026นำเสนอ Soft Power ควบคู่กับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ
7: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าททท.ได้เข้าร่วมจัดแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในเวทีการประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกGas Tech 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคทั้งนี้ททท.ได้นำเสนอแนวคิด Power of Journey ต่อยอดจากยุทธศาสตร์ Healing is the New Luxury ภายใต้ทีม Feel All the Feelings สู่สายตาผู้นำและนักธุรกิจกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกภายในบูธของททท.มุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีชีวิตไทยอาทิการสาธิตชงชาไทยการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยกิจกรรมนวดแผนไทยและมวยไทยควบคู่กับการโปรโมทเส้นทางท่องเที่ยวแบบ20 low carbon lifestyle พร้อมแจกยาดมสมุนไพรที่เป็นของที่ระลึกเพื่อเปิดมุมมองใหม่และตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ช่วยเติมเต็มสมดุลชีวิตซึ่งจะช่วยกระตุ้นความต้องการเดินทางและดึงดูดนักเดินทางคุณภาพตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือไมซ์จากนานาประเทศได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยไม่พบคราบน้ำมันในท่อระบายน้ำเพิ่มเติมและเร่งพิสูจน์หาแหล่งต้นทางยืนยันไม่พบความเชื่อมโยงกับศูนย์ Data Center
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบคราบน้ำมันรั่วไหลในท่อระบายน้ำบริเวณถนนพระราม3ว่าในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาได้พบน้ำมันในท่อระบายน้ำโดยได้ดูดน้ำและน้ำมันขึ้นมาแล้วประมาณ 20,000 ลิตรในจำนวนนี้เป็นน้ำมันประมาณ120หรือราว 4,000 ลิตรและล่าสุดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดตรวจสอบท่อส่งน้ำมันแรงดันสูงที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุอย่างละเอียดเป็นท่อขนาด14นิ้วจำนวน2ท่อมีอัตราการไหลประมาณ 400,000 ลิตรต่อชั่วโมงโดยบริษัทยืนยันว่าไม่พบรอยรั่วบริเวณท่อส่งน้ำมันแต่ยังคงมีคราบน้ำมันซึมขึ้นมาบนผิวน้ำเพิ่มเติมเล็กน้อยซึ่งประเมินว่าอาจเป็นคราบน้ำมันเก่าที่เคยค้างอยู่ในโพรงใต้ดินแล้วถูกน้ำฝนดันออกมาสู่ท่อระบายน้ำจึงต้องตรวจสอบและพิสูจน์เพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงานต่อจากนี้พบว่าปริมาณน้ำมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยวันนี้ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมนำตัวอย่างคราบน้ำมันที่พบส่งตรวจพิสูจน์ว่าเป็นน้ำมันประเภทใดเพื่อวิเคราะห์แหล่งที่มาและหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปอย่างไรก็ตามเบื้องต้นเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับศูนย์ Data Center เนื่องจากอยู่คนละพื้นที่กันชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐเร่งแก้ปัญหาการทุจริตในภาครัฐลดขั้นตอนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการอนุญาตเพื่อปิดช่องทางเรียกรับสินบน
8: นายพลาดอนปริศนานันตกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐครั้งที่1ทับ2569ว่าที่ประชุมได้หารือกรณีตัวเลขดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของไทยที่ต่ำมากซึ่งค่า CPI ส่วนใหญ่อยู่ที่การเรียกรับของหน่วยงานภาครัฐจึงได้หารือคณะกรรมการโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือ CAC ร่วมกันกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันรวมถึงการลดขั้นตอนในกระบวนการอนุญาตของภาครัฐสิ่งสำคัญคือการแก้ไขปัญหาที่ระบบและกระบวนการควบคู่กับการใช้บังคับกฎหมายและเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมชี้จุดเสี่ยงและเสนอแนวทางแก้ไขพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดขั้นตอนลดการพบปะเจ้าหน้าที่และลดการใช้ดุลพินิจที่อาจเปิดช่องให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติและอนุญาตเป้าหมายของรัฐบาลคือต้องการให้ทุกหน่วยงานมีโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถ้าโดยกระบวนการทั้งหมดคณะกรรมการชุดนี้จะพยายามขับเคลื่อนการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปี
9: จะไม่มีการไปทําให้การขออนุญาตค้างอยู่ที่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งซึ่งนําไปสู่การเรียกรับนะครับอันนี้ก็จะไปช่วยลดขั้นตอนแล้วก็ลดการเรียกรับไปโดยอัตโนมัติถ้าเกิดสามารถทําให้ระบบเกิดขึ้นซึ่งก็ได้มอบหมายให้ทาง DGA ไปร่วมมือกับหน่วยงานที่มีการอนุมัติอนุญาตต่างๆไปดําเนินการ
8: นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติให้เดินหน้า3เรื่องสำคัญคือปลดล็อกกระบวนการขอใบอนุญาตโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
2: เร่งพัฒนาระบบโดป้าไอเซอร์วิสของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอติดตามและรับใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองลดขั้นตอนและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นำข้อเสนอแนะจากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือไทย CAC มาปรับปรุงกระบวนการของ4หน่วยงานที่ประชาชนและภาคธุรกิจติดต่อใช้บริการเป็นจำนวนมากโดยมุ่งลดขั้นตอนเพิ่มความสะดวกและลดการใช้ดุลพินิจในการอนุมัติอนุญาตกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ความคืบหน้าคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ปุพพาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมีโชติหรือนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.โดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีและหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปสำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบที่วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนั้นผู้บังคับการกองปราบปรามระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำระดับจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมส่วนวันพรุ่งนี้จะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาการแพร่ระบาดที่เขื่อนลำปาว
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประจำจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเอกชนในการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมเร็วที่สุดโดยมอบหมายให้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางที่จะเสนอของบกลางวงเงินราว70ล้านบาทโดยอยู่ระหว่างจัดทำแผนงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างถาวรอีกด้วย
11: เรื่องปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วแล้วในขณะนี้ก็ได้พยายามให้คณะรัฐมนตรีวัชรพลไปดูในรายละเอียดซึ่งกำลังดูว่าอาจจะต้องขอสุดรายละเอียดมาเสร็จแล้วบางส่วนอาจจะจำเป็นต้องของลูกหลานกับท่านนายกเพื่อไปแก้ปัญหาเรียบร้อย
10: ด้านนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรณีที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันพรุ่งนี้จะเรียกประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นพื้นที่ที่เพิ่งเริ่มพบการแพร่ระบาดจึงต้องรีบเข้าควบคุมและกำจัดวงให้เร็วที่สุดพร้อมสั่งการให้กรมประมงเร่งสืบหาข้อเท็จจริงของการแพร่ระบาดดังกล่าวชวนันท์มาลีรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือ Startup Act เพื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นใ ให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆสตาร์ทอัพได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech สามารถขยายได้สูงสุดถึง10ปีเรียกได้ว่า Startup Act ฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสและสร้างพื้นที่ให้ Startup ประเทศไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพจากร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการเยือนไอร์แลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคาดว่าจะยุติลงภายในปีนี้โดยอาจเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนผู้นำสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อสงครามอิหร่านสิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามสหรัฐจะยอมรับเฉพาะข้อตกลงที่ถูกต้องและจะไม่ทำข้อตกลงที่ไม่เป็นผลดีนอกจากนี้สหรัฐอาจเลือกที่จะคงบทบาทในอิหร่านต่อไปและเก็บน้ำมันของอิหร่านไว้เหมือนกับกรณีของเวเนซุเอลาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นเกินกว่าระดับ$100ต่อบาร์เรลซึ่งเป็นผลจากการที่อิหร่านปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุสและซาอุดีอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันอีสเวสเป็นการชั่วคราวหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งโดรนโจมตีเป้าหมายหลายจุดในดินแดนของซาอุดีอาระเบียสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์เปิดเผยในวันนี้ว่าคุณภาพอากาศในพื้นที่ตอนกลางของสิงคโปร์กลับมาอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอีกครั้งหลังค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศในรอบ24ชั่วโมงหรือ PSI เพิ่มขึ้นแต่ระดับ102เมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นและเพิ่มขึ้นเป็น112เมื่อเวลา 15:00 นจากที่ก่อนหน้านี้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางติดต่อกันเป็นเวลา4วันทั้งนี้คุณภาพอากาศที่ย่ำแย่ลงในสิงคโปร์มีสาเหตุจากสภาพอากาศแห้งแล้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้จุดความร้อนและหมอกควันไฟป่าเกิดขึ้นหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราและหลายพื้นที่ของเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียขณะเดียวกันปัญหาหมอกควันข้ามแดนเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในบางพื้นที่ของมาเลเซียและเวียดนามตอนใต้แล้วต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคใต้ตอนบนและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่าง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 14 เซนติเมตรและเวลา 20:24 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 32 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:06 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 24 เซนติเมตรและเวลา 15:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ แต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

สวัสดีครับคุณฟังพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับทาง FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็ทาง AM 891 kHz แล้วก็เครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับผมณพนลชูเมืองคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับรวมถึงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับคุณเดชธรชัยโสดานะครับอยู่กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับวันนี้นะทักทายกันวันจันทร์นะสุดสัปดาห์ก็ขออภัยวันจันทร์นะเปิดสัปดาห์ใหม่นะครับเราก็มาเจอกันในวันกีฬาและสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนักกีฬาของเราแข่งขันในกีฬาต่างๆนะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศหลายๆ รายการนะครับแล้วก็เอเชียนเกมคุณผู้ฟังครับคิกออฟกันแล้วนะฮะแล้วก็เป็นฟุตบอลนะฟุตบอลหญิงรายการแรกที่เราลงแข่งขันในวันนี้นะครับก็เป็นทีมชาติไทยนะครับเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นซึ่งแข่งกันประมาณ 17:30 นะครับ PPTV HD หมายเลข36นะถ่ายทอดสดรวมถึงทางด้านของช่องทางของแอปพลิเคชัน AIS Play นะที่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะครับให้ติดตามกันได้ร่วมชมกันนะครับว่าดวงกีฬาวันนี้ครับเริ่มต้นที่ผลฟุตบอลนะครับฟุตบอลเอเชียนเกมนะครับรองไทยนะเจอกับญี่ปุ่นนะฟุตบอลเอเชียนเกมปรากฏว่าสาวญี่ปุ่นนะครับเป็นฝ่ายชนะไทยนะนะฟุตบอลนัดแรกรอบแบ่งกลุ่ม E นัดแรกนะครับ8-0ครับที่สนามชิชูโอกะสเตเดียมอีโคป้าชิชูโอกะประเทศญี่ปุ่นนะครับ8-0ครึ่งแรก4-0นะครับครึ่งหลังอีก4-0นะครับโดยญี่ปุ่นได้ประตูลูกแรกจากโยชิโนะนากาชิมะนะครับนาทีที่3ไทยยันได้ยาวเลยทีเดียวนะก่อนจะเสียประตูที่2นาทีที่29ครับชิอินดะคามิยะครับลูกที่2ก่อนที่โยชิโนะนากาชิมะนะฮะจะทำแฮตทริกนะครับนาทีที่37และ40ให้ทีมนำ4-0นะครับ ในครึ่งแรก4-0แล้วนะครึ่งหลังไม่พอนะฮะทางด้านของซาโอริทาคาคาระนะครับซาโอริทาคาระระนะฮะขออภัยนะก็ยิงแฮตทริก3ประตูเลยนะครับให้ญี่ปุ่นนะนำนะ7-0นะนาทีที่ซาโอริยิงนาทีที่70 74และ79 9นาที3ประตูครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการยิงประตูของโคโคโนะซากาอิบาระนาทีที่88นะครับจบเกมครับญี่ปุ่นนะครับเอาชาติไทย8-0นะฮะหลังเกมก็เราก็ได้เห็นข้อผิดพลาดนะข้อบกพร่องอะไรต่างๆนะหลังเกมการแข่งขันนะครับถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนตัวแก้เกมกันแล้วนะก็สู้ไม่ได้จริงๆนะครับนะฮะก็เรานัดต่อไป17กันยายน14นาฬิกานะครับ17กันยายน14นาฬิกานะฮะแต่ถ้าสดทาง MCOT HD 30แล้วก็แอปพลิเคชัน AIS Play นะฮะในการเจอกับทางด้านของญี่ปุ่นนะครับในวันที่17เจอขออภัยนะเจอกับชนิดไทเปเราแพ้ญี่ปุ่นมานะฮะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับให้กำลังใจกับนักกีฬาเรากันต่อนะถึงแม้ว่าแพ้ญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่บอกนะเขาเป็นบิ๊กในเอเชียอยู่แล้วในฟุตบอลหญิงนะครับเราก็ต้องลุ้นกับชนิดไทเปนะฮะแล้วก็เวียดนามแหละนะฮะในการเข้ารอบที่2หรือที่3อย่างน้อยๆนะอันดับ3ดีที่สุดนะครับเป็นกำลังใจกับทัพนักกีฬาของไทยนะครับจากเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนเกมนะครับนักกีฬาชุดใหญ่หลายๆคนของเราก็เดินทางไปเรียบร้อยแล้วนะ

0: อ่ะก็หลายๆทีมกำลังฝึกซ้อมเก็บตัวอยู่นะแล้วก็จะเดินทางสมทบกันนะครับเรื่องของแบดมินตันนะรายการที่นักกีฬาไทยไปโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์ร้อยรายการเวียดนามโอเพ่น2026เงินรางวัล 120,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ3,900,000 บาทนะครับที่สนามเหงียนจูสเตเดียมเมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามนะครับเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะโดยเฉพาะวันอาทิตย์รอบชิงชนะเลิศนะครับนักแบดของเรานะครับเข้ามาถึงลุ้นถึง2แชมป์นะฮะคุณผู้ฟังนะฮะหญิงเดี่ยวแล้วก็คู่ผสมหญิงเดี่ยวนี่ก็คือน้องส้มสรัญรักษ์วิทิสารมือ106ของโลกน้องสาวของวิวกุลุตวิทิสารนะครับเข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับด้านของอิชารานิบารูอามือ39ของโลกจากอินเดียนะครับก็21-8แล้วก็21-15นะครับก็ชนะไปคว้าแชมป์ไปครองนะครับก็ทางด้านของน้องส้มคว้าแชมป์ไปครองนะเก่งเหมือนพี่เลยนะได้เงินรางวัลไป 8,250 เหรียญสหรัฐหรือว่า 270,000 บาทนะครับขณะเดียวกันนะครับคู่ผสมภูมินัทหอมบริกิตจับคู่กับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจมือ7ของรายการนะรอบชิงเจอกับจีนนะแพ้กับมาซีเซียยงกับชินทุยจีจากจีนนะครับแพ้ไป1-2เกมนะเสียดายนะเกมแรกชนะไปก่อนนะครับ22-20แพ้18-21 19-21แต่ก็ได้เงินปลอบใจประมาณ4,180 เหรียญสหรัฐว่า1,300,000บาทนะครับแหมนะได้แชมป์หนึ่งนะครับแล้วก็นี่คืออนาคตของเราเลยนะทางด้านของนักแบดมินตันของเรานะนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งของแบดมินตันนะครับไปชิงเชลเลอร์รายการระดับเยาวชนเอเชียนะครับก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับไปได้เหรียญรางวัลกลับมานะครับก็คือการแข่งขันแบดมินตันนะครับไปคว้าเหรียญรางวัลในการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียแบดมินตันเอเชียอายุ17ปีและ15ปีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับน้องที่ได้เหรียญก็คือน้องณัฐฐาเกิดกฤติยานะครับน้องบูเก้นะฮะก็ได้เหรียญทองแดงนะครับนะก็เป็นการสะท้อนถึงการที่น้องนะได้เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็เป็นผลงานความตั้งใจนะครับของความมั่นนะของน้องน้องนักกีฬาและเรื่องของสมาคมที่สนับสนุนส่งเสริมน้องๆ นะเข้าไปแข่งขันในระดับเอเชียระดับเยาวชนต่างๆนะครับไปสู้กับนักกีฬาของเรานะไปสู้กับนักกีฬาระดับเอเชียนะครับซึ่งทั้งน้องส้มสรัญลักษณ์นะครับน้องสาวของวิวกุลวิทิสารนะฮะนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ106ของโลกนะครับก็หลังจากได้แชมป์นะครับแล้วก็มีทางด้านของรองแชมป์อย่างโนเอลภูนัทหอมบริกิตแล้วก็กวางตุ้งฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจนะครับก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยนะก็โดยพลเอกพลอากาศเอกมณฑลสัจจุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็ไปต้อนรับนะครับรวมถึงทีมเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่ได้1เหรียญทองแดงด้วยนะน้องบูเก้ฮะทางด้านของณัฐฐานะเกริกกฤติยานะครับก็ได้ประเภทหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน15ปีก็เดินทางกลับมาพร้อมกันเลยนะครับนะพลเอกอภิรักษ์เอกมณฑลสัจจุกรก็ไปต้อนรับนะให้ความยินดีกับนักกีฬานะครับส่วนแบดมินตันอีกรายการหนึ่งไปชมเชียร์กันหน่อยนะก็คือแบดมินตันรายการโตโยต้านครสวรรค์อินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์2026นะครับ 15-20 กันยายนที่อาคารพลศึกษา2นะครับอาคาร 4,000 ที่นั่งนะครับสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์นะฮะก็สายแบดมินตันห้ามพลาดนะไปเชียร์ให้กำลังใจกับนักแบดมินตันนะครับซึ่งเป็นอนาคตทีมชาติไทยหมดเลยนะครับ 15-20 กันยายนที่สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่คือเรื่องของแบดมินตันนะครับก็คุณผู้ฟังครับเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลนะก็หลังจากที่ทีมชาติไทยนะประกาศรายชื่อนักฟุตบอลนะในการลุยศึกการแข่งขันฟุตบอลระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นก็คือ FIFA อาเซียนครับ2026ระดับพรีเมียมนะพรีเมียมดิวิชั่นนะครับที่อินโดนีเซียแข่งขันกัน24กันยายนถึง5ตุลาคมนะครับมีการประกาศรายชื่อมานะครับหลังจากที่ดูเดินสายไปดูนะทางด้านของสตาฟโค้ชต่างๆนะไปดูในลีกในศุกร์เสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ประกาศมา23คนนะกัมพลปฐมอัคคุณนะทางด้านของผู้รักษาประตูนะครับจากราชบุรี นะปฏิวัติคำใหม่นะจากทรูแบงคอกนะแล้วก็สรานนท์อนุอินจากบีจีปทุมเนี่ยนะคือผู้สาประตู3คนนะครับส่วนกองหลังกฤษฎากาแมนนะกฤษฎากาแมนจนทานเข็มดีนะครับกฤษฎากาแมนที่บีจีปทุมนะชัยพลอดทนจากการท่าเรือนะครับณัฐพงษ์สาริยาจากชลบุรี FC นิโคลัสแมคคินสันจาก SC เอลเวอร์แบกนะครับมานูเอลทอมเบียจากการท่าเรือนะครับแล้วก็วาริชูทองจากบีจีปทุมนะครับสุพนัทบุรีรัตน์จากการท่าเรือนะครับนี่ก็คือกองหลังนะที่ประกาศรายชื่อมานะครับส่วนทางด้านของกองกลางมีใครบ้างครับคณะคำยกนะจากทรูแบงคอกนะชนาธิปสงกรสินกลับมาช่วยทีมนะครับก็มีชื่ออยู่นะก็มีชนาธิปสงกรสินด้วยนะครับแล้วก็มีธีรพัฒน์ปรือทองนะจากฮอกไกโดคอนซาโดเรซัปโปโรก็ไปโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมอยู่ที่ลีกของญี่ปุ่นนะครับพิรนชัมรัศมีสารัตอยู่เย็นเสกสรรราตรีนะครับสุภโชคสารชาตินะครับฮอกไกโดคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับอีกลานสันรนนะครับบุรีรัมนะอนันต์ยอดสังวานจากบุรีรัมนะครับก็นี่คือกองกลางกองหน้าก็จะมีทางด้านของจูดจุนซับเบลนะจากการท่าเรือธีรศักดิ์เผยพิมาจากการท่าเรือสุภชัยใจเด็ดครับจากบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับในการแข่งรายการนี้เราอยู่ร่วมสายกับเวียดนามฟิลิปปินส์ปากีสถานนะครับแข่งขันกัน26กันยายนนัดแรกจะเจอปากีสถานนะครับที่อินโดนีเซียนะแล้วก็นัดที่2เจอเวียดนาม29กันยายนนะครับ 19:30 นาทีนัดสุดท้ายเจอฟิลิปปินส์นะ2ตุลาคมนะครับที่อินโดนีเซียนะฮะ 16:00 นนะครับแบ่งกลุ่มแบบพบกันหมดนะครับทีมแชมป์เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศอันดับที่2ของกลุ่มจะไปชิงชนะเลิศอันดับที่3อีกสายหนึ่งนะครับก็แชมป์กลุ่มเท่านั้นนะจะไปชิงชนะเลิศส่วนอันดับที่2ของกลุ่มจะไปชิงอันดับที่3ให้กำลังใจกับนักกีฬากันนะครับมาติดตามเรื่องของฟุตบอลนะฮะจากฟุตบอลคุณผู้ฟังครับไปติดตามเรื่องของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับของการแข่งขันเรื่องของความเร็วนะฮะกับการวิ่งนะฮะคอปรันแบงคอกนะฮะหลังจากที่ห่างหายจากประเทศไทยไป7ปีกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานักวิ่งร่วมหมื่นคนนะครับได้ทางด้านของกรุงไทยเอ็กซ่าร่วมจัดนะครับคอปรันแบงคอกนะแล้วก็ผลปรากฏว่ารายการนี้เนี่ยโอ้โหได้เป็นการรวมพลของนักเตะนักเตะลิเวอร์พูลตำนานอย่างซามิฮูเปียก็มานะครับตำนานคว้าแชมป์คาราบาวครับคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยนะฮะรวมถึงทางด้านของทัสดาวีนะอดีตกองหน้าของสโมสรเซติของสโมสร47ประตูนะฟุตบอลหญิงมาร่วมวิ่งด้วยนะ5กิโลเมตรนะครับแล้วก็นักฟุตบอลนะมาร่วมวิ่งกับเรารวมถึงนักวิ่งนะก็สวมเสื้อลิขสิทธิ์นะครับสีแดงวิ่ง10กิโลสีขาววิ่ง5กิโลนะแล้วก็ในทีมบรรยากาศของหน้าราชมังก็คือทีมของลิเวอร์พูลนะแฟนเฟสติวัลอารีนาเป็นทีมของลิเวอร์พูลสุขสันต์กันเรื่อยๆกันนะครับสำหรับการแข่งขันแล้วก็แชมป์สนามนี้เป็นของโค้ชทัศน์ครับสุทัศน์กัลยาณกิตินะครับนะคว้าแชมป์รายการวิ่งรายการนี้ไปนะ10กิโลนะครับก็กรุงไทยเอ็กซ์ทราบกันชีวิตนะร่วมจัดกับรันริโอไทยแลนด์นะผนึกกำลังในการจัดกันครั้งนี้นะครับนักกีฬากว่าหมื่นคนนะฮะทางด้านของโค้ชทัศน์นะครับอดีตทีมชาติไทยนะครับสุทัศน์กัลยาณกิตินะครับอดีตบอลเล็กทีมชาติไทยคว้าอันดับที่1 นะครับ 36.27 นาทีคว้าแชมป์ไปครองนะครับที่2น้องเบสศาสตราพงษ์เจริญเวชนะฮะนักวิ่งมาราธอนหนุ่มไทยนะครับ 37.24 และอันดับที่3ชาลีฮันเตอร์จากออสเตรเลีย 38.02 นะครับก็วิ่งร่วมกันนะครับซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองเต๋าสมชายเข็มกลัดถึงแม้ว่าจะเชียร์แมนยูก็มาเจอมาทักทายมาร่วมวิ่งกันด้วยนะครับนะในการแข่งขันรายการนี้นะครับส่วนเกมที่ผมทายไปมีถูกใกล้เคียงสุดคนเดียวนะคุณนัชชานะนัชชาชูนะครับนัชชานะทายผมวิ่งขออภัยคุณฟังที่แรกบอกว่าจะวิ่งสัก1ชั่วโมงที่ไหนได้บรรยากาศลิเวอร์พูลพาไปครับนะจบที่53.22 นะมีคนทาย54ห่างกันไม่กี่วินาทีนะครับก็ได้รางวัลไปนะคนที่ห่างเกินก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลุ้นกันรางวัลใหม่นะเดี๋ยวรางวัลส่งไปให้นะครับนะครับก็ขออภัยนะที่ขอไปคุณฟังก่อนเพราะว่าทีแรกก็ใบ้ๆว่าแหมน่าจะวิ่งสัก1ชั่วโมง58-59นาทีวิ่งเกาะกลุ่มกับลูกโป่งแต่ที่ไหนได้ครับบรรยากาศพาไปคุณฟังคือบังเอิญว่านะคือวิ่ง10กิโลเนี่ยนะเล่าให้ฟังก่อนเดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยตั้งใจที่จะหลอกคุณผู้ฟังไม่ได้หลอกนะคือตั้งใจจะวิ่งเกาะลูกโป่งจริงๆนะครับแต่ว่าพอปล่อยตัวคุณผู้ฟังนะเขาให้บล็อก A ก็คือวิ่งขาแรงไปก่อนนะคนที่วิ่ง10กิโล10กิโลความเร็วต่ำกว่า40นาทีอ่ะนะไปก่อนนะผมอยู่บล็อก B นะความเร็วเกิน40นาทีถึง1ชั่วโมงอยู่บล็อก B นะครับแล้วก็ลูกโป่งเพเซอร์เนี่ยเขา60นาทีที่ผมตั้งเป้าว่าจะวิ่งเกาะเนี่ย นะเขาออกกับกรุ๊ป A นะฮะออกไปกับกรุ๊ป A แล้วก็กรุ๊ป B ออกหลังจากกรุ๊ป A ไปแล้วก็คือปล่อยขาแรงวิ่งไปก่อน3นาทีนะแล้วก็กรุ๊ป B ค่อยจะออกผมก็อยู่ในกลุ่มท้ายๆของกรุ๊ป B แหละนะฮะก็เลยวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งตามไปกว่าจะไปทันลูกโป่งเพเซอร์นะที่บอกว่าจะตามนะครับโอ้โหใช้เวลาเกือบ5กิโลอ่ะถึงตามทันนะพอตามทันเสร็จแล้วเนี่ยนะรองเท้ามันดีครับแล้วสนุกกับการวิ่งมันก็เลยไหลไปต่อครับจบที่ 53.22 นาทีนะขออภัยคุณผู้ฟังนะที่ใบไว้เกิน1ชั่วโมงนะฮะส่วนคนที่ได้รางวัลนะเดี๋ยวก็ส่งรางวัลไปให้นะนะครับนี่คืองานวิ่งอีกงานหนึ่งนะครับส่วนที่บางแสน10นะก็มีการขันวิ่งเหมือนกันนะอีลิตต่างชาติก็เอธิโอเปียเคนยาเขาสู่สีกันส่วนอีลิตไทยที่ได้แชมป์นะทางด้านของอนุชาพาดานะแซงชนะทางด้านของสัญชัยนามเขตได้ที่1นะครับหญิงก็คือของไทยก็คือปริยาสนสิมนะครับนี่บางแสน10นะครับอีกรายการหนึ่งไปดูความเร็วกันที่จังหวัดพิจิตรนะครับจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับสนามที่4สนามสุดท้ายนะครับจบเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งพิธีเปิดการแข่งขันนะครับได้รับเกียรติจากนายศิราชวงศ์เสงี่ยมนะครับนายศิราชวงศ์เสงี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานพร้อมด้วยนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะครับแล้วก็นวาเอกทิตพรน้อยรักเลขาธิการสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเป็นตัวแทนของพลเอกเดชาหิมกระสีนะครับซึ่งผลการแข่งจักรยานประเภทถนน Thailand Open 3/4นะครับประชาชนชายที่1ก็คือพรหมนัทวัฒนปรีดานะฮะจากทีมสปายนะครับคว้าแชมป์ไปแล้วก็ที่2มนตรีธีรประทีปนะมนตรีธีรทีพนะฮะทีมอิสราเอลได้อันดับที่2แชมป์ประเทศไทยเป็นของพรเทพโพสุวรรณนะครับได้ครองถ้วยพระราชทานกับคะแนนสูงสุดก็คือ98คะแนนนะครับประชาชนหญิงเป็นของแชมป์สนามนี้เป็นของจุฑามาศอาริยะประพลนะจากทีมสปายนะครับที่2พรพิชญาของนอกจากสปายแล้วก็ที่3เนี่ยฐานิตาลอวิสัยจากทีมอิสราเอลนะครับแล้วก็แชมป์ประเทศไทยเป็นของอัศริยาชูพุทธพงศ์นะครับจากทีมคอนอชั่นไซคลิงนะครับคะแนนรวม124คะแนนของถ้วยพระราชทานนะครับซึ่งผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ในเว็บไซต์ของ thaicycling.or.gh นะครับรายการต่อไปของสมาคมกีฬาจัดการแข่งขันก็คือการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสุริกิติ์ประจำปี2569นะสนามที่5สนามสุดท้าย9-11ตุลาคม2569ที่สนามเวโรดมหัวหมากนะครับนักกีฬาก็สอบถามสนใจก็ไปที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานนะครับ thaicycling.or.gh นะครับความเร็วของมอเตอร์ไซค์ครับ MotoGP กลับมาได้ลุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ34ซานมาริโน่กลางปีที่มิซานโออิตาลีนะครับในรอบสปินเรสมาร์กมาเควสนะครับคว้าแชมป์พอรอบเมนเรสปรากฏว่ามาโคเบเชตตินะครับอาพิเลียซึ่งได้ตำแหน่งโพสิชันนะครับนำทางด้านของมาร์กมาเควสอยู่จากดูคาตินะครับออกสตาร์ท1ที่2ที่3เฟมินแอนเตเกจากเกรซอนี่เรซซิ่งนะครับแข่งไปแข่งมานะครับทางด้านของแค่6รอบนะครับทางด้านของมาโกเบเชติตีลังกาล้มลงไปนะต่อหน้ากองเชียร์ของชาวอิตาลีนะครับแค่รอบแรกเองนะครับมาร์กก็นำแล้วก็ต่อมาก็ฟาเชสโกบานาญานะก็ทีมเมดของมาร์กมาเกก็ล้มไปอีกคนหนึ่งนะครับอิตาลีล้มหมดเลยนะครับฮอเก้มาตินจากอาร์เพเลียเรซซิ่งนะไล่แซงเป็นผู้นำอยู่แป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่โดนมาร์กมาเกสมาแซงกลับคืนในรอบที่12จากนั้นมาร์กก็นำยาวเลยนะครับจบเข้าเส้นชัยอันดับที่1นะครับได้เป็น25คะแนนรวมสปินเรทด้วยคะแนนรวม274คะแนนนะครับตอนนี้คะแนนสะสมมีคะแนนเท่ากับฮอเก้มาร์ตินนะแต่ผลงานโดยรวมสนามล่าสุดก็คือได้แชมป์นะฮะเป็นการคว้าแฮตทริกเลยนะครับแชมป์สปินเรทแชมป์เมนเรท3สนามติดต่อกันของมาร์กมาเกสนะครับโอ้โหก่อนหน้าฤดูกาลเนี่ยตามหลัง100กว่าคะแนนนะแต่ตอนนี้นะครับลุ้นป้องกันแชมป์อีกแล้วนะ274คะแนนนะครับสนามต่อไปของ MotoGP นะครับที่ออสเตรียนะครับ18-20กันยายนนะครับรอติดตามกันนะครับสุดสัปดาห์นี้นะ18-20กันยายนนะครับนะก็รอติดตามกันส่วนนักกีฬาไทยในรุกกี้รายการต่างๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแจ้งให้ทราบนะครับ ส่วนศึกฟอร์มูล่า1นะครับ34สเปนิชกรังปรีที่มาดริดกรุงมาดริดสเปนนะครับก็แชมป์สนามนี้เป็นของอันโตเนลลี่นะครับคว้าแชมป์ไป292คะแนนนะทิ้งห่างทีมเมทอย่างจอร์จรัสเซลนะมี81คะแนนนะครับส่วนอันดับที่2สนามนี้เป็นของมาร์คเวอร์สเตเปนนะครับนะอันดับที่3คือเลนโน่นอริสนะครับก็มานำยาวเลยแหละทางด้านของอันโตเนลลี่ตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์นะครับส่วนการแข่งขันความเร็วในสายน้ำนะครับ Toyota WGP1 Waterjet Pro Tour Thailand 2026นะครับที่บึง CSC Water Sport นะครับใกล้สารพันท้ายนรสิงห์กรุงจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็วันสุดท้ายกองเชียร์ไปเฮกันทั้งสนามเลยนะแล้วก็สนุกสนานมากนะครับแล้วก็พิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากคุณศรีศักดิ์วัฒนพรมงคลนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีปิดนะครับแล้วก็หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดสมุทรสาครนะอบจ.อบจ.นะเทศบาลมากันนะให้กำลังใจกับนักกีฬานะครับแล้วก็ร่วมมอบรางวัลให้กับทีมนักกีฬานะครับโดยมีทางด้านของคุณจิราพรกาญจนพิทักษ์รองเลขาธิการสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับนะครับรุ่นโปรแอมรันเบา 1,100cc โอเพ่นนะครับแชมป์สนามนี้เป็นของบอยสุภทัศน์ฟูตระกูลนะครับนะคว้าแชมป์ไปแล้วก็จะของแชมป์ประเทศไทย5สมัยซ้อนแชมป์โลกวัวคัพ3สมัยนะก็คว้าแชมป์ไปนะครับโอ้คะแนนเต็ม180คะแนนนะคว้าแชมป์ไปนะครับรุ่นโปรแอมสกีแกรนด์พริกนะครับเรือยืนอาชีพแรงได้เร็วที่สุดครับธนวินโมลีนะครับคว้าแชมป์หน้าที่สมุทรสาครคว้าแชมป์ไปนะครับเป็นแชมป์ครั้งแรกในที่น่าประทับใจเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีนักแข่งอีกคนหนึ่งนะไปพลาด3สุดท้ายเครื่องมีปัญหาครับไม่สามารถลงแข่งขันในโมโตสุดท้ายได้ทำให้ธนวินโมลีเนี่ยคว้าแชมป์นะครับส่วนรุ่นสปอร์ต GP ครับเรือนั่งกึ่งยืนโฉบเฉี่ยวที่สุดนะฮะเจ้าเก่งธีรชัยมีชัยนะฮะคว้า173คะแนนคว้าแชมป์ไปครองนะครับนะคว้าแชมป์ไปครองนะแล้วก็ส่วนแชมป์ประเทศไทยก็น่าจะเป็นของพอสกิตติกรผิวงามนะฮะจากยามาฮ่าเวฟรันเนอร์นะครับดีกรีแชมป์ประเทศไทยปี2023นะครับก็มีคะแนนสะสมนะครับก็คว้าแชมป์ประเทศไทยนะครับไฮไลท์อีกรายการหนึ่งก็คือโปรรันอะเบาท์2000 GP นะครับเรือนั่งแรงและเร็วที่สุดในโลกนะครับพูนเพิ่มพูนธีระพัฒน์พาณิชย์นะครับจากสยามซีดูเรซซิ่งทีมบายไดนาโวนะแชมป์เก่านะก็ไร้เทียมทานนะครับคว้าแชมป์รายการนี้นะเป็นการคว้าแชมป์ประเทศไทยสมัยที่3ของตัวเองปิดฉากฤดูกาลอย่างสมราคาเลยทีเดียวนะครับนี่คือการแข่งขัน WGP1 Water Pro Tour Thailand 2026นะครับโดย Toyota แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกันจัดการแข่งขันนะครับการแสดงรายการสุดท้ายของปีนะ US Open นะครับแชมป์หญิงเดี่ยวอารีนาซาบาเลนกามือหนึ่งของโลกนะจากเบลารุสนะครับก็เจอกับด้านของเอเลนาริบาคิน่าจากคาซัคสถานมือสองของโลกนะครับแล้วก็เป็นด้านของเอเลนาริบาคิน่าจากคาซัคสถานโชว์ฟอร์มนะอย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปชนะซาบาเลนกา2ต่อ1เซตนะครับ6 4 5 7และ6 2คว้าแชมป์ US Open เป็นสมัยแรกนะครับแล้วก็ขยับขึ้นเป็นมือ1ของโลกนะครับเป็นแกรนด์สแลมรายการที่3ของริบาคิน่านะครับหลังจากเคยคว้าแชมป์วิมเบิลดัน2022แล้วก็ออสเตรเลียนโอเพ่น2026นะครับส่วนชายนะครับด้านของอเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟนะครับชนะเบนเชลตันนะครับคว้าแชมป์ US Open นะครับใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงนะชนะ3ต่อ1เซตนะครับชนะ 6-3 7-6 ไทเบรกเกต 2-5-7 และ 6-2 คว้าแชมป์นะปีนี้คว้าเฟนโอเพ่นนะครับคว้า US Open นะครับเคยชิงวิมเบิลดันแพ้นะน่าเสียดายนะครับแต่ไม่เป็นไรได้มา2แชมป์ในการเข้าชิง3แชมป์แกรนด์สแลมนะครับเมื่อคืนแมนยูคาบ้านครับแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เหลือ10คนนะครับฟิลโฟเดนเจอใบแดงนะครับแล้วก็เออร์ลิงฮาเลนเนี่ยยิงประตูให้ทีม 1-0 นะครับแต่ลูกนี้เหมือนจะมีปัญหานะนะทางด้านของผู้ตัดสินดู VAR แล้วบอกว่าไม่ล้ำหน้าแต่ที่สุดแล้วกรรมการผู้ตัดสินนะครับมาตัดสินตอนหลังนะบอกว่าตัดสินผิดพลาดนะครับว่าทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้มีล้ำหน้าไปก่อนนะแต่ว่ากรรมการในสนามก็ตัดสินไปแล้วให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะชนะแมนยู1ประตูต่อ0นะครับตอนนี้แมนซิตี้ชนะรวด4นัดแล้วนะครับมี12คะแนนนะครับส่วนแมนยูก็แพ้ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับนัดต่อไปของแมนยูก็คือเจอไบรตันนะครับส่วนแมนซิตี้เจอนอริชนะครับเอนโซมาเดสกาคุม4นัดนะในแมนซิตี้ชนะรวดนะชนะบอลมัด 2-1 ชนะพาเลต 4-1 ชนะโคมตี้ 1-0 ชนะแมนยู 1-0 นะครับนะส่วนเอนโซมาเดสกาบอกว่าเหลือ10คนทำตัวไม่ถูกนะมูจะเล่นยังไง ที่แดดดี้ที่ชนะนะครับส่วนไมเคิลคาร์เรกนะก็บอกว่าไม่พอใจกรรมการอ่ะในการตัดสินนะครับก็โกรธ VR นะใครๆก็โกรธอ่ะตัดสินแบบนี้จริงๆนะครับอาร์เซนอลเซฟจุดโทษได้ก่อนที่บุกมายิงชนะทางด้านซันเดอร์แลนด์ 2-0 นะครับบูโน่กิมาไรส์นะครับยิง 1-0 แล้วก็บุยกาโยซาก้ายิงจุดโทษให้ทีมชนะ 2-0 นะครับก็ยังอยู่12คะแนนจากชัยชนะ4นัดรวดนะฮะนัดต่อไปก็บุกคาราบาวนะฟุตบอลคาราบาวครับเจอกับอิปสวิชทาวน์นะครับนะครับส่วนสเปอร์นะเสมอเอเวอร์ตัน 0-0 หาประตูแรกนะสเปอร์ยังไม่ได้นะอาร์เซนอลมิลาก็หา3แต้มเหมือนกันนะครับไปแพ้ฟอร์เรสต์นะฮะ1ประตูต่อ2นะลิเวอร์พูลเสมอนะ 0-0 และเชลซีเสมอฮัน 2-2 นะครับนี่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับลีกอื่นค่อยมาว่ากันวันพรุ่งนี้วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายน2569กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักเตะทีมชาติไทยลงแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:04 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552ในโอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยเวลา 16:17 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเบิกนายเลกงสุงอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนายเลแคงไฮรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและข้าราชการระดับสูงฝ่ายเวียดนามและฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับ เวลา 17:18 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับณที่นั้นนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคู่สมรสชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายชองฟรองซัวบรุนผู้จัดการทั่วไปพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเวลา 8:50 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่65ณอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 14:08 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12ณโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 10:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันเดียวกันนี้เวลา 7:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณองค์การบริหารส่วนตำบลปงอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสร้าน 7-Eleven สาขาบางปูอำเภอยะริงและองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารและอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญอาหารและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานมามอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับนักเรียนคณะครูและบุคลากรให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้นักเรียนคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาจำนวน50ชุดณองค์การบริหารส่วนตำบลปง ป ้านจุฬาภรณ์พัฒนา5อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายังเจ้าหน้าที่และประชาชนพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่ทุกฝ่ายโดยทรงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องและทรงห่วงใยความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่และประชาชนพร้อมพระราชทานกำลังใจให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอดทนและมุ่งมั่นอย่างเต็มกำลังความสามารถการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกศจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
2: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกศจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้กรมศิลปากรโดยมีนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีรับมอบด้วยกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้คัดเลือกไม้จันหอมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีลักษณะเหมาะสมยืนต้นตายตามธรรมชาติและมีพิธีบวงสรวงไม้จันหอมไปเมื่อวันที่20สิงหาคมโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้ดำเนินการตัดและแปรรูปไม้จันหอมได้ไม้จันหอมแปรรูปเป็นขนาดต่างๆจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าหลังจากที่ได้รับไม้จันหอมมาแล้วทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะใช้ความรู้ความสามารถและความประณีตในการจัดทำพระโกศจันทร์และพระหีบไม้จันทร์ให้เป็นไปตามแบบแผนโบราณราชประเพณีพร้อมบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกศจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติตั้งแต่การจัดหาต้นจันหอมพิธีบวงสรวงพิธีตัดต้นจันหอมและขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดและสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดสตูลจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสตูลประจำปี2569ณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศาลากลางจังหวัดสตูลภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินก้าวสู่ทศวรรษที่3อ้อมกอดของแม่เพื่อส่งต่อพระราชปณิธานและสร้างพลังแห่งความดีให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้านและชุมชนโดยได้มีการมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่หมู่บ้านจำนวน8หมู่บ้านและ2ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสตูลทั้งนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินถือเป็นพลังความร่วมมือของประชาชนในระดับชุมชนที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้หมู่บ้านและชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถร่วมกันดูแลและแก้ไขปัญหาของตนเองได้อย่างยั่งยืนอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝึกเตรียมความพร้อมให้กับสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติงานกับทีมกู้ภัยแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์ยกระดับกู้ภัยไทยสู่สากล
4: พลเอกศิวะพระมรทัศน์กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยร่วมติดตามพิธีการฝึกเตรียมความพร้อมให้กับสุนัขทรงเลี้ยง MICIF และสุนัขทรงเลี้ยงนาตาชาเพื่อเข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานสุนัขกู้ภัยตามหลักเกณฑ์ขององค์การสุนัขกู้ภัยสากลหรือ INAO โดยมีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมซ้อมกล่าวว่าการที่สุนัขทรงเลี้ยงได้เข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานระดับสากลในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงศักยภาพสูงสุดของสุนัขกู้ภัยเท่านั้นแต่ยังถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถด้านการค้นหา และกู้ภัยของประเทศไทยให้เท่าเทียมกับระดับสากลพร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สุนัขทรงเลี้ยงสามารถปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกับทีมค้นหาและกู้ภัยตึกถล่มแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถือเป็นเกียรติสูงสุดที่ได้มีส่วนร่วมในการประสานงานและจัดเตรียมการฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนซึ่งการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้จะมุ่งส่งเสริมภารกิจการช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาสาธารณภัยของประเทศต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์ต้อนรับผู้แทนสำนักข่าวซินหัวสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสื่อยุคใหม่ชูบทบาทสื่อภาครัฐที่พึ่งพาได้ในยามวิกฤตและก้าวสู่ดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี AI
5: นางทัศนียพรดวงแก้ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวท.ให้การต้อนรับนายหลี่ซื่อหยางตัวแทนฝ่ายวางแผนและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และนายหลี่ซินซื่อฝ่าย AI และ Data Center คณะสำนักข่าวซินหัวสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานด้านสื่อระหว่างวันที่13ถึง19กันยายนนี้เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวทางการดำเนินงานด้านการผลิตและเผยแพร่ข่าวสารรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนไทยและจีนโดยผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้กล่าวเน้นย้ำถึงบทบาทของการประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อโทรทัศน์วิทยุและโซเชียลมีเดียในฐานะสื่อสาธารณะภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลว่ามุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้โดยสัดส่วนรายการประกอบด้วยสาระความรู้และข่าวสารร้อยละ70และความบันเทิงร้อยละ30กรมประชาสัมพันธ์ยังคงครองใจประชาชนและเป็นช่องที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดในยามเกิดสถานการณ์วิกฤตเช่นอุทกภัยหรือแผ่นดินไหวนอกจากนี้ยังเร่งเดินหน้าปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบขยายช่องทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลักพร้อมนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในงานเบื้องหลังทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบข่าวปลอมและการช่วยผลิตอินโฟกราฟิกเพื่อให้ทันต่อพฤติกรรมของผู้ชมยุคใหม่ควบคู่ไปกับการสื่อสารสู่ระดับสากลผ่านทาง NBT World ที่นำเสนอข่าวสารภาคภาษาอังกฤษและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยขณะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งกำลังก้าวสู่ปีที่96ยังคงทำหน้าที่อย่างแข็งแกร่งผ่านเครือข่ายกว่า100สถานีทั่วประเทศพร้อมสืบสารเอกลักษณ์และงานพระราชพิธีสำคัญของชาติสำหรับการเดินทางมาเยือนของคณะสำนักข่าวซินหัวในครั้งนี้นอกจากจะมีการบรรยายพิเศษและการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันแล้วยังมีกำหนดการศึกษาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไทยณสถานที่สำคัญต่างๆเช่นพระบรมมหาราชวังสนามมวยราชดำเนินรวมถึงการเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเยี่ยมชมโบราณสถานตลาดน้ำและเรียนรู้ศิลปะการแสดงโขนซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไปนันนภาแสนตุ้มรายงาน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา20นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือดำเนินการซ้อมรบร่วมด้วยกระสุนจริงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยมีหน่วยทหารเข้าร่วม5หน่วยเพื่อเป็นการทดสอบอาวุธยุทโธปกรณ์และระบบการรบรูปแบบใหม่อาทิอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีหลายประเภทขีปนาวุธร่อนทางยุทธวิธีขีปนาวุธนำวิถีทางยุทธวิธี และเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องขนาดใหญ่ซึ่งอาวุธยุทโธปกรณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงอนุภาพการทำลายล้างมหาศาลด้วยการระดมยิงถล่มแบบรวมศูนย์โดยสามารถโจมตีเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างแม่นยำไม่พลาดเป้าการฝึกซ้อมทางทหารดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นดำเนินการซ้อมรบร่วมภายใต้ชื่อรหัส Freedom Aid เมื่อวันที่7ถึงวันที่11กันยายนที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นการรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการกรุงปักกิ่งของจีนเตรียมดำเนินมาตรการห้ามประชาชนครอบครองใช้งานหรือขนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนของโดรนในเขตพื้นที่กรุงปักกิ่งท่ามกลางความกังวลด้านความมั่นคงโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่15พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปซึ่งผู้ครอบครองโดรนจะต้องทำลายหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ดังกล่าวออกจากพื้นที่กรุงปักกิ่งก่อนมาตรการมีผลบังคับใช้โดยผู้ที่ฝ่าฝืนอาจถูกยึดโดรนและปรับเงินตามที่กฎหมายกำหนดอย่างไรก็ตามทางการกรุงปักกิ่งจะให้เงินสนับสนุนสำหรับผู้ที่นำโดรนไปทำลายหรือขายคืนผ่านช่องทางรับซื้อรวมถึงบริการจัดส่งโดรนออกนอกเมืองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่มีข้อยกเว้นสำหรับการใช้โดรนในบางกรณีอาทิการต่อต้านการก่อการร้ายการเกษตรการบรรเทาภัยพิบัติและการวิจัยนายเกนตะโคจะผู้สมัครที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรครัฐบาลภายใต้การนำของนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชนะการเลือกตั้งผู้ว่าการจังหวัดโอกินาวาด้วยคะแนนกว่า 420,000 คะแนนเหนือนายเดนนิทามากิผู้ว่าการจังหวัดโอกินาวาคนเดิมที่ได้คะแนนประมาณ 270,000 คะแนนโดยนายโคจะชูนโยบายสนับสนุนแผนของรัฐบาลกลางญี่ปุ่นที่ให้ย้ายฐานทัพอากาศฟูเทนมาของนาวิกโยธินสหรัฐไปยังพื้นที่ที่ชุมชนอยู่อาศัยเบาบางกว่านี้แทนการย้ายฐานทัพออกจากจังหวัดโอกินาวาทั้งหมดทั้งนี้สหรัฐมีกำลังพลทั้งหมดราว 54,000 นายที่ประจำการในญี่ปุ่นส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดโอกินาวาขณะที่ประชาชนในพื้นที่ไม่พอใจปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฐานทัพสหรัฐมานานหลายปีทั้งคดีล่วงละเมิดทางเพศมลพิษเสียงรบกวนและอุบัติเหตุจากเฮลิคอปเตอร์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้นำโดยชนาธิปสงกระสินกัปตันทีมพร้อมด้วยนิโคลัสมิเคลสันฟูลแบ็กจากสโมสรเอลเวอร์สแบกในบุนเดสลีกาเยอรมนีขณะที่แนวรุกยังมีสุภโชคสารชาติและธีรพัฒน์ปรือทองสองผู้เล่นจากสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรทีมในศึก J2 ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าพอใจและตื่นเต้นที่จะได้ทำงานร่วมกับทีมชุดนี้ซึ่งเป็นชุดที่ดีที่สุดส่วนในตำแหน่งแบ็กซ้ายที่เรียกแบ็กซ้ายอาชีพมาติดทีมเพียงคนเดียวนั่นคือนิโคลัสมิเคลสันมองว่าชัยพลอดทนสามารถเล่นและทดแทนตำแหน่งดังกล่าวได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถานเวลา16นาฬิกา29

0: 9กันยายนพบเวียดนามเวลา19นาฬิกา30นาทีและ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์เวลา16นาฬิกาเมืองพัทยาร่วมกับจังหวัดชลบุรีและพันธมิตรจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการ Amazing Thailand พัทยามาราธอน2026ติดตามได้จากรายงาน
1: นายนริศนิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายปรเมศงานพิเชษนายกเมืองพัทยานายวีรพงษ์พงสวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายกอบเกียรติแสงวณิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยแลนด์ไตรวีร่วมแถลงข่าวความพร้อมในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติรายการ Amazing Thailand พัทยามาราธอน2026 Presented by Mama ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่26ถึง27กันยายนนี้โดยมีการแข่งขัน4ระยะคือระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรและระยะ 4.5 กิโลเมตรประกอบด้วยวีลแชร์และวิ่งซัมมารี่รันโดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 21,000 คนจาก58ประเทศทำสถิติสูงสุดในรอบ33ปีนายวีรพงษ์พงสวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเมืองพัทยามีศักยภาพและความพร้อมในทุกๆด้านเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของทวีปเอเชียมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีคุณภาพโดยการจัดการแข่งขัน Amazing Thailand พัทยามาราธอนในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่33มีจุดปล่อยตัวเส้นชัยบริเวณ Terminal 21พัทยาถนนพัทยาเหนือจังหวัดชลบุรีวิ่งเรียบชายหาดของเมืองพัทยาก่อนวิ่งผ่าเมืองและวิ่งเรียบชายหาดจอมเทียนซึ่งถือว่าเป็นรายการวิ่งมาราธอนที่ได้วิ่งเรียบชายหาดยาวที่สุดในประเทศคาดว่าจะสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวแก่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีได้มากกว่า288ล้านบาทจากจำนวนผู้เข้าแข่งขันและผู้ร่วมงานกว่า 40,000 คนผ่านิดคาดมากรายงาน
0: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่ทีมวินเซิร์ฟทีมชาติไทยโดยนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาลงฝึกซ้อมในทะเลซึ่งเป็นสนามแข่งขันจริงเป็นครั้งแรกหลังสภาพอากาศเริ่มดีขึ้นภาพรวมถือว่านักกีฬามีความพร้อมเต็มที่ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยได้เข้าโปรแกรมเตรียมร่างกายและเสริมกล้ามเนื้อด้วยการเข้ายิมเวทและคาร์ดิโอเป็นเวลา2ชั่วโมงที่มหาวิทยาลัยในเมืองคิวชูก่อนเดินทางเข้าเมืองนาโกย่าในวันพรุ่งนี้โดยโค้ชปาร์คกีวอนกล่าวว่าให้นักกีฬาใส่ใจการเสริมสร้างร่างกายและเวทด้วยความระมัดระวังเนื่องจากเป็นการเข้ายิมครั้งแรกในรอบ2สัปดาห์สำหรับการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20จะแข่งขันระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมนี้โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับอิหร่านอินโดนีเซียและคีร์กีซสถานปิดท้ายที่ทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยโดยนายกมลตันกิมหงผู้จัดการทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกมูลนิธิตะกร้อแห่งประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งในขณะนี้สภาพร่างกายโดยรวมสมบูรณ์แต่จะต้องบริหารการฝึกซ้อมและดูแลร่างกายให้เหมาะสมหลังผ่านศึกคิงครับครั้งที่39เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม4ประเภทได้แก่ทีมชุดชายทีมเดี่ยวชายทีมชุดหญิงและทีม4คนหญิงตั้งเป้าคว้าให้ครบทั้ง4เหรียญทองปู่ริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
4: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเรา ควรคบบัณฑิตผู้ชาย

0: ประหลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
1: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
2: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้มีชื่อตอนว่าดาวสองเมืองเป็นผลงานการประพันธ์โดยรมนกมลนาวินเรียบเรียงและบันทึกเสียงทางวิทยุโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

สายลมหอบไอหมอกเย็นยะเยือกกระโชกซัดผ่านชะง่อนผาบนยอดเขาสูงเทียมเมฆแผ่นฟ้าคืนนี้ดำสนิทประดับประดาด้วยหมู่ดาวสีเงินวาวเต้นระยิบระยับณเบื้องล่างแสงไฟดวงเล็กๆนับหมื่นดวงพากันเปล่งแสงแข่งกับหมู่ดาวบนท้องฟ้าเด็กหญิงวลาทรุดตัวลงนั่งที่ลานโล่งริมผามองไปยังเบื้องล่างอย่างตื่นตาพร้อมกับความสงสัยแหล่งกำเนิดประกายไฟดวงเล็กๆนั่นเธอเคยเอ่ยถามปู่จนได้รู้ว่าเป็นดวงไฟที่เกิดจากสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์แม้ปู่จะบอกว่าแสงจากดวงไฟนั้นสวยงามสู้แสงจากดาวบนท้องฟ้าไม่ได้กะนั้นเธอก็อยากลงไปเห็นกับตาตัวเองสักครั้งหลังเสียงหนึ่งดังขึ้นทางด้านหลังเด็กหญิงสะดุ้งหันไปมองทางต้นเสียงเพ่งมองอย่างใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยหิ่งห้อยนับร้อยเปล่งแสงน้อยๆเกาะตามใบไม้ระยิบระยับสวยไม่แพ้ดาวบนฟ้าแล้วก็ดาวในเมืองชายชราค่อยๆเดินฝ่าความมืดออกมาปู่เธอร้องทักขึ้นเผยรอยยิ้มอันเปี่ยมสุขแทบทุกค่ำคืนเธอจะแอบมาที่ริมผาแห่งนี้และก็เป็นปู่นั่นเองที่รู้ว่าจะตามหาได้ที่ไหนถ้าหากไม่เห็นเธอนึกแล้วว่าต้องอยู่ที่นี่ค่ำแล้วมาทำไมชายชราพูดด้วยน้ำเสียงแฝงความกังวลใจไว้เต็มอกก็อยากมาดูดาวบนดินมาตอนกลางวันจะเห็นแล้วจ้ะปู่เด็กหญิงส่งน้ำเสียงยอกย้อนไม่เบื่อบ้างหรือไงไม่เบื่อหรอกไม่มีทางเบื่อปู่ก็รู้ว่าหนูชอบดูดาวในเมืองมันสวยกว่าดาวบนฟ้าที่หนูเห็นจนเบื่อแล้วเธอพูดอย่างกับคนที่ตกอยู่ในห้วงแห่งความรักเดี๋ยวก็จะได้ลงไปแล้วไปนั่งมองให้เต็มตาทั้งวันทั้งคืนเลยเป็นไงเสียงแหบพล่าของใครบางคนลอยมาจากด้านหลังของปู่วาโพเด็กหนุ่มวัยเพิ่งเต็ม20ปรากฏตัวขึ้นก้าวมายืนเคียงข้างปู่เขาเบะปากกอดอกมองหน้าน้องสาวด้วยหางตาเด็กหญิงชักสีหน้าทันทีไม่พอใจในคำพูดประชดประชันของเขาทุกคราวที่เธอเอ่ยชื่นชมเมืองเขามักชักสีหน้าแล้วก็พูดกระทบกระเทียบออกมาไปไกลๆเลยอย่ามาหาเรื่องเด็กหญิงทำหน้าเงาจ้องมองผู้ปิ่นพี่โดยมีปู่ยืนสีหน้าตึงเครียดเหมือนคิดอะไรบางอย่างด้วยความหนักใจจนไม่ได้สนใจหลานทั้งสองซึ่งกำลังลับฝีปากกันอย่างไม่ยอมลดราวาศอกเรากำลังจะโดนไล่ให้ลงไปอยู่ข้างล่างทุกคนกำลังเศร้าเสียใจมีแต่เธอคนเดียวนั่นแหละที่ดีใจจนตัวสั่นว่าพอพูดเสียงเครียดทำไมจะต้องเสียใจลงไปแล้วมันอาจจะดีก็ได้ดียังไงเราเกิดแล้วก็เติบโตกันที่นี่ถ้าไปอยู่ข้างล่างแล้วจะทำมาหากินอะไรว่าพอพูดขึ้นอย่างไม่พอใจเด็กหนุ่มเตะหินก้อนหนึ่งกระดอนไปชายชราคุ้นคิดคำพูดของหลานชายใช่ว่าแกจะไม่รู้ว่าสิ่งที่รออยู่ข้างล่างนั่นคืออะไรแต่ไม่มีใครสามารถฝ่าฝืนคำสั่งของทางราชการได้สิ่งที่พวกแกอยู่ที่นี่มาก่อนจะประกาศเป็นเขตอุทยานด้วยซ้ำพวกแกถูกผลักดันและก็ขับลงจากเขาด้วยเหตุผลว่าเพื่อเป็นการป้องกันการ

บุกรุกแพ้วถางตัดไม้ทำลายป่าและล่าสัตว์ซึ่งมันไม่เป็นความจริงผู้แกรักป่าดูแลป่าเพราะว่าป่าดูแลชีวิตผู้แกมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษที่เกิดแล้วก็ตายในประเทศไทยแต่จะให้ทำอย่างไรใครจะมารับความจริงจากปากผู้แกยิ่งคิดชายชรายิ่งกลัดกลุ้มอยู่ในอกยังไงหนูก็จะไปพี่ว่าพอไม่อยากไปก็อยู่ไปสิไปแอบอยู่ก้นเหวนั่นไงไม่มีใครหาเจอหรอกเด็กหญิงชี้ว่าพลางทำสีหน้าเย้ยหยันผู้พี่ยิ่งกลายเป็นการยั่วยุจากนั้นทั้งสองก็ทะเลาะกันอย่างหนักปู่ยืนฟังเหตุผลของแต่ละฝ่ายอย่างอ่อนใจหลานรักทั้งสองปะทะอย่างไม่กลัวความเป็นพี่น้องจะพังพินาศจนผู้เป็นปู่ต้องเดินจากมาอย่างทนฟังไม่ได้

น้องสาวสะบัดหน้าใส่เดินกลับบ้านไปแล้วทิ้งพี่ชายไว้กับความกังแค้นนึกถึงเรื่องที่เคยเกิดขึ้นเขาเกลียดเมืองเกลียดนายจ้างคนนั้นคนที่หลอกเขาทำงานโดยไม่มีค่าตอบแทนซ้ำยังขายเขาต่อให้กับเรือประมงถูกหลอกให้ไปทำงานอย่างหนักในเรือที่ไม่ได้มีเพียงปลาเรือที่แอบขนคนแปลกหน้าแปลกภาษาราว20คนจากเรือลึกลับลำหนึ่งขึ้นมาบนเรือเขาแล้วก็นำไปซ่อนอยู่ในห้องเก็บปลาใต้ท้องเรือหลังเห็นตำรวจน้ำลาดตระเวนเพียงแค่เวลาไม่นานใครจะคิดว่าพวกนั้นจะตายทั้งหมดและที่สุดเมื่อกลับขึ้นฝั่งก็ถูกตำรวจตรวจค้นทุกคนถูกควบคุมตัวรวมทั้งเจ้าของเรือเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นแต่กลับถูกจับไปด้วยสุดท้ายเขาถูกขังอยู่หลายปีทั้งที่ยืนกรานว่าไม่รู้เรื่องไม่มีใครเชื่อเขาเด็กหนุ่มตะเบงเสียงขึ้นอย่างเจ็บปวดดังสะท้อนขุนเขาที่ยืนตระหง่านอยู่ตรงข้ามและคล้ายจะมีใครอีกคนยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ส่งเสียงกลับมาด้วยประโยคเดียวกันซึ่งก็เป็นน้ำเสียงแห่งความเจ็บปวดรวดร้าวไม่ต่างกันเขายืนกัดฟันจนกรามนูนเป็นสันกำหมัดทั้งสองแน่นตาจ้องเขม็งจากริมผาลงไปยังแสงไฟดวงเล็กๆที่ขึ้นเต็มลานดินเมื่อกลับถึงบ้านพ่อปู่กำลังก้มๆเงยๆเก็บของลงตะกร้าสารใบใหญ่เพื่อนบ้านหลายคนต่างก็ขนย้ายของออกจากยุ้งข้าวทุกคนอยู่ในอาการอะไรอาวรณ์ไม่ต่างกันอย่างที่ปู่เคยพูดพวกเราโตมาพร้อมกับต้นไม้บางต้นเห็นกันทุกวันจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วถิ่นที่เกิดก็หวังจะให้เป็นถิ่นตายดินที่อบอุ้มเราและบ้านเรือนก็อยากให้กลบหน้าหลังหมดลมหายใจหากแต่ว่าตอนนี้จำเป็นต้องทิ้งความผูกพันทุกอย่างไว้ที่นี่ใครก็ยากจะทำใจได้กว่า30ครัวเรือนกำลังจะถูกสายลมแห่งช่องชะตาพัดลงจากที่สูงลงสู่เบื้องล่างว่าพอพูดอะไรไม่ออกได้แต่ปลดปล่อยความเสียใจไปกับการระบายลมหายใจออกแรงๆแล้วช่วยปู่ยกตะกร้าผูกมัดเข้าของรวมกันให้แน่นหนาชำเลืองมองหยาดน้ำตาของใครหลายคนที่กำลังยกของออกมากองไว้หน้าเรือนของตนอย่างเงียบงัน

ตะวันใกล้ตรงหัวกลุ่มเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าราว20คนทยอยเดินขึ้นมาถึงหมู่บ้านกะเกณฑ์ให้ชาวบ้านทั้งหมดที่สั่งให้เก็บสัมภาระไว้พร้อมแล้วลงไปอยู่ในที่พักตีนเขาตาเท่าเซิงดูชายชราผู้มีอายุยืนที่สุดในหมู่บ้านยืนอาลัยนาข้าวขณะบอกลูกหลานให้ยกฉลอมใส่ไก่หลายสิบตัวที่ลงแรงเลี้ยงไว้ด้วยตัวเองแม้ปากแกจะบอกว่าถึงอย่างไรก็ไม่ยอมไปไหนจะต่อสู้จนถึงที่สุดแต่เมื่อเจ้าหน้าที่มาหยุดยืนที่หน้าเรือนปากแกก็สั่นจนไม่สามารถพูดสิ่งที่ตั้งใจไว้ได้ยืนน้ำตาไหลดูเจ้าหน้าที่คนหนึ่งสั่งพักพวกให้รื้อถอนบ้านเรือนและยุ้งข้าวทุกคนที่ได้ยินก็ยืนอึ้งตะลึงงันรีบทักท้วงเป็นเสียงเดียวกันว่าจะไม่ยอมให้รื้อถอนเหย้าเรือนที่ลงแรงปลูกสร้างมากับมือเด็ดขาดจะปล่อยให้เป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำไว้ที่นี่คนที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าหันหลังกลับไปพูดอะไรสักอย่างกับลูกน้องด้วยภาษาที่ฟังไม่เข้าใจแล้วก็หันมาพยักหน้าปู่รู้สึกโล่งใจมองแปลงพริกของตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายเดินไปเด็ดเม็ดพริกสีแดงหลายกำมือวางลงบนห่อผ้าดิบสีหม่นแล้วก็ม้วนเก็บเข้าย่ามติดตัวไปด้วยเวลาก้มลงเก็บเม็ดที่ร่วงจากกำมือของปู่ขึ้นใส่ห่อผ้าเล็กๆของตัวเองอย่างกระฉับกระเฉงผิดกับวาโพที่ต้องทำใจอย่างหนักกว่าจะหยิบของได้แต่ละชิ้นกระฟัดกระเฟียตาขวางใส่เจ้าหน้าที่ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่พากลุ่มชาวเขาทั้งหมดทยอยเดินลงเขาระหว่างหยุดพักเหนื่อยครึ่งทางใต้ร่มเงาไม้เด็กหญิงเวลามองใบหน้าปู่ดูอ่อนแรงอาจเพราะว่าต้องแบกสัมภาระหลายอย่างเกินกำลังเด็กหญิงยื่นกระบอกทรงสูงให้ชายชราใส่หน้าตอบสั้นๆด้วยริมฝีปากแห้งผากอีกนานไม่ปู่ถึงจะถึงอ่ะเด็กหญิงเอ่ยพลางมองลงไปยังพื้นที่ทางชันเบื้องล่างชายชรามองหน้าหลานสาวด้วยสีหน้าเศร้าไม่รู้แกตอบพลางหันกลับไปมองทางที่เดินมาอย่างอะไรอวรว่าโพเดินมานั่งใกล้ปู่เขามีสีหน้าไม่สู้ดีบอกปู่ว่าลืมนำของสำคัญมาด้วยอยากจะกลับไปเอาที่บ้านเมื่อปู่ถามว่าของนั้นคืออะไรเขาจึงตอบว่าเป็นเหรียญชาวเขาของพ่อปู่พยักหน้ารู้สึกกังวลแล้วก็กำชับให้ระวังตัวรีบไปเถอะแกกระซิบบอกหลานชายปู่จะเดินช้าๆถ้าตามไม่ทันก็ให้ไปถามที่อุทยานแล้วกันว่าพอพยักหน้ารับมองหน้าน้องสาวแล้วก็รีบลุกขึ้นเดินไปหย่อนก้นนั่งห่างจากปู่ราวสิบวาเขามองหน้าเพื่อนสองคนซึ่งเป็นหลานของตาเท่าเซิงดูส่งสัญญาณให้เตรียมพร้อมเมื่อแน่ใจแล้วว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้สนใจพวกเขาจึงค่อยๆลุกขึ้นวาดเท้าย่องออกไปอย่างแผ่วเบาพริบตาเดียวทั้งหมดก็หายลับไปหลังพุ่มไม้ปู่แอบมองผ่านหางตาด้วยความเป็นห่วงว่าพอรู้สึกผิดที่ต้องโกหกปู่เขาทำใจไม่ได้ที่ต้องลงไปอยู่ที่นั่นเขากับเพื่อนตกลงกันว่าจะหลบหนีไปหลังเขาเก้ค่อยไต่ลงไปทางหุบเหวซ่อนตัวอยู่ที่นั่นก่อน

แม้ว่าหนทางที่เลือกจะเป็นการเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตแต่ก็ยังดีกว่าไปเป็นแรงงานให้กับพวกคนเมืองผู้ที่เคยสร้างบาดแผลชะกันไว้ในใจเขาเขาร่ำลาปู่เป็นครั้งสุดท้ายรีบก้มหน้าระงับน้ำตาเอาไว้ก้าวตามเพื่อนที่กำลังเดินไปยังทางที่ดวงตะวันค่อยๆคล้อยลงต่ำจนร่างเงาของคนทั้งหมดลับหายไปหลังเหลี่ยมเขาอีกไม่นานขบวนอพยพก็จะถึงตีนเขาใกล้ถึงบ้านใหม่แล้วชายชราเดินไปพลางเดี๋ยวหลังมองตลอดทางป่านนี้ยังไม่เห็นแม้แต่เงาของหลานชายแกนึกสังหรณ์ใจขึ้นมายิ่งนึกถึงวันนั้นที่หลานกลับมาหาแกแล้วก็เล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเมืองด้วยน้ำเสียงแห่งความโกรธแค้นจนถึงกับสาบานว่าจะไม่กลับลงไปข้างล่างอีกเด็ดขาดแกก็เริ่มมั่นใจว่าหลานคงจะหนีไปเสียแล้วหัวใจของแกหล่นวูบลงจากอกตอนนี้คงเหลือแต่หลานสาวคนเดียวที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวดวงวิญญาณแก่ชราดวงนี้ให้อยู่ต่อไปได้แกมองไปยังยอดเขารู้สึกปวดร้าวในอกขบวนอพยพย้ายถิ่นลงเขาค่อยๆเคลื่อนตัวพร้อมสัมภาระที่แบกไว้เต็มหลังราวกับฝูงมดย้ายอาหารกลับเข้ารังต่างกันก็ตรงที่ฝูงมดกลุ่มนี้ยังไม่รู้ว่ารังของตนเองอยู่ที่ใด

เป็นเวลากว่า2เดือนที่ชาวเขาราว30ครัวเรือนเริ่มเดือดร้อนหลังย้ายลงมาพร้อมกับข้าวสารจำนวนหนึ่งจอบเสียมหอบไก่มาเพียงครอบครัวละไม่กี่สิบตัวและก็เกลือคนละกำมือหมู่บ้านตีนเขาซึ่งเต็มไปด้วยหลังคาเรือนชานของผู้มาอยู่ก่อนแม้ผู้มาใหม่จะยังปลูกเรือนไม่ครบถ้วนทุกครัวเรือนแต่ก็คเนได้ว่าจะมีพื้นที่เหลือไว้ทำกินไม่มากนักอย่าว่าแต่พ่อปลูกเลยไก่ซักเล้าอาจจะต้องเลี้ยงแอร์อัดกันใต้ถุนเรือนพื้นที่พ่อปลูกที่ถูกเตรียมไว้ไกลจากแหล่งน้ำแม้ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าจะจัดการระบบน้ำให้ทั่วถึงแต่ก็เป็นไปอย่างล่าช้าและก็ยังไม่เป็นระบบมากนักสามพื้นที่ทำกินยังถูกจัดสรรเป็นแปลงเล็กๆซึ่งเมื่อลงมือปลูกข้าวและพืชไร่ได้ผลผลิตเพียงหยิบมือหลายครอบครัวเริ่มแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการแบ่งสมาชิกส่วนหนึ่งไปเป็นแรงงานรับจ้างในเมืองให้พอมีรายได้อีกทางแต่ก็มีอีกนับสิบที่แอบหนีกลับขึ้นเขามุ่งหน้าไปอยู่ตามรอยต่อของสองแผ่นดินชายชรามองอนาคตของตัวเองนั่งถอนใจอย่างคิดไม่ตกตัดสินใจไม่ได้ว่าจะหยิบจับทำอะไรแกมองร่างกายผายผอมผิวหนังเหี่ยวย่นของตนเองอย่างปลดปลงทั้งร่างกายและจิตใจถ้าไม่มีเรี่ยวแรงใดๆได้แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้เลยแกไม่รู้จะทำอย่างไรคิดถึงหลานชายถ้าหากเขาอยู่ด้วยคงดีไม่น้อยเวลานั่งฟังเพื่อนหญิงซึ่งกลับมาจากไปสมัครทำงานที่ร้านอาหารในเมืองพร่ำพรรณนาถึงสิ่งแปลกตาแสงไฟสวยๆที่ดูเหมือนจะไม่ยอมหลับไหลตลอดราตรีเสื้อแขนตุ๊กตาและก็กระโปรงสีฟ้าติดปลายด้วยลูกไม้เล็กๆสีขาวซึ่งแลดูอ่อนหวานเมื่อหญิงสาวรุ่นพี่ผู้กำลังสวมบทนักเล่าสวมใส่สิ่งที่เนรมิตให้ดวงตายาวรีและคมกริบถูกเรียกว่าไอลายเนอร์ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของหญิงสาวในเมืองหลายสิ่งถูกนำมาบอกเล่าด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเวลาทำตาโตเมื่อรู้ว่าขนตางอนงามที่ติดอยู่ปลายเปลือกตาของเพื่อนนั้นคือขนตาปลอมเธอประหลาดใจกับหลายสิ่งที่เนรมิตความงามให้กับผู้หญิงเวลา

เดินกลับมานั่งหน้าเรือนครุ่นคิดถึงเรื่องที่เพื่อนพูดเกี่ยวกับการไปทำงานที่ร้านอาหารในเมืองคำบอกเล่าหลายอย่างทำให้หัวใจเธอกระพือปีกพึบพับแทบจะโบยบินออกจากอกอยู่ที่นี่ก็เหมือนอยู่ไปวันวันไม่มีงานให้ทำมากเหมือนอยู่บนเขาไก่ที่เลี้ยงไว้ก็เริ่มลดจำนวนลงเพราะว่าถูกปู่จับทำอาหารเธอใคร่คิดไปถึงพี่ชายผู้กล้าเลือกหนทางให้กับตัวเองแล้วหนทางของเธอล่ะเธอเริ่มคิดถึงดาวในเมืองซึ่งเมื่อก่อนมักแอบไปยืนอยู่ที่ริมผาบ่อยๆและตอนนี้เธอก็เดินทางลงมาอยู่เบื้องล่างห่างกันเพียงแค่เอื้อมนี่คงเป็นพรวิเศษที่เธอเคยอธิษฐานขอจากดวงดาวที่ลานดินแล้วจะมีเหตุผลใดที่จะไม่คว้าโอกาสนี้ไว้แต่เมื่อนึกถึงประโยคนึงของเพื่อนก็เกิดกังวลขึ้นมาอีกในเรื่องที่เจ้าของร้านจะรับแค่คนงานที่อายุเกิน18ปีขึ้นไป

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าดาวสองเมืองยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
2: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ป

0: ชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
1: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์เจาะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับกรุงเทพมหานครประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมสถานที่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: กรุงเทพมหานครประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมสถานที่และมาตรการรักษาความปลอดภัยในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
7: นายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่รักษาความปลอดภัยและการจราจรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานสนับสนุนพระราชพิธีและการจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องโดยเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมพื้นที่ตามแนวเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศและพื้นที่โดยรอบให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสมพระเกียรติในการนี้สำนักการโยธากรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงผิวจราจรตามเส้นทางริ้วขบวนที่1ถึง6ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในหลายจุดอาทิถนนมหาราชถนนท้ายวังถนนกัลยาณมัยตรีถนนอัสดางถนนหน้าพระลานและถนนสนามชัยขณะที่ถนนราชดำเนินในอยู่ระหว่างการฉาบผิวจราจรและถนนเส้นกลางสนามหลวงอยู่ระหว่างงานปิดรางระบายน้ำและรื้อประตูรั้วซึ่งภาพรวมผลงานมีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ74และกำหนดแล้วเสร็จในวันที่30กันยายนนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติประชุมปรับยุทธศาสตร์การสื่อสารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันสร้างการรับรู้และข้อเท็จจริงสู่ประชาชนทุกกลุ่ม
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาตินัดแรกมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ัฐมนตรีในฐานะรองประธานร่วมประชุมด้วยโดยนางสุภชีกล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันเจอทั้งวิกฤตเศรษฐกิจและความมั่นคงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนจึงมุ่งหวังสร้างความร่วมมือและขยายผลงานนโยบายรัฐให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆและเสียงสะท้อนจากประชาชนเพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายให้ตอบโจทย์การแก้ปัญหาให้มากที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนตลอดจนช่วยป้องกันและสกัดกั้นการรับรู้ข่าวปลอมทางนี้มั่นใจว่าการประชุมนี้จะทำให้การสื่อสารของรัฐบาลมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับประชาชนด้านนางสาวสุภมาศในฐานะที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่าที่ผ่านมาได้พยายามผลักดันความเชื่อมโยงระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลเพื่อให้การสื่อสารและการชี้แจงนโยบายเป็นไปในทิศทางที่ดีที่จะช่วยสื่อสารกับประชาชนครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมชลประทานเปิดเผยสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศยังรองรับน้ำได้อีกกว่า 22,000 ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมเตือนเฝ้าระวังภัยแล้งนอกเขตชลประทานจากเอลนีโญที่อาจส่งผลกระทบถึงกลางปีหน้าน
2: ายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำว่าปัจจุบันประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมส่งผลให้มีฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้บางแห่งแต่ภาพรวมปริมาณฝนสะสมยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยขณะที่สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 54,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 171 ของความจุอ่างรวมกันและยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 22,000 ล้านลูกบาศก์เมตรรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลายแห่งที่ยังมีปริมาณน้ำค่อนข้างน้อยกรมชลประทานคาดว่าเมื่อสิ้นฤดูฝนวันที่1พฤศจิกายนนี้ปริมาณน้ำจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ50พร้อมประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อยให้อยู่ที่ร้อยละ60สำหรับการประเมินสถานการณ์น้ำในปีนี้ยังไม่มีความกังวลเรื่องอุทกภัยขนาดใหญ่แต่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมเฉพาะจุดที่เกิดจากฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆหรือเรนบอมส่วนภัยแล้งพื้นที่นอกเขตชลประทานต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากอิทธิพลของเอลนีโญ
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
5: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ก็ใจเย็นลงละขอบคุณมากนะน้อง
5: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ

ให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมค่ํานี้เราเจอกันแล้วนะครับผมหลังจากที่หยุดไป3วันเนาะศุกร์เสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับวันนี้วันจันทร์แล้วก็มาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณเพลงลูกกรุงเพราะๆที่น้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงจะนำมาฝากท่านผู้ฟังในยามค่ำคืนแบบนี้นะรวมไปถึงอาจจะมีแทรกเพลงลูกทุ่งไปบ้างนะครับผมเผื่อใครที่แบบว่าเป็นแฟนลูกทุ่งแล้วก็เป็นแฟนลูกกรุงด้วยก็จะได้แบบขับกล่อมกันยามค่ำคืนแบบนี้ในช่วงเช้านะครับผมช่วงกลางวันแล้วก็บ่ายเนาะอากาศค่อนข้างแปลกๆนะเรารู้สึกว่าอากาศค่อนข้างที่จะร้อนพอสมควรเลยนะครับแล้วก็มีฝนตกลงมานะตกแปลกด้วยนะครับผมตกหยุดหยุดตกหยุดหยุดอยู่หลายรอบเหมือนกันนะแล้วก็ทำให้หลายๆพื้นที่เนาะบางที่ก็จะเป็นตลาดนะแม่ค้าตกใจกันบ้างนะครับไงแล้วช่วงนี้นะครับก็จะมีฝนแบบนี้อยู่พอสมควรนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ตกเยอะนะครับผมแต่ว่าตกแบบเหมือนไล่นะเหมือนตกไล่แป๊บๆแล้วก็หยุดไปนะฮะอย่างนั้นแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยหากใครไปผ่านบริเวณที่มีก้อนเมฆดำๆแล้วก็ฝนตกนะครับก็ต้องดูแลตัวเองถ้าหากโดนฝนเนาะบางทีตัวเปียกนะครับก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ที่เป็นเสื้อผ้าเปียกก็เอาออกไปนะครับแล้วก็สวมใส่เสื้อผ้าที่มันแห้งแล้วก็ทำตัวให้แห้งๆโดยเฉพาะศีรษะของเรานะครับเมื่อไหร่ที่ศีรษะของเราเปียกก็อาจจะทำให้เราไม่สบายกันได้แล้วก็ช่วงนี้โรคเจ็บไข้ได้ป่วยค่อนข้างเยอะด้วยสิครับผมดังนั้นแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นพิเศษละกันเนาะในช่วงนี้ยังไงแล้วสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็ห่วงใยท่านผู้ฟังทุกท่านนะไม่อยากให้ป่วยกันแบบว่าในช่วงนี้ดีกว่าเนื่องจากว่าเวลาป่วยโรคหนึ่งมันเหมือนจะมีอะไรที่แบบตามมาอีกเยอะเลยเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนโรคภัยแค่เจ็บต่างๆค่อนข้างที่จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับผมดังนั้นแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยกินอาหารให้ครบ5หมู่นะครับผมแล้วก็ออกกำลังกายหากทำได้ดีกว่าเนาะการออกกำลังกายต้องดูในเรื่องของสุขภาพของท่านผู้ฟังด้วยเหมือนกันนะครับหากใครที่วิ่งไหวก็วิ่งหากใครเดินไหวก็เดินนะครับผมหรือบางคนอาจจะแค่แบบขยับเนื้อขยับตัวอยู่บริเวณบ้านเนาะเหมือนพ่อกับแม่น้องอั้นนะฮะก็จะทานข้าวเสร็จก็จะเดินอยู่รอบบ้านเลยนะครับผมประมาณครึ่งชั่วโมงนะอันนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของการทำให้เราได้ยืดเหยียดบ้างนะหลังจากที่เราอาจจะนั่งทำงานมาทั้งวันแล้วบางคนนะฮะก็อาจจะแบบว่ายืนมาทั้งวันเช่นการขับรถทั้งวันเช่นการออกกำลังกายสักนิดนะครับแล้วก็ทานอาหารที่มันมีประโยชน์นะครับยังไงแล้วฝากไว้ด้วยช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมเรามาดูแลสุขภาพใจกันสักหน่อยนะครับเพลงก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เรามาฮีลใจนะหรือว่าชาร์จแบตพลังใจของเรานะครับผมค่ำคืนนี้ก็มีเพลงเพราะๆแน่นอนเลยที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับอย่าลืมนะครับผม1ชั่วโมงหลังจากนี้เราอยู่กับเพลงเพื่อคุณนะครับเพลงลูกกรุงเพราะๆลูกทุ่งแซกไปนิดนึงนะครับผมมาอยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงเต็มๆพักฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับช่วงหน้านะครับวันนี้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและอาจจะต้องบอกท่านผู้ฟังที่เป็นคนรักสัตว์กันสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้ระแวดระวังกันบ้างเดี๋ยวกลับมาฟังกันนะครับกับเพลงเพื่อคุณครับ

กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับผมหลังจากที่ฟังเพลงลูกกรุงนะครับผมเพราะๆไปประมาณ 2-3 เพลงนะครับเพื่อที่จะได้แบบว่าผ่อนคลายกันในช่วงยามค่ำคืนแบบนี้นะครับเหมือนที่น้องอั้นบอกไปเนาะช่วงนี้ก็โรคภัยไข้เจ็บค่อนข้างเยอะเลยก็ไม่อยากให้ท่านผู้ฟังท่านไหนเลยนะครับผมป่วยเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่นะครับผมหากใครที่รู้สึกนะครับผมรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเหมือนจะป่วยก็อยากจะให้หายไวๆนะครับผมหรือใครที่ยังไม่เป็นอะไรนะครับผมแต่มีในเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงนะครับผมไม่ว่าจะตากฝนแหละหรือไปเจอในเรื่องของพื้นที่ที่มันแออัดและอาจจะทำให้เป็นได้ก็อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะคนที่เป็นเขาเรียกว่ากลุ่มเปราะบางเนาะไม่ว่าจะเป็นเด็กคนแก่หรือคนที่มีโรคประจำตัวนะครับก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษละกันอันนี้นะครับผมเป็นโรคที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคนรักสุนัขนะครับผมและรวมไปถึงคนที่อาจจะไปอยู่ในบริบทที่มีสุนัขในบ้านด้วยหรือที่เราไปพบเจอด้วยนะครับอาจจะต้องระมัดระวังในช่วงนี้กันสักหน่อยนะครับจับตานะครับผมในเรื่องของเชื้อไวรัสจากเห็บสุนัขไทยพบแล้วนะครับผมสะสม53รายเสียชีวิต5รายด้วยกันซึ่งมีไข้สูงนะครับผมเกล็ดเลือดต่ำอาจจะรุนแรงถึงขั้นชีวิตได้นะครับผมอย่าไปจับอย่าไปบี้นะครับเห็บด้วยมือเปล่านะครับหากถูกกัดแล้วมีไข้สูงรีบไปพบแพทย์กันเลยนะครับอันนี้เอามาฝากกันสักหน่อยสำหรับสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับผมโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ยงภูวรวรรณนะครับผมราชบัณฑิตนะครับผมสำนักวิทยาศาสตร์นั่นเองนะของคณะแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ผ่าน Facebook นะครับกรณีโรคไข้สูงรุนแรงเกล็ดเลือดต่ำนะครับโรคนี้นะมีสาเหตุมาจากเห็บนะครับผมโดยเฉพาะในบ้านเราเป็นเห็บสุนัขไม่ได้เป็นโรคที่พบใหม่นะครับผมแต่เป็นโรคที่เกิดขึ้นมาแล้วประมาณ15ปีแล้วพบมากในประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศเกาหลีซึ่งมีสาเหตุมาจากตัวเห็บนั่นเองครับผมในประเทศจีนนะครับเกิดจากเห็บยาวนะครับเห็บเขายาวครับผมเป็นเห็บของกวางหรือว่าสัตว์ป่านะแต่สำหรับบ้านเราก็คือประเทศไทยสาเหตุสำคัญเกิดจากเห็บสุนัขสีน้ำตาลนะครับผมที่เรารู้จักกันดีนะศูนย์นะครับผมศูนย์ทางการแพทย์นี่แหละครับผมเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเรื่องไวรัสนะครับผมเขาได้ทำการศึกษามานานแล้ว7ปีนะครับแล้วก็มีการรายงานมากนะครับที่สุดในไทยเนาะขณะที่มีผู้ป่วยพบมาแล้ว53รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้ว5รายเกิดจากตัวไวรัสนี้แหละครับผมพบได้ทุกภาคของไทยเลยนะมันเติบโตได้หมดเลยทำให้เสียชีวิตได้ในผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือว่าคนที่เป็นโรคเรื้อรังนั่นเองอาจจะต้องระมัดระวังกันนะครับผมอาการสำคัญของโรคนะครับผมอาจจะต้องระวังกันสักหน่อยแล้วก็จดไว้สักหน่อยนะครับผมคล้ายกับไข้เลือดออกเลยมีไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำนะครับผมแล้วก็เม็ดเลือดขาวต่ำด้วยในรายที่รุนแรงนะครับจะมีการทำงานของอวัยวะที่มันล้มเหลวไปและอาจจะเกิดการเสียชีวิตได้เหมือนกันโรคนี้นะครับนำโด

รอยเห็บสีน้ำตาลนะครับที่พบได้ทั่วไปในสุนัขของประเทศไทยของเราสิ่งสำคัญก็คือการติดต่อนะครับมายังคนเนาะนอกจากเกิดจากเห็บกัดโดยตรงแล้วอีกหนึ่งสิ่งนะครับต้องพึงระวังก็คือการจับเห็บนะบางทีคนรู้สึกแบบเห็นแล้วมันคันไม้คันมือจังเลยนะจับเห็บมานะครับจากตัวสุนัขนั่นแหละครับผมมาบี้หรือว่ากดให้มันตายนะครับผมด้วยมือเปล่าก็จะสัมผัสโรคได้นะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเลยแล้วก็ในการเลี้ยงสุนัขเนาะควรหมั่นคอยดูแลในเรื่องของเห็บแล้วก็ใช้ยาป้องกันนะให้อย่างสม่ำเสมอละกันโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้มีการเลี้ยงสุนัขกันอย่างมากเลยบางคนเลี้ยงในบ้านบางรายนอนด้วยกันด้วยซ้ำนะครับผมผู้ป่วยที่วินิจฉัยนะทางคลินิกว่าเป็นโรคนี้นะครับมากกว่า 30% เลยตรวจไม่พบนะครับผม DBV นะครับผมซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมีเชื้อก่อโรคชนิดอื่นที่ทำให้เกิดอาการคล้ายกันก็เป็นได้นะครับผมมีรายงานนะครับผมจากประเทศจีนเนาะมีการพบไวรัสอุบัติใหม่มีอาการคล้ายกันแล้วก็เป็นที่น่าสนใจมากไวรัสนี้นะอยู่ในครอบครัวและเป็นไวรัสที่พบใหม่นะครับผมในกลุ่มอาการของโรคนี้จึงเหมือนเปรียบเสมือนเป็นโรคอุบัติใหม่ที่มีอาการคล้ายกันโดยพบในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการไข้สูงรุนแรงเกล็ดเลือดต่ำแล้วก็อาจไม่พบนะไวรัสที่รู้จักดีมาก่อนนะหรือว่าไม่พบที่เชื้อที่เราเคยรู้จักหรือวินิจฉัยเจอมาก่อนและมีการตรวจจากเห็บนะครับก็ตรวจพบได้ในเห็บเช่นกันด้วยนะครับจึงน่าสนใจที่ว่ากลุ่มของโรคนะครับไข้สูงรุนแรงเกล็ดเลือดต่ำเนี่ยไม่ได้เกิดจากเชื้อไวรัสตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมที่เรารู้จักกันในประเทศไทยยังมีไวรัสอุบัติใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนจึงเป็นเรื่องที่อาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมในประเทศไทยด้วยนะการพบไวรัสทั้ง2ชนิดนี้ในพื้นที่เดียวกันแล้วก็มีพาหะเป็นเห็บเนี้ยชนิดเดียวกันเนี่ยตอกย้ำความจำเป็นในการพัฒนาวิธีวินิจฉัยนะครับแยกโรคระหว่างการติดเชื้อทั้ง2ชนิดในพื้นที่ที่โรคเนี้ยเป็นโรคประจำถิ่นหรือว่ามีการเกิดขึ้นแล้วนะครับผมในประเทศไทยจากศูนย์ที่เขาได้มีการวิจัยได้ตรวจคนนะครับที่มีไข้อาการไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำนะครับแล้วก็ไม่พบเชื้อไข้เลือดออกและพบได้นะครับและตรวจไม่พบนะครับผมไวรัสที่รู้จักกันดี

กลับมาในช่วงที่3ของรายการเพลงเพื่อคุณนะครับผมเรื่องราวต่อไปนี้ที่น้องอันจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่วันนี้พูดมาสัก1รอบ2รอบแล้วนะฮะแต่ก็อยากจะเน้นย้ำให้ท่านผู้ฟังนะทุกช่วงรายการเผื่อว่าท่านผู้ฟังตอนเช้าๆแล้วก็กลางวันไม่ได้ฟังกันนะก็จะได้ระวังตัวกันด้วยเนื่องจากเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะครับผมเป็นการเตือนภัยละกันเนาะ SMS ปลอมนะครับอ้างใบสั่งจราจรค้างชำระอย่ากดลิงก์นะครับผมแล้วก็อย่ากรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นๆเข้าไปด้วยช่วงนี้ใครที่ใช้รถใช้ถนนนะครับอาจจะต้องระมัดระวังให้ดีนะนอกจากการที่ระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่แล้วอาจจะต้องระมัดระวังมิจฉาชีพด้วยนะเข้าใจไม่ผิดเลยครับผมมิจฉาชีพมันส่งข้อความ SMS มาอ้างว่ามีใบสั่งจราจรค้างชำระแล้วก็พยายามหลอกให้เรากดลิงก์เพื่อที่จะเข้าไปชำระค่าปรับแบบโดยด่วนด้วยเนาะเรื่องนี้ทางรัฐบาลก็ฝากมาเตือนนะครับให้พี่น้องระมัดระวังกันด้วยซึ่งครั้งนี้นะครับผมเขาได้สืบทราบมาว่าลักษณะของข้อความเนี้ยจะ

เห็นประมาณว่าท่านมียอดค้างชำระนะไม่ว่าจะเป็น e-ticket นะครับหรือว่าใบสั่งจราจรแล้วก็เขียนว่าโปรดชำระที่จุดๆๆแล้วก็จะแนบลิงก์มานะครับผมลิงก์เหล่านั้น QR code เหล่านั้นแหละครับผมเวลาเราสแกนเข้าไปเนาะมันอาจจะเป็นตัว malware หรือเป็นตัวไวรัสต่างๆที่จะสามารถควบคุมในเรื่องของโทรศัพท์ของเราได้หรือแม้แต่เป็นการดูดเงินอะไรที่เราเข้าใจง่ายเนาะตรงนี้อาจจะต้องเรามาระวังกันด้วยนะครับที่น่ากลัวก็คือเว็บไซต์ปลอมเหล่านี้อาจแสดงข้อมูลต่างๆเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหารวมถึงจำนวนเงินที่มันปรับด้วยทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นข้อมูลของเราจริงๆหรือเปล่านะครับผมจากนั้นมิจฉาชีพก็จะหลอกให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวรวมถึงข้อมูลบัตรเครดิตบัตรเดบิตอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการชำระเงินนะครับและหลังจากนั้นก็จะหลอกให้ชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมนั่นแหละถ้าเราเผลอกดข้อมูลเข้าไปนะความเสี่ยงก็จะเกิดขึ้นกับข้อมูลของเราแล้วก็ความเสียหายกับการเงินก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกันฉะนั้นแล้วนะครับผมหากเราได้รับข้อความลักษณะนี้เหมือนที่อันบอกไปว่าคุณค้างชำระนะไม่ว่าจะเป็นใบสั่งจราจรหรือแม้แต่ e-ticket ต่างนะครับผมอย่ากดลิงก์นะครับอย่าสแกน QR code ที่เขาแนบมาให้แล้วก็อย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือบัตรต่างๆเข้าไปในลิงก์นั้นๆนะครับผมจำง่ายๆเลยนะครับผมยิ่งเร่งยิ่งต้องหยุดตรวจสอบนะครับเนื่องจากว่ากลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ก็จะมีการเร่งรีบเนาะเร่งรีบเร่งร้าวให้เราที่จะต้องรีบจ่ายนะครับผมอันนี้แหละอันนี้อาจจะต้องเป็นจุดสังเกตเนาะต้องเน้นย้ำนะครับว่าทางภาครัฐนะไม่ว่าจะหน่วยงานไหนก็ตามไม่มีนโยบายในการที่จะไปเรียกเก็บเงินกับท่านผู้ฟังเลยแม้แต่น้อยนะครับผมผ่านทางออนไลน์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นค่าปรับหรืออะไรก็ตามไม่มีการส่งลิงก์ไม่มีการส่ง SMS ไปถึงท่านผู้ฟังนะครับผมดังนั้นแล้วสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าแต่นะครับผมทางภาครัฐของเราก็เร่งพัฒนาในเรื่องของระบบต่างๆที่เป็นออนไลน์เพื่อที่จะทำให้ท่านผู้ฟังนะครับได้เช็คในเรื่องของสิทธิ์เหล่านี้ได้ง่ายขึ้นแอปทางรัฐนะเป็นอีกหนึ่งช่องทางละกันเข้าไปที่เมนูนะครับบริการนะครับทั้งหมดเลยและจากนั้นก็เลือกยานพาหนะแล้วก็เลือกตรวจสอบใบสั่งนะครับใบสั่งจราจรนี่แหละซึ่งสามารถตรวจสอบแล้วก็ชำระค่าปรับในนั้นได้ซึ่งมันปลอดภัยกว่าลิงก์อื่นๆแน่นอนเลยนะครับผมนอกจากนี้ถ้าใครที่เจออะไรที่มันไม่น่าไว้วางใจดูเป็นข้อสงสัยนะครับผม191ก็ยังเป็นเบอร์นึงที่เราโทรได้159ก็เป็นอีกเบอร์นึงนะครับผมที่จะแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายได้24ชั่วโมงนะครับในเรื่องของการเตือนภัยนี้ต้องเอามาบอกกันย้ำๆซ้ำๆนะครับผมอย่ากดอย่าสแกนอย่ากรอกข้อมูลและที่สำคัญเลยหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายสิ่งเหล่านี้นะครับผมเตือนกันไว้นะครับผมการที่มีอะไรแบบนี้ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอนเลยอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปหลงกลนะครับผมหากแฟนๆของน้องอั้นฟังอยู่เนาะอาจจะต้องแบบว่าเน้นย้ำกันไปนะใครที่ฟังอยู่บอกต่อกันด้วยใครที่ฟังอยู่แล้วนะตื่นเช้ามาใครไม่ได้ฟังก็บอกกันอีกนะครับผมเพื่อที่จะทำให้ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์กับท่านมากที่สุดนั่นเองนะครับผมพักฟังเพลงกันดีกว่าเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายของเพลงเพื่อคุณครับ

ช่วงสุดท้ายของรายการเพลงเพื่อคุณกันแล้วนะครับวันนี้เราเต็มอิ่มทั้งข้อมูลแล้วก็เต็มอิ่มทั้งเพลงเพราะๆที่น้องอั้นนำมาฝากให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในยามค่ำคืนแบบนี้เนาะวันนี้ก็อากาศแปลกๆนะฮะต้องบอกว่าอากาศแปลกๆตั้งแต่ตอนช่วงแบบสายๆแล้วนะครับผมทั้งร้อนอบอ้าวฝนตกมาเป็นพักๆหยุดๆพักๆนะครับผมนั้นแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยน้องอั้นอยากจะย้ำทุกๆช่วงรายการเลยเพื่อให้ท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการของสปท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ของเราได้ดูแลให้มากๆนะเนื่องจากว่ามันหาที่ไหนไม่ได้จริงๆนะมีเงินเท่าไหร่มันก็ซื้อไม่ได้แม้แต่นะครับผมอาจจะซื้อได้บ้างอาจซื้ออาหารที่ดีทานนะครับผมซื้อในเรื่องของสุขภาพต่างๆเนาะแต่มันต้องลงมือทำด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายนะครับผมเห็นไหมครับผมดังนั้นแล้วบางอย่างมันก็ซื้อไม่ได้ก็ต้องทำเองนะครับผมลุกขึ้นไปนะครับผมเพื่อที่จะออกกำลังกายตามที่เราไหวนะเพื่อทำให้สุขภาพของเราดีกินดีนอนดีนะครับผมแล้วก็สุขภาพร่างกายของเรานะก็จะดีตามอย่าลืมแถมเรื่องออกกำลังกายไปด้วยนะครับวันนี้นะครับเพลงเพื่อคุณขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะที่ติดตามรับฟังเรานะครับผมทุกช่วงรายการเลยเดี๋ยวยังอยู่ต่อได้นะครับผมดีเจออยดีเจโอมยังรออยู่หรือท่านไหนนะครับผมที่ง่วงนอนแล้วนะครับผมน้องอั้นต้องกล่าวคำนี้ครับผมราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงจะเดินรถต่อจนถึงวันที่30

0: มกราคม2570หลังสัญญาภาคเอกชนจะสิ้นสุดวันที่30กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงจะไม่หยุดชะงักหลังสัญญาภาคเอกชนสิ้นสุดวันที่30กันยายนนี้โดยตกลงให้เดินรถต่ออีก4เดือนจนถึงวันที่31มกราคม2570
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงว่าได้ข้อยุติจากภาคเอกชนแล้วโดยให้เดินรถต่ออีก4เดือนจนถึงวันที่31มกราคม2570เงื่อนไข4เดือนนี้เอกชนจะเป็นผู้จัดเก็บรายได้และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินรถเองทั้งหมดหากขาดทุนต้องรับภาระเองโดยรัฐไม่ได้จ่ายค่าจ้างเดินรถเดือนละ60ล้านบาทตามที่เป็นข่าวซึ่งรายได้จากค่าโดยสารปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ50ล้านบาทต่อเดือนขณะที่ต้นทุนบริหารจัดการอยู่ที่20ล้านบาทต่อเดือนซึ่งยังไม่รวมค่าซ่อมบำรุงหลังจากครบกำหนด4เดือนบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดซึ่งเป็นบริษัทลูกของรฟท.จะเข้ามารับช่วงบริหารจัดการเดินรถต่อทันทีโดยขณะนี้เริ่มเตรียมความพร้อมแล้วนพศรแก้วคำรายงาน
0: ไทยและมาเลเซียลงนามต่อสัญญาผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมเดินหน้าผลิตก๊าซธรรมชาติต่อเนื่องอีก35ปีเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของทั้งสองประเทศ
6: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาแบ่งปันผลผลิตและสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแปลง A18-01ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียภายในงานแก๊สเทค2026โดยองค์กรร่วมไทยมาเลเซียได้มอบสิทธิ์ในสัญญาแบ่งปันผลผลิตให้กับบริษัทย่อยของปตท.สผ.และบริษัทย่อยของปิโตรนัสชาริกาลีในสัดส่วนการลงทุนฝ่ายละร้อยละ50เพื่อดำเนินการสำรวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมในแปลง A18-01 อย่างต่อเนื่องไปอีก35ปีโดยสัญญามีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ซึ่งจะรองรับกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติได้ประมาณ 300-400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันจัดส่งเข้าประเทศไทยและมาเลเซียในสัดส่วนที่เท่ากันก๊าซธรรมชาติส่วนที่ส่งเข้าไทยจะถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้นอกจากนี้กลุ่มผู้ร่วมทุนยังมีแผนต่อยอดการพัฒนาร่วมกับแปลง B17-01 ผ่านการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันซึ่งปัจจุบันทั้ง2แปลงสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติรวมกันได้สูงถึง700ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันประเทศไทยมุ่งหวังที่จะขยายความร่วมมือลักษณะนี้ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพื่อผลักดันโครงการสำคัญต่างๆเช่นโครงการท่อส่งก๊าซและโครงข่ายไฟฟ้าข้ามเขตอาเซียนให้เกิดการเชื่อมโยงและสร้างความมั่นคงทางอุปทานร่วมกันตลอดจนลดผลกระทบจากการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานปฏิพลสรับเข้ามารายงาน
0: อิหร่านระบุว่าซาอุดีอาระเบียเป็นฝ่ายขอให้เลื่อนการประชุมเกี่ยวกับประเด็นช่องแคบฮอร์มุซออกไปก่อน

0: นายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการที่ระบุว่าการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านและกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับเกี่ยวกับประเด็นช่องแคบฮอร์มุซที่เมืองซาลาลาของโอมานซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันนี้ถูกเลื่อนออกไปตามคำขอของซาอุดีอาระเบียโดยให้เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์สงครามในเยเมนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังซาอุดีอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันอีสเวสเป็นการชั่วคราวหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายหลายจุดในดินแดนของซาอุดีอาระเบียขณะที่ทางการอิหร่านยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตีเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระและอิหร่านไม่ได้เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของเยเมนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์ที่14 กันยายน 2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่6ค่ะนั่นก็คือเพลงดวงใจกับความรักพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490นะคะและพระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกวันที่6ธันวาคม2490ค่ะซึ่งเป็นวันจัดเฉลิมพระชนมพรรษาครบ20พรรษาณพระตำหนักวิลล่าวัฒนาสวิตเซอร์แลนด์นะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ Never Mind the H.M. Blues และคำร้องภาษาไทยก็คือดวงใจกับความรักผู้ขับร้องบันทึกแผ่นเสียงไว้ก่อนก็คือคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติค่ะโดยบันทึกเสียงเมื่อปี

2494และต่อมาคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีก็มาบันทึกแผ่นเสียงอีกครั้งหนึ่งในปี2496คืนนี้ฟังการขับร้องของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะดวงใจกับความรัก

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ดวงใจกับความรักโดยคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่6ค่ะเกิดขึ้นในปี2490และคุณเป็นศรีบันทึกเสียงเมื่อปี2496ต่อได้เพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการสุนทรภรณ์2เพลงค่ะเพลงคู่ทุกข์คู่สุขซึ่งครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนั้นไม่ได้มีการบันทึกแผ่นนะคะแต่เดิมคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องออกอากาศทางสถานีวิทยุค่ะวันนี้คุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาตินำมาขับร้องวันที่28ธันวาคม2526คู่ทุกข์คู่สุขต่อได้เสียงของสุนทรภรณ์ใครจะรักเธอจริงผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเอื้อ2เพลงค่ะ

สองเพลงที่จบไปนั้นคือคู่ทุกข์คู่สุขและใครจะรักเธอจริงชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณชาวลีช่วงวิทย์นะคะทรายหลงสอนคุณชอุ่มปัญจพันธ์และคุณสมพงษ์ทิพยกลินร่วมกันแต่งเป็นเพลงของคณะโฆษณาสารค่ะจากละครที่คุณชอุ่มแต่งเรื่องทรายหลงสอนต่อด้วยเพลงท่องทะเลทองผลงานของคณะโฆษณาสารเช่นเดียวกันทาตรีแต่งคำร้องทำนองเป็นของคุณสมพงษ์ทิพยกลินและเพลงที่3สิ้นรักสิ้นหวังศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนท์ครประพันธ์คำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะไม่ได้มีการบันทึกแผ่นไว้เช่นเดียวกันคืนนี้เราฟังจากการขับร้องสดของคุณวรนุชอารีค่ะเมื่อปี2526

สามเพลงที่จบไปนั้นก็มีเพลงทรายหลงสอนท่องทะเลทองและสิ้นรักสิ้นหวังที่เราฟังจบกันไปนี่นะคะศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐณ นครนอกจากจะแต่งเพลงร่วมกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริแล้วก็แต่งเพลงให้ครูเอื้อด้วยนะคะซึ่งเราฟังกันไปแล้วเพลงหนึ่งก็คือสิ้นรักสิ้นหวังและชุดต่อไปก็เช่นเดียวกันความรักคือทุกข์เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องชั่วฟ้าดินสลายฉายที่เฉลิมบุรีนะคะท่านบอกว่าได้ค่าแต่ง25บาทครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองค่ะนั่นก็คือเพลงความรักคือทุกข์เพลงที่สองรักยามเย็นสุนทรภรณ์และคุณวรนุชขับร้องคู่กันศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะและเพลงที่สามรอรักคุณชวลีและสุนทรภรณ์ขับร้องเป็นการร้องสดเช่นเดียวกันนะคะศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครแต่งคำร้องทำนองเป็นของอาจารย์บีนพัตรามีสุขเราจะฟังทั้ง3เพลงนี้กันเลยนะคะเริ่มด้วยความรักคือทุกข์

เราได้ฟังเพลงที่ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนท์นครแต่งคำร้องจบไปแล้วค่ะคราวนี้ฟังเสียงคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีนะคะเพชรร้าวต่อด้วยทานสวาทโดยคุณวินัยจุลบุษปัตค่ะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแดนดาวโจรสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเพลงที่สามรักเธอเสมอคำร้องโดยอิงออนนะคะทำนองโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะเป็นเพลงจากละครเรื่องรักเธอเสมอฟังสามเพลงนี้นะคะเริ่มด้วยเพชรร้าว

คราวนี้มาฟังเพลงสนุกสนุกกันบ้างนะคะจะเป็นเพลงที่หญิงร้องคู่กับหญิงค่ะอย่างเช่นเพลงปรึกษารักคุณชวลีคู่กับคุณสุปานีค่ะครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวศนะคะแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

ของเราอย่าไว้ใจ

0: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับไทยและมาเลเซียหารือขยายตลาดสินค้าเกษตรรวมทั้งอาหารแปรรูปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ไทยและมาเลเซียหารือขยายตลาดสินค้าเกษตรรวมทั้งอาหารแปรรูปก่อนจะหารือการส่งออกกุ้งและปลากระพงในวันพรุ่งนี
9: ้นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลการหารือร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรประมงและอุตสาหกรรมอาหารของมาเลเซียว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปโดยมาเลเซียขอให้ไทยเพิ่มการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปประเภทไก่อาหารปรุงสุกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปผักผลไม้และเนื้อสุกรซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดสำหรับความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งและปลากระพงระหว่างไทยและมาเลเซียจะมีการหารือร่วมกันในวันพรุ่งนี้โดยฝ่ายไทยยืนยันถึงความพร้อมหลังได้ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPF ระบบการผลิตกุ้งของมาเลเซียและคาดว่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นภายหลังการหารือชวนันมาลีรายงาน
4: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกแถลงการยืนยันไม่มีการปราบปรามการทุจริตวัดในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มเติมย้ำกรณีวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลไม่ใช่ภาพรวมของคณะสงฆ์
10: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกแถลงการณ์กรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาและมีการกล่าวถึงวัดในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มเติมจากกรณีวัดพุทไธสวรรค์ว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปัจจุบันยังไม่มีแผนดำเนินการทางกฎหมายหรือปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในกระแสข่าวขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลและเฉพาะกรณีไม่ใช่ภาพรวมของคณะสงฆ์หรือกิจการพระพุทธศาสนาย้ำว่าจะปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถในการปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนาและจะร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดหลักกฎหมายพระธรรมวินัยความเป็นธรรมและพยานหลักฐานพระภิกษุสามเณรและวัดที่ประพฤติปฏิบัติโดยสุจริตตามพระธรรมวินัยและกฎหมายต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่และเป็นธรรมยืนยันมีกลไกที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนากระบวนการด้านต่างๆมาริชโยรายงาน
4: ศาลออสเตรเลียเลื่อนพิจารณาคดีแอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกกล่าวหาลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียหลังอัยการและฝ่ายจำเลยหารือแนวทางยุติคดีและนัดขึ้นศาลอีกครั้งวันที่12ตุลาคมนี้
11: ศาลแขวงเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียมีคำสั่งเลื่อนการพิจารณาคดีนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินไทยซึ่งถูกกล่าวหาว่าลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียหลังฝ่ายอัยการและทนายความฝ่ายจำเลยเริ่มหารือเพื่อหาแนวทางยุติคดีผู้พิพากษาคีแลนกิลลิแกงมีคำสั่งให้ควบคุมตัวนางสาวมีนาและนัดหมายกลับมาขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่12ตุลาคมนี้สำหรับคดีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังนางสาวมีนาถูกจับกุมที่สนามบินเมลเบิร์นเมื่อวันที่25มิถุนายนหลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบเฮโรอีนมากกว่า1กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าโดยถูกตั้งข้อหานำเข้าและครอบครองยาเสพติดในปริมาณที่มีนัยยะสำคัญทางการค้าซึ่งแต่ละข้อหามีโทษจำคุกสูงสุด25ปีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัม

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

0: for the good times, for the good times.
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ For the Good Time รายการตั้งแต่5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับรายการแบบนี้ฟังเพลงสบายๆนะปล่อยใจฮือสบายแล้วก็พักผ่อนไปกับบทเพลงสากลคลาสสิกทรงคุณค่านะครับคืนนี้ก็ทักทายคุณผู้ฟังด้วยเพลงที่มีความหมายนะครับเพลงเชิงปรัชญานะตีสะท้อนถึงเห็นถึงความแปลกแยกของผู้คนในสังคมยุคใหม่นั่นก็คือเพลง The Sound of Silence นะครับของไซมอนเนาะตีแม่จะอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายนะครับแต่กลับขาดการสื่อสารตีแท้จริงแล้วก็รู้สึกโดดเดี่ยวนะครับนะเปรียบเหมือนเสียงของความเงียบงันนะ The Sound of Silence นี่นะครับที่มาเพลงนี้นะครับ Paul Simon นะ Paul Simon นะครับก็แต่งเพลงช่วงนี้ในปี1963ถึง1964 DJ Om ยังอยู่ไหนเตี่ยมัวยังมาเกิดเตี่ยยังมาเป็นวุ่นแต่คุณผู้ฟังว่ากันว่านะครับคำว่า Paul Simon นี่นะชอบนะครับไปนั่งแต่งเพลงในห้องน้ำอย่าติดปิดไฟมือสนิทจะได้มีสมาธินะครับอันเป็นท่อนมานะอันเป็นที่มาของท่อนแรกของเพลงนะตีร้องว่า Hello Darkness นะครับ My Old Friend นะครับซึ่งก็แปลว่าสวัสดีความมืดนะเพื่อนเก่าของฉันนะครับในภาพนะระบุเป็นดนตรีนะครับซึ่งนะครับเพลงนี้ก็เป็นเวอร์ชันที่โปรดิวเซอร์นะครับเพลงอะคูสติกนะต้นฉบับนะมาใส่เครื่องดนตรีร็อกทับลงไปในภายหลังจนโด่งดังไปทั่วโลกเลยเพลงนี้นะครับซึ่งต้นฉบับนะเวอร์ชันแรกๆเนี่ยก็จะเป็นเพลงอะคูสติกนะหลังจากนั้นก็เอามาใส่เป็นเครื่องดนตรีร็อกทับลงไปภายหลังจนโด่งดังไปทั่วโลกเลยสำหรับเพลง The Sound of Silence นะครับตีทักทายคุณผู้ฟังเป็นเพลงแรกในรายการวันนี้นะครับหลังจากนี้ครับไปพากฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการและเดี๋ยวกลับมาพากันช่วงต่อไปของรายการครับ

เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับสำหรับ How deep is your love นะครับของ BG ที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะเป็นเพลงแรกในช่วงตีผ่านมานะครับเพลงนี้ก็ความหมายดีนะครับของ BG นี่นะเป็นเพลงที่ถามหาความมั่นคงและลึกซึ้งในความรักนะครับใครที่เป็นคนโรแมนติกนี่นะจะชอบเพลงนี้นะเป็นเพลงรักแสนหวานที่ตั้งคำถามถึงความเชื่อใจว่าความรักของคุณนั้นลึกซึ้งเพียงพอหรือไม่นะครับเมื่อต้องเผชิญกับโลกภายนอกที่โหดร้ายและพร้อมจะทำลายความสัมพันธ์ของเรานะเพลงนี้ถูกปล่อยออกมาในปี1977เพื่อใจเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์แนวดิสโก้ระดับตำนานในเรื่องของนะในเรื่อง Saturday Night Fever นะครับนะเดิมที3พี่น้องตระกูลกิฟต์นี่นะก็แต่งเพลงโดยตั้งใจจะมอบนะฮือศิลปินหญิงท่านอื่นร้องแต่สุดท้ายเขาก็บันทึกเสียงด้วยตนเองและก็กลายเป็น1ในเพลงฮิตตลอดกาลนะครับนี่ก็คือเพลงที่มีชื่อว่า How Deep Is Your Love นะครับเป็นเพลงเพราะๆดีเจอุ้มก็ชอบนะเพลงนี้นะครับแล้วก็แฮมเพลงหนึ่งที่เปิดไปนั่นก็ของเจมส์เทเลอร์เพลงที่มีชื่อว่า Handyman นะครับแล้วก็ทัชจาก Handyman นี่ก็จะเป็น The Last Train to London นะครับก็นำมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงที่ผ่านมานะครับพักฟังเพลงกันแถมสักคำหนึ่งปล่อยใจให้สบายสบายฟังเพลงกันยาวๆครับกับรายการ For the Good Time นะครับจะมีข่าวสารข่าวนักๆมาอุ้มมากวนหัวคุณผู้ฟังในยามก่อนนอนแน่นอนไปฟังเพลงจากทางรายการครับเดี๋ยวกลับมาพากันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาป้ากันช่วงที่3ของรายการ For the Good Time ครับเป็นอย่างไรกันบ้าง3เพลงต่อเนื่องเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันไปนะ Nothing to Lose นะ Michael Learn to Lock นะครับแล้วก็ Nothing Gonna Change My Love For You นะครับอันนี้ของ George Benson แล้วก็อันเพลงหนึ่ง You Still The One อันนี้ดิจูมชอบนะครับของซาเนียไต้หวันนะครับก็เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อเนื่องนะ3เพลงนะครับในยามใกล้เที่ยงคืนจะนี่นะครับฟังเพลงกันยาวๆต่อเนื่องปล่อยใจให้สบายๆครับไปกับรายการ For the Good Time ค่ำคืนนี้ครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการ For The Good Time แล้วนะครับอ่ะแป๊บเดียวเนาะจะเที่ยงคืนแล้วนะครับก็ส่งคุณผู้ฟังเข้านอนด้วยเพลงเพราะๆที่เตรียมไว้คือได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้นะครับอ่ะก็เพลงที่มีความหมายดีๆนะเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันยาวๆกล่อมคุณผู้ฟังก่อนเข้านอนนะครับแล้วก็มาปะกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะ 23:00 น.ถึงเที่ยงคืนสำหรับคืนนี้ครับดิจิโอมขอให้ทุกท่านรับฝันดีนะมีความสุขกับเสียงเพลงเก่าๆเพราะๆนะที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันยามค่ำคืนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ตีไวพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮือหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาพรวัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากตันผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายคนเฮาอยู่ด้วยกันควรจะมีความรู้สึกระลึกนึกถึงซึ่งกันและกันอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันมีหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่หมวดหนึ่งหลักธรรมหมวดนี้ชื่อว่าสารานิยธรรมแปลว่าธรรมะอันเป็นไปเพื่อความระลึกนึกถึงซึ่งกันและกันหมายถึงธรรมะอันเป็นไปเพื่อเสริมสร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นต่อกันจนเกิดเป็นความสามัคคีมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันดังนั้นสารานิยธรรมก็คือวิธีการสร้างความสามัคคีนั่นเองการที่หมู่คณะหรือสังคมใดเกิดความแตกแยกมีปัญหาวุ่นวายก็เพราะว่าคนในหมู่คณะหรือคนในสังคมเหล่านั้นละเลยหลักธรรมเรื่องความสามัคคีจึงทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาคือการขาดความรักการขาดความเมตตามีความอิจฉาริษยานินทาว่าร้ายกันเบียดเบียนซึ่งกันและกันหันแก่ตัวถืออภิสิทธิ์อ้างเอาอำนาจบาดใหญ่ และมีความคิดหันที่ไม่ตรงกันต่างคนต่างก็ถือความคิดของตัวเองเป็นใหญ่อยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าทุกคนเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันยอมรับในความแตกต่างของกันและกันเคารพในกฎกติกามารยาทเดียวกันรู้จักแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันรู้จักการให้อภัยกันอยู่ตลอดเวลาสังคมของเราก็จะมีความอบอุ่นและเป็นสังคมที่น่าอยู่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขสิ่งดังกล่าวมานี้สามารถทำให้เกิดขึ้นได้โดยการเสริมสร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในสังคมเรื่องของความสามัคคีนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงหลักธรรมที่เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะในสังคมพระองค์ท่านตรัสไว้อยู่6ประการจัดอยู่ในหมวดธรรมที่เรียกกันว่าสารานิยธรรม6สารานิยธรรม6นั้นมีอย่างพ้องอันดับแรกก็คือข้อที่1เมตตากายกรรมตั้งเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์คือหมายความว่าบรรดานักบวชด้วยกันคนในครอบครัวเดียวกันคนในสังคมเดียวกันคือตั้งเมตตากายกรรมต่อบรรดาคนรอบร้อมตัวเราทั้งต่อหน้าและรับหลังหมายถึงสนับสนุนช่วยเหลือกันทั้งด้านกำลังกายด้วยการช่วยเหลือกิจธุระต่างๆของหมู่คณะด้วยความเต็มใจเป็นต้นว่าช่วยถือเอาสิ่งของช่วยการทำความสะอาดที่อยู่อาศัยช่วยกันหาอาหารให้รับประทานช่วยการซักเสื้อซักผ้าให้แสดงกริยาอาการอันสุภาพต่อกันมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันเคารพนับถือซึ่งกันและกันรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนบยกตนคมท่านมีสัมมาคารวะบ่ไปเบียดเบียนหรือใช้กำลังข่มเหงผู้อื่นบ่ใช้กำลังในการแก้ไขปัญหาทั้งต่อหน้าและก่อรับหลังข้อที่2เมตตาวจีกรรมตั้งเมตตาวจีกรรมต่อคนในสังคมเดียวกันทั้งต่อหน้าและรับหลังหมายถึงการอู้แต่สิ่งที่ดีงามอู้กันด้วยความรักความปรารถนาดีหูจักการอู้ฮือกำลังใจซึ่งกันและกันในยามที่เพื่อนร่วมสังคมเดียวกันประสบกับความทุกข์ความผิดหวังประสบกับปัญหาต่างๆควรอู้ควรแนะนำแต่สิ่งที่ดีแจ้งในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตลอดจนกระทั่งถึงสั่งสอนแนะนำตักเตือนด้วยความหวังดีอู้อย่างใดก็ทำอย่างนั้นบอกโกหกมดเท็จกล่าววาจาสุภาพอ่อนหวานใช้วาจาที่แสดงความเคารพนับถือต่อกันเจรจากันด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติปัญญาบ่ใช้โทสะเป็นตัวนำอู้อย่างมีจิตสำนึกในผลประโยชน์สุขร่วมกันอู้จะสร้างสรรค์หากบ่มีความสามารถที่จะอู้บ่มีความสามารถที่จะแนะนำไผใดก็บ่ควรจะไปอู้ซ้ำเติมเพิ่นหรือบ่นำเพิ่นไปนินทาว่าร้ายหรือว่ากล่าวร้ายเสียดสีประชดประชันซึ่งกันและกันบ่ว่าจะต่อหน้าหรือว่ารับหลังข้อที่3เมตตามโนกรรมตั้งเมตตามโนกรรมต่อคนในสังคมทั้งต่อหน้าและรับหลังมาถึงการคิดดีมองกันในแง่ดีมีความหวังดีมีความปรารถนาดีมีความรักมีความเมตตาต่อกันคิดทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันคิดพินิจพิจารณาวินิจฉัยคิดวางแผนต่างๆโดยมุ่งทำให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันบ่คิดทำร้ายซึ่งกันและกันบ่คิดอิจฉาริษยาบ่คิดอคติบ่คิดพยาบาท บ่คิดผูกโกรธแค้นเคืองกันฮู้จักคือโอกาสและเฮืออภัยต่อกันอยู่เสมอทั้งต่อหน้าและรับหลังในข้อที่4สาธารณโภคีไม่หวงสิ่งของได้ของสิ่งใดมาโดยชอบธรรมก็แบ่งปันกันแบ่งปันกันกินแบ่งปันกันใช้หมายถึงได้สิ่งใดมาก็รู้จักแบ่งปันกันกินกันใช้แม้เป็นของเล็กน้อยก็ยินดีแจกจ่ายให้กับทุกคนให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมใจสอยบริโภคทั่วกันรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์ต่อกันด้วยความชอบธรรมช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามอัตภาพเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันอยู่เสมอตามโอกาสอันควรฮู้จักเฉลี่ยแจกจ่ายสงเคราะห์เป็นต้นว่าการบริจาคอาหารเครื่องอุปโภคเครื่องบริโภคเครื่องไม้เครื่องมือตลอดจนกระทั่งถึงวิทยาการความรู้ต่างๆเพื่อแก่เพื่อนมนุษย์ฮู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันโดยบัดทำลายระบบนิเวศบัดทำลายสิ่งแวดล้อมที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อมวลมนุษย์มุ่งช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชนบัตรณีบัดขี้เหนียวบัดโลภบัดหันแก่ประโยชน์ส่วนตัวเองฝ่ายเดียวบัดเอารัดเอาเปรียบไผแม้จะมีช่องทางให้ได้ทำก็ตามเฮาก็บ่ควรจะทำเรื่องนั้นต่อมาข้อที่5ศีลสามัญญาตามีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับคนในสังคมทั้งต่อหน้าและรับหลังหมายถึงมีความประพฤติสุจริตดีงามรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวมปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและสังคมที่ตัวเองอยู่ร่วมรู้จักเคารพในสิทธิเสรีภาพของเพื่อนผู้อื่นบ่ก้าวกายหน้าที่กันบ่บ้าอำนาจหรือว่าถือตัวถือตนว่ายิ่งใหญ่กว่าคนอื่นบ่ถืออภิสิทธิ์ใดๆทั้งปวงบ่ทำตนให้เป็นที่น่ารังเกียจหรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะบ่ฝ่าฝืนมติหรือรักการของหมู่คณะอันจะก่อให้เกิดความหวาดระแวงบ่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันควรมีชีวิตอยู่ด้วยการบ่เบียดเบียนผู้อื่นบ่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่สังคมทั้งต่อหน้าและรับหลังข้อที่6ทิฏฐิสามัญญาตามีทิฏฐิดีงามเสมอกันกับคนในสังคมทั้งต่อหน้าและรับหลังหมายถึงมีความหันชอบร่วมกันในข้อที่เป็นหลักการสำคัญที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นสิ้นทุกข์หรือขจัดปัญหายึดถืออุดมคติหลักแห่งความดีงามหรือจุดหมายสูงสุดอันเดียวกันมายึดถือความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ฝ่ายเดียวเมื่ออยู่ร่วมกันในสังคมต้องรู้จักฟังความคิดหันของคนอื่นพ้องรู้จักฟังสังคมที่อยู่ด้วยกันพ้องเมื่อความคิดความเห็นของตัวเองแตกต่างจากคนหมู่มากก็ต้องหันกลับมาพิจารณาดูตัวเองปรับปรุงมุมมองทัศนคติของตัวเองให้เข้ากับคนหมู่มากเรียกว่ารู้จักแสวงหาจุดร่วมและสงวนไว้ซึ่งจุดต่างบ่สร้างข้อขัดแย้งโดยบ่มีเหตุผลต้องมีความเข้าใจเรื่องสิทธิหน้าที่และเสรีภาพของแต่ละบุคคลทั้งต่อหน้าและรับหลังตัวอย่างเกี่ยวกับสารานิยธรรมที่มีมาในพระไตรปิฎกและอรรถกถาตัวอย่างแรกคือการทะเลาะวิวาทเพราะว่าขาดสารานิยธรรมเรื่องเล่าไว้ว่ากาลครั้งหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดโคสิตารามเมืองโกสัมพีที่วัดโคสิตารามนี้มีทูตเจ้ามากมายหลายคนหลายอาจารย์อยู่มาวันหนึ่งมีพระรูปหนึ่งเข้าไปใช้ห้องน้ำแล้วก็บ่ได้เทน้ำออกจากถังน้ำให้เกลี้ยงด้วยความเผลอเรอน้ำนั้นเหลือค้างอยู่นิดหน่อยต่อมามีพระแหมรูปหนึ่งเข้าไปใช้ห้องน้ำ ไปหั่นน้ำชำระค้างอยู่หั่นก็นึกตำนี้ออกไปแล้วก็ไปเที่ยวโพธนาว่าร้ายว่าพระที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ผู้นี้อ่อนวินัยเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่โตต่างฝ่ายต่างว่าร้ายเสียดสีซึ่งกันและกันภัยห้ามก็บอกฟังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปห้ามเองก็บอกฟังเพราะต่างฝ่ายก็มีทิฏฐิมานะแรงต่อกันหมู่ชาวบ้านที่เป็นญาติโยมของพระก็เลยพลอยแตกแยกกันออกมาเป็นฟักเป็นฝ่ายนักเข้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยเสด็จหลีกหนีไปจำพรรษาอยู่ในป่ารักขิตวันเขตตำบลบ้านปาลิลยกะโดยลำพังเพียงแค่พระองค์เดียวโดยมีจ้างปาลิลยกะและก็ลิงคอยถวายการอุปถากบำรุงครั้นนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ตำบลบ้านปาลิลยกะตามพระพุทธาภิรมย์คือตามที่พระพุทธเจ้าประทับแล้วสบายพระราชฤทัยเมื่อพระองค์ท่านประทับสบายแล้วจึงเสด็จพุทธดำเนินไปยังเมืองสาวัตถีไปประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหารอันเป็นวัดที่นายอนาถปิฎกมหาเศรษฐีสร้างถวายไว้เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จหายไปชาวบ้านก็เกิดความเดือดร้อนเลยปากันคว่ำบาตรคือเลิกใส่บาตรพระบัตรทําบุญกับบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์วัดโคสิตารามหมู่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่เป็นเจ้าทิฏฐิมานะก็เริ่มหูซึกตัวออกประสานแล้วก็ปากันเดินทางติดตามไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันเมืองสาวัตถีและก็ไปทูลขอสุมาลาโตรเรื่องราวจึงยุติลงจากเรื่องที่ยกขึ้นมาให้ฟังในเบื้องต้นจะหันได้ว่าคนเฮาบอกว่าจะเป็นคฤหัสถ์เจ้าบ้านหรือว่าจะเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ถ้าหากขาดสารานิยธรรมต่อกันแล้วแม้มีเหตุบ่เข้าใจกันเพียงแค่เล็กน้อยก็สามารถที่จะก่อตัวกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตจนสร้างความเดือดร้อนให้กับหลายฝ่ายได้แต่ปัญหานี้จะบ่เกิดขึ้นหรือปัญหานี้จะหมดไปถ้าเราต่างฝ่ายต่างประพฤติตามหลักของศาสตรานิยธรรมตั้งมดตั้งปวงที่อาตมาภาพกล่าวมาตั้งหกข้อนั้นสังคมก็จะมีแต่ความสุขมีความสุขกายสบายใจอยู่ตลอดเวลาตัวอย่างของการบำเพ็ญสารานิยธรรมมีเรื่องของพระภิกษุผู้บำเพ็ญสารานิยธรรมเล่าไว้ว่ามีพระมหาเถระ50รูปเที่ยวบิณฑบาตไปในหมู่บ้านสิริคามแต่ว่าทุกเจ้าถึง50ตนนี้ไปบิณฑบาตในหมู่บ้านสิริคามกลับมาได้โภชนาอาหารอันใดเลยในขณะเวลาเดียวกันที่พระติสาเถระซึ่งเป็นพระประจำท้องถิ่นมาพบเขาจึงบอกให้บรรดาพระเถระเหล่านั้นรออยู่ก่อนกระผมจะเป็นผู้ไปบิณฑบาตมาเฮในขณะนั้นเองมีมหาอุบาสิกาท่านหนึ่งในบ้านอยู่ใกล้ๆวัดได้จัดน้ำนมและอาหารมาคอยท่าพระติสาเถระอยู่เมื่อท่านมาถึงประตูบ้านก็ถวายน้ำนมและถวายอาหารจนเต็มบาตรแล้วท่านพระติสาเถระก็นำไปถวายแด่พระมหาเถระ50รูปเหล่านั้นพระมหาเถระทั้ง50รูปเหล่านั้นต่างก็ปากันกึดว่าเอ๊ะอันนี้มันคืออย่างจาหมู่เฮามีกันทั้งหมดทั้งปวง50ตนไปบิณฑบาตยังบ่ได้อันหยังเลยแต่ว่าพระคุณเจ้ารูปนี้รูปเดียวไปบิณฑบาตในบ้านตนเดียวพอกลับมากลับได้รับอาหารมากมายพระติสาเถระได้รับทราบอาการดังนั้นแล้วก็กล่าวขึ้นว่าพันเตข้าแด่ท่านผู้เจริญขอท่านทั้งหลายจงโปรดรับพัตตาหารที่กระผมได้มานี้ทุกรูปเตอะ แล้วก็ถวายอาหารนั้นแด่บรรดาพระเถระทั้ง50รูปนั้นจนเพียงพอแก่ความต้องการทุกตนทุกองค์เมื่อฉันเสร็จแล้วพระมหาเถระทั้ง50รูปนั้นก็ถามพระติสาเถระว่าท่านพระคุณเจ้าได้บรรลุโลกุตรธรรมเมื่อใดท่านพระติสาก็ตอบว่ากระผมยังบรรลุโลกุตรธรรมพระมหาเถระก็ถามต่อไปว่าถ้าจะอันท่านบรรลุฌานอย่างท่านก็ตอบว่ากระผมก็ยังไม่ได้บรรลุฌานอย่างเลยพระมหาเถระทั้งหลายจึงกล่าวว่าน่าอัศจรรย์แต่หนอพระติสาเถระจึงกล่าวว่าแม่ละขอรับที่กระผมสามารถมีอาหารบิณฑบาตที่ญาติโยมถวายให้อยู่ตลอดเวลานั้นเพราะกระผมบำเพ็ญสารานิยธรรมตั้งแต่เวลาที่สารานิยธรรมของผมเต็มแล้วผมตั้งใจบำเพ็ญมาจนครบ12ปีบริบูรณ์แม้ถ้ามีพระภิกษุแสนรูปมาอยู่หน้าที่นี้ของบิณฑบาตที่อยู่ในบาตรผมถวายแด่พระคุณเจ้าตั้งแสนรูปก็ยังบ่สามารถที่จะเอาออกจากบาตรผมหมดได้เตือนคือหมายความว่าตักแล้วก็มีแหมตักแล้วก็มีแหมผมสามารถเลี้ยงดูพระสงฆ์ตั้งแสนรูปนั้นได้โดยบ่จําเป็นที่จะต้องไปหาอาหารมาเพิ่มเติมพระมหาเถระเหล่านั้นได้ฟังแล้วก็ปากันกล่าวอนุโมทนาสาธุการว่าท่านพระติสเถระเป็นสัตบุรุษโดยแท้ประการหนึ่งเปิ้นกล่าวว่าท่านพระติสเถระองค์นี้ได้เคยไปยังสถานที่ฮื้อตามที่คิริพันดะมหาบูชาซึ่งเป็นเจติยบรรพตคือหมายคำว่าเจดีย์ที่อยู่บนยอดเขาท่านได้ถามอมาตย์ผู้หนึ่งว่าในของตานที่ท่านจะถวายนี้เนี่ยอันยังเป็นของเลิศที่สุดอมาตย์ตอบว่าผ้าสาดกสองผืนเป็นของที่เลิศที่สุดมีราคาแพงที่สุดขอรับพระคุณเจ้าท่านพระติสาเถระก็อู้ว่าผ้าสาดกสองผืนเหล่านั้นจะต้องถึงมือของเฮาแน่นอนอำมาตย์ได้ฟังอย่างนั้นก็เลยไปกราบทูลพระราชาพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งอู้อย่างนี้เน้อพระราชาพระราชาก็ตรัสว่าพระภิกษุรูปนี้มีจิตคิดอย่างนี้แต่ผ้าสาดกเนื้อละเอียดบ่สมควรที่จะไปตกอยู่ในมือของพระติสเถระซึ่งยังมีอายุพรรษาหนุ่มอยู่ควรจะตกแก่พระมหาเถระต่างหลายจึงตั้งไว้ด้วยหมายว่าจะถวายผ้าสาดกสองผืนนั้นแก่พระมหาเถระผู้เป็นประธาน1ผืนและรองประธาน1ผืนฝ่ายพระราชาเมื่อจะถวายผ้าสาดกนั้นขณะที่พระภิกษุสงฆ์ยืนเรียงกันผ้าสาดกสองผืนที่วางอยู่ใกล้ๆก็บ่มีไผยกขึ้นสู่พระหัตถ์ของพระองค์มีแต่บรรดาเจ้าหน้าที่ยกผ้าผืนอื่นๆเนื้อเอาไว้ถวายแด่พระภิกษุตั้งหลายตั้งปวงแต่ในเวลาที่ท่านพระติสาเถระภิกษุหนุ่มผู้นี้เข้าไปใกล้พระราชากลับกลายเป็นนั้นว่าเจ้าพนักงานได้ทูลถวายผ้าสาดกสองผืนนั้นขึ้นสู่พระหัตถ์ของพระราชาพระราชาก็ทรงวางผ้าสาดกอันมีเนื้อละเอียดอ่อนทั้งสองผืนถวายไว้ในมือของพระติสเถระพระราชาก็มองหน้าอมาตย์แล้วก็สั่งให้นิมนต์พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นมาเพื่อจะถวายทานแหมทรงละหมู่ทรงทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็มาประทับนั่งใกล้กับพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นแล้วตรัสว่าข้าแด่พระคุณเจ้าท่านบรรลุธรรมเมื่อใดพระภิกษุรูปนั้นก็บ่ได้กล่าวถึงคุณธรรมที่บ่มีอยู่ในตัวตนของเปิ้นทูลแต่ว่าขอถวายพระพรอาตมายังบ่ได้บรรลุโลกุตรธรรมเต้อพระราชาตรัสว่าข้าแด่พระคุณเจ้าผู้เจริญแต่ก่อนท่านได้อู้ไว้บ่ใจกล่าวว่าผ้าสาดกสองผืนนี้จะต้องถึงแก่มือเฮา ถ้าภิกษุหนุ่มรูปนั้นก็ทูลถวายพระพรว่าเป็นจริงอย่างนั้นที่อาตมาภาพมั่นใจเพราะอาตมาภาพบำเพ็ญสารานิยธรรมมาตั้งแต่เวลาที่สารานิยธรรมของอาตมาภาพเต็มเปี่ยมครบถ้วนบริบูรณ์แล้วสิ่งของอันใดที่เป็นของเลิศของประเสริฐก็มักจะมาถึงสถานที่ที่แจกจ่ายนั้นและมาถึงมือของอาตมาเสมอพระราชาก็ตรัสกล่าวว่าสาธุข้าแด่พระคุณเจ้าผู้เจริญคุณธรรมข้อนี้ของพระคุณเจ้าเหมาะสมยิ่งแล้วเมื่อเปล่งวาจาสาธุและดังนั้นก็เสด็จกลับพระบรมมหาราชวังจากเรื่องนี้เราจะหันได้ว่าปุกละผู้ใดก็ตามที่จะบำเพ็ญสารานิยธรรมเพื่อเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ได้ต้องใช้เวลา12ปีเต็มทีเดียวและเมื่อทำได้แล้วแม้ว่าผู้ประพฤติปฏิบัติจะยังไม่ได้บรรลุธรรมะใดๆแต่ความตนีในทรัพย์สิ่งของก็บ่ลงเหลืออยู่ในใจของเปิ้นเลยและเปิ้นยังมีจิตใจที่เต็มไปด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลต่อส่วนรวมจึงทำให้สามารถดึงดูดสิ่งที่ดีๆที่ท่านต้องการเอามาใช้สร้างบุญบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้โดยง่ายซึ่งคนทั่วไปนั้นจะทำได้โดยยากและเราจะพบว่าผู้ใดที่ตั้งใจบำเพ็ญสารานิยธรรมจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วก็จะได้ทรัพย์สมบัติที่บ่าบกพร่องเลยชนิดที่ว่าอยากจะได้อันอย่างเมื่อใดก็จะได้ตามความมุ่งมาดปรารถนาโดยที่บ่ต้องเป็นกังวลในเรื่องการจัดเก็บสมบัติเหล่านั้นแห่มตัวเองเพราะจะมาก็ต่อเมื่อต้องการตะอันเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นแล้วในโลกใบนี้ดังนั้นใครก็ตามที่มีน้ำใจรักความสามัคคีตั้งใจปฏิบัติสารานิยธรรมตั้งหกอย่างหกประการจนเตรียมเปี่ยมแบบชนิดที่ว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วเขาผู้นั้นย่อมจะได้ทรัพย์สมบัติตักไม่พร่องคือหมายความว่าเอาออกมาใช้จ่ายเท่าใดก็ตึงบ่เสี่ยงบ่ซ้ำเอาไว้สร้างคุณงามความดีสร้างบุญบารมีเพื่อหมู่เพื่อคณะเพื่อส่วนรวมต่อไปอย่างบ่ฮู้จักหมดจักสิ้นนำมาซึ่งความสุขความเจริญเอามาสู่ตัวตนและหมู่คณะได้ตลอดไปทีนี้ก็มีเรื่องแห่มเรื่องหนึ่งเรื่องของพระภิกษุณีผู้บำเพ็ญสารานิยธรรมท่านภิกษุณีผู้นี้เป็นเจ้าพาตรคามในเมืองพัมมติพยนครเปิ้นบอกกล่าวแก่พระนาคเถรีปากันหนีไปในเวลาใกล้รุ่งพระเถรีอู้กับพระภิกษุณีหมู่บรรดาที่เป็นสาวว่าหมู่บ้านช่างเงียบเหลือเกินลองไปตรวจพอลอเกิดอันอย่างขึ้นในหมู่บ้านภิกษุณีสาวเหล่านั้นไปตรวจดูก็รู้ว่าชาวบ้านเนี่ยปากันอพยพลบหนีไปหมดละก็เลยมาบอกแก่พระนาคเถรีพระนาคเถรีได้ฟังแล้วก็กล่าวว่าพวกท่านอย่ากังวลเรื่องชาวบ้านเหล่านั้นอพยพลบหนีกันไปเลยจงทำความเพียรในการเล่าเรียนธรรมะและก็ปฏิบัติโยนิโสมนสิการของตัวเองตามเมื่อถึงเวลาภิกขาจารย์ก็ห่มผ้ารวมกันทั้งหมดทั้งปวง12ตนแม้ยืนอยู่กับที่ที่บริเวณคนต้นไม้ไห่ใกล้ประตูบ้านเทวดาที่สิงอยู่ที่ปืนก็ไม่ไห่ก็ปากันถวายอาหารบิณฑบาตแด่ภิกษุณีทั้ง12รูปนั้นแล้วกล่าวว่าพระแม่เจ้าขอพระแม่เจ้าอย่าไปจำพรรษาในที่อื่นเลยโปรดอยู่หน้าที่นี่เป็นนิตเตอร์แต่ว่าพระนาคเถรีมีน้องบ่าวชื่อว่าพระนาคเถระพระเถระคิดว่าขณะนี้มีภัยใหญ่เฮาบ่อาจจะอยู่ในที่นี้ได้เฮาจะข้ามน้ำไปอยู่ฝั่งปุ้นท่านกับภิกษุณีรูปอื่นรวมทั้งหมดทั้งปวง12รูปก็ออกจากสถานที่อยู่ของตัวเองและมายังหมู่บ้านพาตรคามด้วยหมายใจว่า จะมาพบมาปะกับพระนาคเถรีคือน้องบ่าวของเปิ้ลอยู่แห่งฝั่งหนึ่งข้ามมาจะมาอยู่กับพี่สาวของเปิ้ลแห่งฝั่งหนึ่งด้วยหมายใจว่าจะพบกับพระนาคเถรีแล้วจึงค่อยจากไปท่านพระนาคเถรีก็ทราบว่าพระเถระปากันมาแล้วจึงได้ไปยังสำนักของพระเถระเหล่านั้นและถามว่าเกิดอะไรขึ้นพระคุณเจ้าพระนาคเถระผู้เป็นน้องบ่าวก็บอกเรื่องต่างๆให้ทราบพระนาคเถรีจึงเจื้อเจินว่าวันนี้ขอพระคุณเจ้าทุกรูปจงพักจำพรรษาค้างคืนในวัดนิเหียวันหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็ออกไปเนิ่นพระเถระต่างหลายก็รับกรรมรุ่งเช้าพระนาคเถรีก็ไปบิณฑบาตที่โคนต้นไม้แล้วก็เข้าไปหาพระเถระตั้งปวงและอู้ว่านิมนต์พระคุณเจ้าตั้งหลายตั้งปวงฉันบิณฑพัตหารนี้เตอะคือฉันอาหารบิณฑบาตนี้ตั้งมดตั้งปวงพระเถระก็กล่าวว่าเรื่องอย่างนี้มันจะสมควรหรือไม่พระเถระกล่าวอย่างนั้นแล้วพระเถรีก็เลยยืนนิ่งอยู่พระเถรีกล่าวว่าอาหารบิณฑบาตนี้ได้มาโดยธรรมะอย่ารังเกียจเลยโปรดฉันอาหารเหล่านี้เถอะพระเถระกูว่ามันจะแต้มันจะเปิงกวนก่อตันพระเถรีพระเถรีจึงโยนบาตรขึ้นไปในอากาศบาตรนั้นก็ตั้งอยู่ในอากาศพระเถระก็กล่าวกับพระเถรีว่าอาหารแม้ตั้งอยู่ในที่เจ็ดจวดต้นตันก็ยังเป็นพัดสำหรับภิกษุณีนั่นเองแล้วก็กล่าวแห่มต่อไปว่าชื่อว่าภัยไม่ใช่มีทุกเวลาเมื่อภัยสงบทุกอย่างก็จะกลับกลายมาเป็นปกติท่านภิกษุณีต่างหลายพวกท่านจงเป็นผู้บ่ประมาทเถอะแล้วก็ออกเดินทางไปฝ่ายว่ารุกขเทวดาก็คิดว่าถ้าพระเถระฉันบิณฑบาตจากมือของพระเถรีเราจะไม่นำพระเถระเหล่านั้นกลับแต่ถ้าพระเถระไม่ฉันบิณฑบาตก็จะนำเปิ้นปิกบ้านปิกจองปิกที่วัดเก่าวัดเดิมเปิ้นเทวดาได้ลงจากต้นไม้ละอู้ว่าพระคุณเจ้าโปรดให้บาตรแก่ข้าพเจ้าเถิดแล้วก็รับบาตรนำพระเถระมาที่โคนต้นไม้นั้นปูลาดอาสนะถวายอาหารบิณฑบาตให้พระเถระได้ฉันจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปฏิญาณตนว่าจะขออุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุณี12รูปกับพระภิกษุแห่ง12รูปตลอด7ปีซึ่งในเรื่องนี้พระนาคเถรีท่านได้เป็นผู้บำเพ็ญสารานิยธรรมอันครบถ้วนแล้วนั่นเองจึงได้รับผลประโยชน์อย่างนี้จากเรื่องนี้เฮาจะหันได้ว่าพระนาคเถรีเป็นทั้งผู้มีฤทธิ์และผู้ที่ได้รับบำเพ็ญสารานิยธรรมมาเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วจึงได้รับการถวายอาหารบิณฑบาตจากรุกขเทวดาเป็นประจำทุกวันและท่านก็ยังเป็นที่พึ่งในยามยากให้กับภิกษุณีและภิกษุรูปอื่นๆได้ในที่สุดและเฮาก็จะพบว่าผู้ที่มีฤทธิ์หรือผู้บ่มีฤทธิ์ผู้ที่บรรลุธรรมแล้วหรือยังบ่ได้บรรลุธรรมก็ตามถ้าได้ตั้งใจบำเพ็ญสารานิยธรรมตั้ง6ประการจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วก็ย่อมจะได้อานิสงส์คือการมีทรัพย์สมบัติที่ตักไม่พร่องเอาไว้ใจสร้างคุณงามความดีสร้างบุญบารมีสืบต่อกันไปอย่างบ่ฮู้จักจบจักสิ้นเพื่อยังประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองและกับหมู่คณะต่อไปการบำเพ็ญสารานิยธรรมนั้นบ่ใช่ว่าปฏิบัติเฉยๆธรรมดาแต่เมื่อปฏิบัติแล้วย่อมได้รับอานิสงส์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องสารานิยธรรม6ประการให้แก่พระภิกษุสอนภิกษุก่อนแล้วก็สอนคฤหัสถ์ว่าให้อยู่ร่วมกันโดยรักสารานิยธรรม6ประการนี้แล้วจะทำเมื่อแต่ละบุคคลที่เป็นสมาชิกของสังคมนั้นๆมีความระลึกนึกถึงกันมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเมตตาต่อกัน พร้อมที่จะให้ความร่วมมือต่อกันมีความรักมีความสามัคคีต่อกันเพราะตั้งแต่ทางกายก็ปฏิบัติต่อกันด้วยความเมตตาช่วยเหลืองานการต่อกันต่างวาจาก็อู้ด้วยปิยะวาจาถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันในทางจิตใจก็มีแต่ความจริงใจคิดปรารถนาดีต่อกันในการอยู่ร่วมกันนั้นเมื่อมีของอะไรอย่างหรือได้รับสิ่งของอันใดมาก็นำมาแบ่งมาปันกันในการอยู่ร่วมกันของสังคมของเฮาก็รักษากฎตามระเบียบแบบแผนวินัยมีสินเสมอกันก็บ่เบียดเบียนก่อความเดือดร้อนแก่กันและกันและก็ปฏิบัติตามกติกาของส่วนรวมในเรื่องทิฏฐิความเชื่อก็ยึดถือและเข้าใจหลักการความสำคัญของหมู่คณะตลอดจนกระทั่งยึดถือและเข้าใจร่วมกันในความจริงที่เป็นธรรมชาติของโลกและก็ของชีวิตที่จะรองรับความเป็นมนุษย์ของเฮาไว้ได้ตัวกันเพียงแต่อีหมู่คณะของเฮาสังคมของเฮาก็จะอยู่เย็นเป็นสุขและสามารถรอดพ้นก้าวหน้าไปบนรากฐานแห่งความสัมพันธ์อันดีงามอย่างมั่นคงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงอนิสงส์ของการที่คนในหมู่คณะหรือสังคมทั้งหลายทั้งปวงได้ปฏิบัติตามหลักสารานิยธรรมไว้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านแนะนำว่าการบำเพ็ญสารานิยธรรมนั้นมีคุณประโยชน์สาวประการหนึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกนึกถึงกันสองเป็นเครื่องกระทำเมื่อเป็นที่รักสามเป็นเครื่องกระทำเมื่อเป็นที่เคารพสี่เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์เอื้อเฟื้อเกื้อหนุนซึ่งกันและกันห้าเพื่อความบาวิวาทคือมีความสมัคคีกันก็บ่ชกต่อยซึ่งกันและกันบ่ทะเลาะวิวาทบาดหมางใจซึ่งกันและกันแล้วก็6เพื่อความพร้อมเพรียงเรียงหน้ากัน7เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้คืออานิสงส์แห่งการบำเพ็ญสารานิยธรรมนำมาเล่าให้บรรดาคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังกันตามนี้เน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้อาตมาภาพจักได้นำเอาประวัติของพระเถระรูปหนึ่งพระเถระรูปนั้นก็คือตั้นพระราธะเถระพระราธะเถระนี้ได้รับการสถาปนาแต่งตั้งจากสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มีเอตทัคคะคือมีความเป็นเลิศในทางเป็นผู้มีปฏิภาณแจ่มแจ้งการที่พระราธาเถระตันนี้ได้รับการแต่งตั้งจากพระพุทธเจ้าให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นเลิศกว่าเหล่าบรรดาพระภิกษุต่างหลายผู้มีปฏิภาณแจ่มแจ้งก็เนื่องด้วยเหตุสองประการคือเป็นผู้ยิ่งด้วยคุณคือพระมหาสาวกองค์นั้นท่านได้แสดงความสามารถออกมาให้ปรากฏในเรื่องการเป็นผู้มีปฏิภาณแจ่มแจ้งอย่างที่สองก็คือว่าท่านได้ตั้งความปรารถนาไว้ในตำแหน่งที่จะเป็นผู้มีปฏิภาณแจ่มแจ้งมาเป็นระยะเวลาแสนกับตามเรื่องที่อาตมาภาพจะเล่าให้ฟังกีระดังได้สดับมาว่านับจากพัทรกัปนี้ไปถอยไปได้แสนกัปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าพระพุทธเจ้าปทุมุตระได้เสด็จอุบัติเกิดขึ้นแล้วในกาลครั้งนั้นตั้นได้มาเกิดเป็นพราหมณ์เจ้าพระนครหงสาวดีคือตั้นพระราธะเนี่ยในตอนนั้นนี่นะเปิ้นได้เกิดมาเป็นพราหมณ์เจ้าเมืองหงสาวดีขั้นเจริญเติบโตใหญ่หน้ากล้าบานขึ้นมาแล้วได้ศึกษาเล่าเรียนจนกระทั่งจบไตรเพศแล้ววันหนึ่งได้ไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าในวิหารได้หันพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังทรงแต่งตั้งพระภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะผู้มีปฏิภาณ แล้วได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นครั้นนั้นท่านได้ปั้มเป็งมหาทานและได้ทำการสักการบูชาต่อพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ตานอย่างมากเลยแล้วก็มอบศีรษะลงแทบพระบาทกราบทูลตั้งความปรารถนาจะตั้งอยู่ในฐานันดรเหมือนพระภิกษุตนนั้นพ่องในศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งก็ได้ในอนาคตลำดับนั้นพระพุทธเจ้าปทุมุตระตรัสกับท่านว่าท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนขอเฮ้อปณิธานความปรารถนาของท่านจงสำเร็จเตสักการะที่ท่านทำเฮ้อกะเฮาและพระสงฆ์นั้นจักมีอานิสงส์ผลบุญกว้างขวางใหญ่ยิ่ง

แล้วแถมทั้งการที่ตั้งเจตนาปารภไว้เมื่อท่านละหลังวางขันแล้วก็ได้ไปเกิดในสวรรค์จันดาวดึงได้เสวยราชสมบัติในเทวโลก300ครั้งได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ500ครั้งได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์โดยหาขนานับบ่ได้เพราะกุศลกรรมนั้นนำไปตั้นจึงเป็นผู้มีความสุขในทุกภพทุกชาติในกัปที่91แต่กัปนี้ในกาละนั้นพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเกิดมาท่านก็มีโอกาสได้ทำกุศลอุปถากบำรุงพระพุทธเจ้าวิปัสสีโดยในวันหนึ่งตั้นหันพระพุทธเจ้าวิปัสสีเสด็จเที่ยวบิณฑบาตอยู่ที่ในท้องถนนก็บังเกิดมีจิตใจเลื่อมใสที่จะถวายผลมะม่วงอันมีรสหวานแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าโดยบุญกรรมอันนั้นเมื่อตั้นละล่างวางขันจากความเป็นมนุษย์แล้วตั้นได้ไปบังเกิดในเทวโลกกระทำบุญแล้วก็ท่องเที่ยวเวียนไปอยู่ในความเป็นเทวดาและมนุษย์หลายภพหลายชาติมาสมัยพุทธุปบาทการนี้คือสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ท่านถือปฏิสนธิเอากำเนิดเกิดมาในตระกูลพราหมณ์ตระกูลพราหมณ์นี้เป็นตระกูลที่ยากจนขาดเครื่องนุ่งห่มและอาหารตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองราชคฤห์บิดามารดาตั้งนามตั้งชื่อเปิ้นเมื่อเปิ้นเกิดมาว่าราธมานพเมื่อเจริญวัยแล้วได้อยู่ครองเรือนในกาลครั้งหนึ่งตั้นได้ทำบุญตักบาตรถวายข้าวหนึ่งทัพพีแก่ตั้นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรในกาลเวลาเมื่อตั้นเจริญวัยแก่ตัวลงมาแล้วถูกบุตรภรรยาทำการลบหลู่ดูหมิ่นท่านท่านคิดว่าเฮาเป็นผู้ที่บุตรก็ดีภรรยาก็ดีบ่ต้องการเฮาเฮาจักเลี้ยงชีพอยู่ในสำนักของพระภิกษุต่างหลายแล้วก็เข้าไปขออาศัยอยู่ในวัดไปช่วยดาย่าคือไปช่วยถางหญ้ากวาดวัดล้างถ้วยล้างจานถวายวัตถุมีน้ำล้างหน้าเป็นต้นอยู่ในวัดแล้วแม้ภิกษุต่างหลายในวัดนั้นก็ได้ฮือการอนุเคราะห์สงเคราะห์ตันราธพรามแต่ก็พระภิกษุต่างหลายบ่มีไผปรารถนาจะฮือเปิ้นบวชโดยหันว่าเปิ้นเป็นคนแก่แล้วก็เป็นพราหมณ์ผู้มีความชราบ่สามารถจะปั้มเป็งสมณธรรมได้เพราะญาณในกาลครั้งนั้นท่านเป็นผู้ยากจนข้นแค้นมีผิวพรรณวันณะเศร้าหมองเอกาติวสังไปหลังมาในวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งทอดพระเนตรหันตันราธพราหมณ์เข้ามาในข่ายแห่งพยานของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ได้ทรงเล็งหันอุปนิสัยสมบัติความถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่งพระอรหัตตมรรคอรหัตผลของเปิ้นท่านในเวลาเย็นจึงเสด็จเที่ยวจาริกไปในบริเวณวัดเสด็จไปอยู่ยังที่อยู่ของพราหมณ์แล้วก็ถามว่าพราหมณ์เธอกำลังทำมาอย่างอยู่ท่านกราบทูลว่าพันเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์กำลังทำวัดปฏิบัติแก่พระภิกษุต่างหลายอยู่พระเจ้าข้าพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเธอได้รับการสงเคราะห์จากพระภิกษุเหล่านั้นหรือไม่ท่านราธาพราหมณ์ตอบว่าได้รับพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์ได้เพียงแต่อาหารแต่ว่าทุเจ้าเหล่านั้นบ่สามารถจะทำให้หม่อมฉันบวชได้ด้วยหันว่าหม่อมฉันเป็นคนแก่เท่าชราสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าจึงรับสั่งให้ประชุมพระภิกษุสงฆ์แล้วตรัสถามความนั้นจากนั้นก็ทรงถามว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุต่างหลายมีพระภิกษุรูปใดไผ่ผู้หนึ่งระลึกนึกถึงบุญคุณของตั้นราธพราหมณ์มีอยู่พ้องก่อตั้นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรลุกขึ้นยืนประคองอัญชลีกราบบังคมทูลว่าพันเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันระลึกได้ว่าเมื่อหม่อมฉันเที่ยวบิณฑบาตอยู่ในเมืองราชคฤห์ราธาพราหมณ์ผู้นี้ได้ถวายข้าวแด่หม่อมฉันหนึ่งทัพพีหม่อมฉันระลึกนึกถึงคุณของพราหมณ์ผู้นี้ได้
เมื่อพระพุทธ

0: เจ้าตรัสว่าดีละสารีบุตรเธอเป็นคนกตัญญูเธอจึงบวชชื่อพราหมณ์คนนี้พราหมณ์นี้ต่อไปจะเป็นผู้ที่ควรปูชาในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเฮตันราธาพราหมณ์บวชแล้วโดยวิธีที่เรียกกันว่าวิธีการอุปสมบทแบบยติจตุถกรรมวาจาอุปสัมปทาโดยทรงประกาศยกเลิกการอุปสมบทด้วยวิธีไตรสรณคมที่พระองค์ทรงอนุญาตไว้แต่เบื้องต้นทรงกำหนดวิธีโดยเฮประชุมพระภิกษุสงฆ์ครบองค์กำหนดในเขตชุมนุมสงฆ์ที่เรียกว่าในเขตสีมาหรือว่าในเขตโรงอุโบสถกล่าวว่าจะประกาศเรื่องความที่จะรับผู้คนจะบวชนั้นเข้าหมู่โดยความยินยอมของภิกษุตั้งปวงผู้เข้าประชุมเป็นสงฆ์นั้นในครั้งนั้นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระเป็นพระอุปัชฌาย์รูปแรกและพระราธะเถระเป็นพระภิกษุผู้ได้รับการอุปสมบทแบบยติจตุถกรรมวาจานี้เป็นรูปแรกและการอุปสมบทด้วยวิธียติจตุถกรรมวาจานี้ได้ใช้มาจนกระทั่งถึงณปัจจุบันวันนี้เมื่อตั้นพระสารีบุตรบวชเธอตันราธาพราหมณ์แล้วตั้นก็คิดว่าพระศาสดาทรงเฮราธาพราหมณ์ผู้นี้บวช ด้วยความเอื้อเฟื้อบ่สมควรที่จะดูแลพราหมณ์ผู้นี้ด้วยความบ่เอื้อเฟื้อท่านจึงปาราธาพราหมณ์ซึ่งในตอนนั้นเป็นพระละปาเอาตันราธะเถระไปอยู่ใกล้หมู่บ้านณที่นั้นเนื่องจากว่าท่านเป็นพระบวชใหม่ท่านจึงบ่ค่อยได้รับอาหารบิณฑบาตท่านพระสารีบุตรหันดังอั้นจึงทรงเฮตันพระราธาพราหมณ์เป็นปัจฉาสมณะคือเป็นพระภิกษุผู้ติดตามเปิ้นพระสารีบุตรได้เฮที่อยู่เปิ้นแม้เป็นที่อยู่อันเลิศได้เฮบิณฑบาตอันประณีตแก่พระราธะในเวลานั้นท่านพระราธะได้เสนาสนะอันสะดวกสบายคือมีกุฏิอยู่ที่สบายและมีอาหารอันประณีตพระสารีบุตรเถระปาตันหลีกไปสู่ที่จาริกแล้วกล่าวพร่ำสอนตันพระราธะเถระว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้บ่ควรทำพระราธะเป็นสุวัจนะบุคคลเป็นผู้ว่าง่ายมีปกติรับเอาโอวาทโดยความเคารพเพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้ปฏิบัติตามกรรมที่ท่านพระอุปชาแนะนำพร่ำสอนอยู่นั้นท่านก็รับเอาพระกรรมฐานในสำนักของพระสารีบุตรวันหนึ่งท่านพระราธะได้ไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นแล้วท่านก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพันเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญบุคคลหูหันอย่างใดจึงไม่มีอหังการมมังการในร่างกายที่มีวิญญาณนี้และในสัพพนิมิตภายนอกพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนตันราธาพราหมณ์โดยหลักธรรมคำสอนอันลึกซึ้งตันราธาพราหมณ์พิจารณาตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสั่งสอนบำเพ็ญมานานตันพระราธาเถระก็ได้บรรลุอรหันต์ในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายพระสารีบุตรปาท่านพระราธาเถระไปสู่สำนักแห่งพระพุทธเจ้าถวายบังคมแล้วพระพุทธเจ้าก็กระทำการปฏิสันถานถามว่าสารีบุตรราธาเถระผู้เป็นลูกศิษย์ของเธอเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายดีอยู่ก่อพระสารีบุตรเถระได้กราบบังคมทูลว่าท่านราธาเป็นผู้ว่าง่ายเหลือเกินหม่อมฉันสอนอันใดก็สดับตรับฟังหม่อมฉันสอนอยู่โดยตลอดปลายหลังมาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสถาปนาตั้นพระราธาเถระผู้ซึ่งได้บรรลุธรรมอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะอันบอกว่าพระราธาเถระนี้เป็นผู้มีปฏิภาณมีไหวพริบอันรวดเร็วเวลาสอนอย่างก็ตามท่านก็มักจะนำเอากรรมที่พระพุทธเจ้าสอนนำเอากรรมที่พระสารีบุตรสอนนั้น ไปประพฤติปฏิบัติในการเจริญบำเพ็ญสมณธรรมได้เป็นอย่างดีอันนี้แสดงให้เห็นว่าอายุของมนุษย์คนเฮานั้นบ่ว่าจะหนุ่มบ่ว่าจะแก่ถ้าหากว่าตั้งใจปฏิบัติธรรมโดยความเคารพนบนอบตั้งใจปฏิบัติธรรมด้วยความที่เป็นผู้ว่านอนสอนง่ายก็สามารถจะเป็นผู้บรรลุธรรมได้โดยง่ายเหมือนกันท่านพระราธาพราหมณ์นี้หรือว่าท่านพระราธาเถระเมื่อท่านบวชแล้วท่านได้รับหน้าที่เป็นพุทธอุปัฏฐากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระยะหนึ่งแต่ด้วยความที่ท่านเป็นผู้ชราสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสแก่พระภิกษุสงฆ์ต่างหลายว่าตำแหน่งอุปัฏฐากของพระองค์นั้นควรจะเปลี่ยนตัวได้เพื่อให้ท่านพระราธาเถระได้พักผ่อนพ่องดังนั้นบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ต่างหลายจึงได้ปากันเปลี่ยนพระพุทธอุปัฏฐากคือคนที่ดูแลรับใช้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าเปลี่ยนอยู่หลายตนหลายองค์สุดท้ายก็มาได้แก่ตันพระอนันตเถระเป็นผู้รับภาระธุระเรื่องนี้แล้วก็เป็นพุทธอุปัฏฐากที่ดีตัวเองญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายประวัติของตันพระราธาเถระนี้แสดงให้หันถึงสัจธรรมหลายอย่างเป็นต้นว่าหนึ่งเปิ้นเกิดมาในตระกูลที่ยากจนแต่เปิ้นก็บ่ย่อท้อต่อการทำความดีแม้ยากจนข้นแค้นก็ยังทำบุญตามกำลังที่เปิ้นจะทำได้คือเปิ้นยากจนเปิ้นก็บ่มีข้าวปลาอาหารอันประณีตหันตุเจ้ามาทำบุญตักบาตรเปิ้นก็อยากจะทำบุญพ่องใส่เพียงแค่ข้าวเปล่าๆเพียงแค่ทัพพีเดียวปากเดียวก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันบริสุทธิ์ละที่นี้ต่อมาในตอนที่เปิ้นมีครอบครัวแล้วมีลูกมีเต้าแล้วเนี่ยในประวัติจริงๆว่าเปิ้นยกสมบัติให้แก่บุตรภรรยาของเปิ้นบรรดาบุตรภรรยาเมื่อได้รับทรัพย์สมบัติเต้าที่เปิ้นมีอยู่นั่นเนี่ยก็เกิดรังเกียจเปิ้นเหมือนกับเมืองเฮาว่าเฮ็ดบ่มีขอนก็ปากันลบหลู่ดูหมิ่นดูแคลนเปิ้นๆก็เลยหนีจากบ้านจากเรือนไปอยู่วัดอยู่วาเปิ้นเรียกกันว่าอารามิกชนไปช่วยเหลือวัดวาอารามเพลพัดปัดกวาดทำความสะอาดถางหญ้าถางกงล้างถ้วยสวยจ้อนรับใช้พระเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าพระสงฆ์ตั้งหลายเมื่อฉันอาหารแล้วก็เอาอาหารที่เหลือนั้นมอบเพื่อแก่ตันราธาพราหมณ์ท่านราธาพราหมณ์ไปอยู่ในสำนักของพระเจ้าพระสงฆ์เหล่านั้นเปิ้นฮื้อความอนุเคราะห์ดีแต่ว่าเปิ้นบ่านำท่านราธาเข้ามาบวชเปิ้นไปขอบวชกับไผก็บ่มีไผบวชที่เปิ้นจนพระพุทธเจ้าทราบความแล้วก็ไปประชุมสงฆ์พระสงฆ์ก็มีพระสารีบุตรเป็นผู้มีความกตัญญูรู้บุญคุณอันนี้ที่เปิ้นเคยใส่บาตรให้หนึ่งทัพพีก็รับเป็นอุปชาบวชเปิ้นสอนเปิ้นและจากนั้นมาตันราธาพราหมณ์แม้จะเป็นมหาลกะภิกขุผู้บวชเมื่อเฒ่าแต่ก็ได้บรรลุอรหัตมรรคอรหัตผลได้เป็นที่ไหว้สาสักการะปูชาของคนและเทวดาต่างหลายตนหนึ่งในพระพุทธศาสนานี้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาปอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้ว อาตมาภาพขอนำรายการจากท่านทั้งหลายไปก่อนนอกใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีฮื้อกันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งหลีกลี่ปะกันวันผูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานฮึปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านยาทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: คุณพ่อชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาท
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงิน 95,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทย เพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
9: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
13: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงิน 95,000 ล้านบาทโดยจะใช้เงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB และงบประมาณแผ่นดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาและระบายน้ำลงสู่ทะเลผ่านคลองพระองค์เจ้าชายานุชิตในอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้วยการขยายลำน้ำเดิมเพื่อเพิ่มความเร็วการไหลของน้ำด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าโครงการนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและบริหารจัดการน้ำทั้งฤดูฝนและหน้าแล้งในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ปากคลองรับพีพัฒน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านโครงข่ายคลองแนวเหนือถึงใต้จนถึงชายทะเลอ่าวไทยบริเวณคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง6ปีโดยมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 298,250 ไร่และเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำได้ถึง17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีชวนันท์มาลีรายงาน
9: กรมการปกครองกำชับ878อำเภอเร่งสำรวจและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เตรียมรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและใช้เป็นฐานข้อมูลช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติน
14: ายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับฝ่ายปกครองและนายอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศเร่งสำรวจและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนกรณีไม่มีเลขที่บ้านให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วตรงเป้าหมายและไม่ปล่อยให้ผู้พักอาศัยจริงตกหล่นจากการช่วยเหลือของภาครัฐโดยเน้นย้ำอำเภอเพิ่งได้ต้องเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มจากข้อมูลการสำรวจถึงวันที่13กันยายน2569เวลา18นาฬิกาพบว่ามีการสำรวจครัวเรือนทั่วประเทศแล้ว 318,138 หลังคาเรือนจากจำนวนบ้านทั้งหมดกว่า29ล้านหลังคาเรือนครอบคลุม76จังหวัดและกรุงเทพมหานครโดยเป็นบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ 271,240 หลังคาเรือนและพบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง 46,898 หลังคาเรือนชนันชิตาสังทองรายงาน
9: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคุมเข้มการใช้ปากกาฉีดลดน้ำหนักตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้เป็นยาควบคุมพิเศษการขายต้องมีใบสั่งแพทย์โดยมีผลวันนี
15: ้เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่ายากลุ่ม GLP-1 receptor agonist ชนิดฉีดหรือที่ประชาชนรู้จักในชื่อปากกาฉีดลดน้ำหนักมีข้อบ่งใช้ทั้งสำหรับรักษาโรคเบาหวานชนิดที่2และยาบางตำรับใช้ควบคุมน้ำหนักในผู้ที่มีภาวะอ้วนแต่ปัจจุบันพบการนำไปใช้เพื่อลดน้ำหนักโดยไม่ได้รับการประเมินและดูแลจากแพทย์รวมถึงการลักลอบจำหน่ายยาปลอมยาที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและขายผ่านช่องทางออนไลน์กระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยาควบคุมพิเศษฉบับที่58กำหนดให้ยากลุ่ม GLP-1ชนิดฉีดเป็นยาควบคุมพิเศษตั้งแต่วันนี้การขายในร้านขายยาแผนปัจจุบันต้องมีใบสั่งแพทย์และส่งมอบยาโดยเภสัชกรเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินและใช้ยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยนอกจากนี้อย.จะเพิ่มความเข้มงวดการติดตามการกระจายยาเพื่อให้สามารถตรวจสอบเส้นทางยาพร้อมเตือนผู้ประกอบการร้านขายยาและผู้จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นฤมลอุดมพรรายงาน
9: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนา
16: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
17: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
18: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงนะครับผมเสียงที่คุณเคยยามหกโมงเจ้านะครับผมมาปักกันแล้วครับผมกับอู่ข่าวเล่าความนะครับผมวันนี้เป็นวันดีครับหนึ่งวันนะครับวันครบรอบสวทรปูนกรมประชาสัมพันธ์ของเฮา42ปีแล้วนะวันนี้42ขบเนอร์นะครับผมวันนี้เฮาก็มีการทำบุญตีสวทของเฮาตวยจะได้แล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันเนอในช่วงสายๆนะครับหรือใครได้แวะกายมาตั้งนี้เนอะมาเอากาแฟกันได้เนอะมันมีกาแฟเหล่งตัวมาแวะกันได้นะครับผมมาอุ่มมาเอ่ยกันก็ได้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามรายการของเฮาต่อยนะครับผมเจ้าวันนี้นะครับผมเอาในเรื่องของปลาหมอคางดำมาอุ่มกันสักหน่อยเนาะบางคนบอกว่าเอ๊ะมันดักหายไปไหนแล้วฮะวันนี้เอามาฟังกันสักหน่อยนะเรื่องปลาหมอคางดำนะครับผมยังคงเป็นประเด็นตีสังคมติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมทั้งในเรื่องของการแพร่ระบาดแล้วก็การตีคดีเป็นกำลังตรวจสอบกันอยู่ว่าปิ้นจะได้ละพองล่าสุดเลยนะครับผมศาลอุทธรณ์มีคำสั่ง อนุญาตเหยื่อดำเนินคดีนะครับปลาหมอคางดำในรูปแบบคลาสแอคชั่นนะครับหรือแบบคดีแบบกลุ่มเนาะแต่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการอนุญาตเหยื่อทำคดีแบบกลุ่มเนี่ยไม่ได้หมายความว่าศาลตัดสินแล้วว่าเอกชนเป็นคุณพิษเนอะคำสั่งศาลดังกล่าวนะครับเป็นเพียงการกำหนดรูปแบบและก็ขอบเขตของการพิจารณาคดีต่ออันนะส่วนประเด็นสำคัญเฮาต้องใครต้องรับผิดชอบนะในเรื่องของปลาหมอคางดำมีต้นตอมาจากที่ใดแล้วก็เกิดความเสียหายจะได้ละพองยังต้องมีการนำพยานหลักฐานแล้วก็ขอกฎหมายพิสูจน์กันต่อไปขณะเดียวกันนะครับผมศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเมื่อวันที่8กันยายน2569ยกคำขอตีต้องการเหือรัฐเลขาเสียหายจากบริษัทเอกชนโดยเหือคำพิพากษาระบุว่าไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าปลาหมอคางดำเนี่ยลุดออกมาจากฟาร์มใดจึงยังไม่มีข้อยุตินะครับที่ชัดเจนว่าปลาหมอคางดำเนี่ยระบาดจากแหล่งใดหรือบริษัทเอกชนรายใดต้องรับผิดชอบส่วนบริษัทนะครับเจริญโภคภัณฑ์นะครับโภคภัณฑ์อาหารหรือ CPF เนี่ยก็รับทราบคำสั่งศาลแล้วก็ยืนยันว่าจะเคารพกระบวนการยุติธรรมแล้วก็พร้อมนำเสนอข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานต่อศาลต่อไปดังนั้นแล้วนะในตอนนี้คดียังอยู่ในกระบวนการพิจารณาแล้วก็ยังมีบ่าสามารถสรุปว่าใดว่าเอกชนเนี่ยมีความผิดหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อใดเนาะต้องรอพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วก็การพิพากษาของศาลต่อไปแต่ในทางนึงนะครับผมแหมมุมนึงประชาชนนาตีพบป๋าหมอคางดำเนี่ยเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้หมายความว่าจะต้องกำจัดทิ้งอย่างเดียวเนอะพอกรมประมงประบุว่าปลาหมอคางดำเนี่ยเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นไม่มีพิษแล้วก็สามารถนำมาประกอบอาหารหรือแปรรูปได้เหมือนกันเนอะไม่ว่าจะปิ้นต้มย่างทอดหรือว่าเมนูอื่นๆโดยปลาชนิดเนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการโดยเฉพาะโปรตีนน่ะอยู่ในระดับที่สูงเนอะแล้วก็มีไขมันค่อนข้างต่ำนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมข้อมูลจากสำนักโภชนาการกรมอนามัยบอกว่าปลาหมอคางดำเนี่ยถ้าอัตราร้อยกรัมเนี่ยคือพลังงานเก่า17กิโลแคลเลยเนาะมีน้ำ78กรัมโปรตีน 11.6 กรัมแล้วก็มีไขมันเพียง1.2 กรัมด้วยกันนอกจากนี้มีแร่ธาตุนะครับหลายชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมนะฟอสฟอรัสนะครับผมโซเดียมแคลเซียมนะเป็นต้นนะครับผมอุ่งง่ายๆก็คือปลาหมอคางดำเนี่ยเป็นปลาโปรตีนสูงไขมันต่ำแล้วก็หือพลังงานได้หนักตัวจึงสามารถนำมาประกอบอาหารได้หากจับได้จากแหล่งที่ปลอดภัยแล้วก็ปรุงสุกอย่างเหมาะสมก็กินได้ลดเลยนะครับผมอย่างไรก็ตามเนอการนำมาประกอบอาหารเนี่ยไม่ได้หมายความว่าปัญหาการแพร่กระจายเนี่ยมันจะหมดไปนะครับผมเพราะว่าปลาหมอคางดำเนี่ยยังเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ต้องการเฝ้าระวังแล้วก็ควบคุมการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องตัวนั้นแล้วนะครับผมเรื่องปลาหมอคางดำเนี่ยในวันนี้จึงมีอยู่สองเรื่องเนาะต้องแยกออกจากกันให้ชัดเจนเนาะอย่างแรกก็คือเรื่องของคดีความนะครับยังบ่สิ้นสุดยังมีการตัดสินข้อเท็จจริงอันยังเตือนนะครับผมส่วนในด่านของการกำจัดนะครับหรือว่าการจัดการป่าเนี่ยประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากป่าเนี่ยตียับมาได้อย่างเหมาะสมด้วยเนอะขณะเดียวกันหน่วยงานรัฐก็ยังหาแนวทางในการที่จะติดตามแล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต่อไปต่อยนะครับผมจะได้แล้วก็เฝ้าติดตามในเรื่องของปลาหมอคางดำกันต่อยแต่ถ้าบ้านเฮาปะนะแน่ใจว่ามีก่อนนะเหมือนกันเนอะน้องอั้นก็เหมือนว่าแวบๆหันหรือเปล่าอันนั้นก็มั่นใจมันเหมือนกับขนาดน้องกระป๋านิ้นนะครับผมแต่ถ้าปะนะครับผมต้องบอกว่าสามารถกินได้เนอะรสน่าจะคล้ายๆปลานิ้นเลยแหละครับผมเพราะว่าดูแล้วก็คล้ายกันมากเลยนะครับผมเอามาฝากกันไว้เนอะสำหรับเรื่องของปลาหมอคางดำเฮาพักฟังเพลงกันก่อนดีกว่านะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าเฮามาติดตามข่าวสารที่อยู่ในจังหวัดลำปูนกันกับ
ข่าวละปุนวันนี้ครับ

0: ่วงข่าวละปูนวันนี
1: ้ปิ๊กมาอยู่ด้วยกันนะครับผมกับอู่ข่าวเล่าความเลยข่าวละปูนวันนี้นะครับช่วงนี้จะเอาข่าวคราวของจังหวัดละปูนมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันสักหน่อยนึงนะครับผมจังหวัดละปูนของเฮานะครับเดินหน้าพัฒนาตีดินเพื่อการเกษตรนะเนื่องจากว่าบ้านเฮาปิ้นเริงเกี่ยวกับการเกษตรนําหน่อท่องเที่ยวตามมาติดๆนะครับผมหวังจะช่วยเกษตรกรมีอาชีพแล้วก็รายได้ที่มั่นคงพร้อมยกระดับผลผลิตให้มันมีคุณภาพแล้วก็เพิ่มมูลค่ามากขึ้นนั่นเองนะครับผมเมื่อตอนที่14ก็คือตะวันนี้นะครับผมท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดของเฮามอบหมายให้ท่านรองเบญจวรรณมีเผือกนะรองผู้ว่าราชการปิ่นประธานในการประชุมนะครับผมกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดละปูนปิ่นเตอร์ที่3แล้วเน้อนะครับผมการประชุมเตอร์นี้นะครับผมผลการทำงานเป็นปิ่นการติดตามผลการทำงานของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดละปูนโดยเฉพาะโครงการโจยพัฒนาอาชีพแล้วก็มูลค่าผลผลิตของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินนะครับผมผลการดำเนินการในปี69นี้นะโครงการพัฒนาเกษตรกรเกษตรกรรมนะยั่งยืนเนาะ61รายโดยการในพื้นที่300ไฮโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน50รายนะครับผมจากการเป็นการส่งเสริมเนาะสินค้าเกษตรนะครับสู่ระบบรับรองมาตรฐานแถม10รายมีการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่32รายการยกระดับสินค้าเกษตรชีวภาพแถม10รายแล้วก็โครงการโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกลาง1รายด้วยกันที่สำคัญเลยนะครับผมการดำเนินงานตามแผนทั้งหมดเนี่ยบรรลุเป้าหมายเป็น 100% เลยนะก็คือมีเป้าหมายจะได้ปุ๊บเยะสำเร็จในปีนี้แล้วทั้งหมดเลยนะครับผมนอกจากนี้ยังมีการติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องจากอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนาะโดยนำขอคิดเห็นนะครับแล้วก็ขอเสนอจากองคมนตรีมาจ่ายเป็นแนวทางพัฒนาโครงการทางการเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำการศึกษาศักยภาพน้ำใต้ดินนะครับแล้วก็การศึกษาด่านป่าไม้แล้วก็การวางแผนพัฒนาตีดินรวมกันนะครับผมของทุกหน่วยงานติดเกี่ยวข้องเพื่อที่เรียกว่าวันแพลนนั่นเองนะครับผมเหมือนที่เฮาก็ได้ยินน้อมเดี๋ยวนี้เฮาก็จะได้ยินบ่อยขนาดเลยแหละวันแพลนวันแพลนเนี่ยนะวันก็1แพลนก็คือแผนนั่นแหละครับผมมี1แผนเนาะว่าใครจะอยู่หน่วยงานไหนเฮามาเหยียบแผนเดียวกันมันจะมาจุกันพอดีนะใครจะไปใส่ใครจะไปคว้าแต่จุดหมายมันอยู่ที่เดียวกันจุดมุ่งหมายเดียวกันดังนั้นแล้วนะครับผมวันแพลนก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างเนาะติดเป็นการรวมมือของหน่วยงานภาครัฐมันมีหลายหน่วยด้วยกันรวมไปถึงมันก็จะรวมในเรื่องของเป้าหมายนะครับผมเมื่อเอามุ่งไปตั้งหน้ามันก็จะมีประสิทธิภาพนักขึ้นนั่นเองนะครับผมส่วนการบริหารจัดการที่ดินตีประชุมนะครับผมยังได้พิจารณาการขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินสำหรับการสาธารณูปโภคแล้วก็กิจการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเนี่ยปินไปตามกฎหมายแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรชาวละปูนของเฮาตึงโมดนี่แหละครับผมก็คือส่วนหนึ่งของการเดินหน้าพัฒนาภาคเกษตรกรของจังหวัดละปูนของเฮาเหือเกษตรเนี่ยมีโอกาสในการพัฒนาอาชีพเนาะเพิ่มคุณภาพแล้วก็มูลค่าผลผลิตแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่างเหมาะสมนำไปสู่การสร้างรายได้แล้วก็ความเข้มแข็งของเกษตรอย่างยั่งยืนนั่นเองเนาะแต่ก่อนนี่โอ้นะฮะเป็นเกษตรกรอาจจะไม่ได้กึดนักขนาดนี้แต่เดี๋ยวเนี่ยอ๋อลำไยเขาก็ปลูกที่ไหนได้เนาะไปหันตั้งไหนก็มีลำไยมดนำเดี๋ยวนี้นะแม้แต่ทุเรียนเอาไงไงเตอะก่อนไงอยากกินทุเรียนต้องรอจันทบุรีรอตังไต่ปุ่นเนาะเดี๋ยวนี้บ้านเขาก็ปลูกได้ฮันก็ครับผมเดี๋ยวนี้เนาะในเรื่องของการปลูกพืชต่างๆเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรเลยดังนั้นแล้วการติดปลูกเอาจำนวนนักๆเดี๋ยวนี้มันอาจจะทำเหมือนเฮาสู่เปิ้ลไม่ได้ละดังนั้นแล้วเนาะเฮาก็ต้องกลายมาปิ้นขานทำสินค้าของเฮาเนี่ยแหละให้เกิดคุณภาพมากที่สุดแล้วก็เกิดความแปลกใหม่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปนะครับผมหรือนำไปทำอะไรต่างๆนะดังนั้นแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการส่งเสริมตีดินให้กับเกษตรกรเนาะเหมือนมีรายได้มีโอกาสในการที่จะต่อรองในเรื่องของกลไกตลาดต่อไปนะครับผมฝากไว้ตัวเนอร์นะครับผมวันนี้นะครับผมใครจะไปตั้งไหนก็ระมัดระวังกันตัวเนอร์แต่ว่านี่โอ้ฝุ่นตกแปลกๆนะครับผมฝุ่นตกแปลกๆจะได้เนาะเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดนะมันเหมือนเมฆผ่านมาก็ตกนะเมฆผ่านไปก็หยุดนะครับผมดังนั้นแล้วก็รักษาสุขภาพกันตัวใครจะไปที่ไหนขับรถขับลาก็เหือระมัดระวังเนอร์นะครับผมสำหรับวันนี้น้องอ่านแล้วก็รายการอู่ข่าวเล่าความต้องลากันไปก่อนแล้วครับผมแต่ติดตามกันต่อในเนอร์กับตีของร้องข่าวมาอัปเดตสถานการณ์กันทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับวันนี้อู่ข่าวเล่าความลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารและอุปกรณ์กีฬาไปมอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญอาหารและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับนักเรียนคณะครูและบุคลากรให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันซึ่งต่างก็ปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้นักเรียนคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนต่างก็ปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติโดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดให้แลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงที่เคยจัดทำขึ้นเมื่อปี2547และปี2559ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อทปทได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการนำธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชนิดราคา100บาทและธนบัตรที่ระลึกที่ได้จัดทำในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ชนิดราคา500บาทที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้เคยจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพเมื่อปี2547และปี2559ให้ประชาชนได้แลกเก็บเป็นที่ระลึกอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปจนกว่าของจะหมดและทั้งนี้ประชาชนสามารถแลกธนบัตรที่ระลึกได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินทุกสาขาและธนาคารกรุงไทยในสาขาที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะเปิดให้ประชาชนแลกธนบัตรที่ระลึกในราคาตามมูลค่าหน้าธนบัตรไม่เกินท่านละ20ฉบับต่อชนิดราคาเพื่อให้ผู้สนใจมีโอกาสเข้าถึงและเก็บสะสมธนบัตรที่ระลึกได้อย่างทั่วถึงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1213และณจุดให้บริการของทั้งสองธนาคารครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของทางกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันครับโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศแล้วครับเชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวาระครบ100วันสตมวานแห่งการสิ้นพระชนครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า ในวันศุกร์ที่18กันยายน2569นี้เป็นวาระครบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยคณะรัฐมนตรีหรือครม.ได้มีมติเห็นชอบจัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศด้วยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศรวมถึงนายอำเภอทั้ง878อำเภอได้เชิญชวนพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมจัดและประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในวาระครบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ที่เหมาะสมในวันศุกร์ที่18กันยายน2569เวลา 7:30 นาทีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีของจังหวัดและอำเภอเมืองอำเภอพระนครศรีอยุธยาและนายอำเภอเป็นประธานในพิธีของอำเภอต่างๆโดยนิมนต์เจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอและพระสังฆาธิการรวมถึงคณะสงฆ์ในพื้นที่ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของงานพลังงานระดับโลกที่ชื่อว่า Gas Tech 2026ครับโดยนายกรัฐมนตรีเปิดงานพลังงานระดับโลกชื่อว่า Gas Tech 2026ประกาศว่าไทยนั้นพร้อมเป็นศูนย์กลางพลังงานเพื่อความมั่นคงและการเปลี่ยนผ่านพลังงานแห่งภูมิภาคครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานและกล่าวเปิดงาน Gas Tech 2026โดยมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงรัฐมนตรีและผู้กำหนดนโยบายด้านพลังงานผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนจากบริษัทชั้นนำกว่า150ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงานนี้โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวและครับว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับการพลิกโฉมด้านพลังงานท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นรัฐบาลไทยเองจึงให้ความสำคัญสูงสุดกับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยเร่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนระยะยาวผ่านกฎระเบียบที่ชัดเจนโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อถือได้และการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดรวมทั้งยังต้องการมุ่งสู่อนาคตด้านพลังงานที่สร้างสมดุลระหว่างความสำคัญหลักๆ3ประการอันได้แก่ความมั่นคงด้านพลังงานราคาที่เข้าถึงได้และความยั่งยืนครับและนอกจากนี้ยังเชื่อว่าประเทศไทยจะมีบทบาทด้านพลังงานในเวทีระดับโลกและหวังที่จะเป็นพันธมิตรสำหรับการหารือการลงทุนและนวัตกรรมระหว่างประเทศเพราะว่าประเทศไทยมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานมีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยบุคลากรที่มีทักษะและระบบนิเวศที่แข็งแกร่งของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศกันด้วยซึ่งจุดแข็งเหล่านี้แหละครับสะท้อนให้เห็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากจำนวนนักลงทุนที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มสูงขึ้นประเทศไทยเองก็พร้อมเป็นจุดหมายสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลพลังงานสะอาดและการผลิตขั้นสูงและงาน Gas Tech 2026นี้ก็จะเป็น1ใน9อย่างที่สำคัญแหละครับจากการหารือไปสู่การลงมือทำและเปลี่ยนนโยบายให้กลายเป็นการปฏิบัติได้จริงนั่นเองครับพี่น้องและไปตามกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้หารือกับนายโทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษถึงการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจยุคใหม่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงการหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูล

ระดับรายได้รวมไปถึงธุรกิจ Data Center และก็ยังมีเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเข้าสู่สมาชิก OECD เนื่องจากประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีนั่นเองแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายโทนี่แบร์ให้คำแนะนำว่าธุรกิจ Data Center เป็นสิ่งที่น่าสนใจหากมีการลงทุนประเทศไทยจะได้ชุดข้อมูลที่นำไปสู่การต่อยอดและคนไทยจะมีโอกาสสร้างแอปพลิเคชันและธุรกิจสตาร์ทอัพของตัวเองซึ่งเป็นการให้คำแนะนำได้ดีโดยหลังจากนี้จะมีการพูดคุยกับนายโทนี่แบร์กันอีกเป็นระยะจะมีการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องมีทีมที่จะให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเรื่องข้อมูลอีกด้วยครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับประเทศกัมพูชากันหน่อยครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำไทยพร้อมเจรจากับกัมพูชาในกระบวนการประนอมภาคบังคับอันคลอสยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่14กันยายน2569นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำบริกส์ครั้งที่18ที่สาธารณรัฐอินเดียว่าจะเดินทางไปยังสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุมกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาพร้อมทั้งยืนยันว่าประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวด้วยความมั่นใจเนื่องจากจุดยืนของประเทศไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศแต่ว่าอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังเห็นว่าแนวทางที่เหมาะสมที่สุดควรเริ่มจากการเจรจาทวิภาคีกันก่อนหากไม่สามารถหาข้อสรุปได้จึงค่อยพิจารณากลไกอื่นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันและแม้ว่ากัมพูชาจะยังคงพยายามสร้างความได้เปรียบและสร้างแรงกดดันแต่ยืนยันว่าไม่เป็นปัญหาสำหรับประเทศไทยและก็ย้ำชัดเจนแล้วครับว่าเกาะกูดคือพื้นที่ของประเทศไทยและอธิปไตยเหนือเกาะกูดไม่ใช่ประเด็นที่มีข้อสงสัยหรือสามารถนำมาต่อรองได้นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินของประเทศไทยกันหน่อยว่ายังไงกันบ้างโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประชุมขับเคลื่อนการวางโครงสร้างพื้นฐานและระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กันยายน2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยหรือ Connect the Dots ครั้งที่2/2569เพื่อขับเคลื่อนการวางโครงสร้างพื้นฐานและระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินของประเทศไทยให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหน่วยงานภาคการเงินและความมั่นคงเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวก่อนเริ่มการประชุมว่าที่ผ่านมาข้อมูลทางการเงินถูกแยกกระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆทำให้เมื่อเกิดประเด็นปัญหาหรือธุรกรรมต้องสงสัยหน่วยงานปราบปรามก็ต้องขอข้อมูลจากแต่ละจุดภาครัฐเองจึงได้มีการจัดตั้งระบบ Connect the Dots ขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมากันแล้วเพื่อบูรณาการข้อมูลตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบการรู้จักตัวตนการวิเคราะห์พฤติกรรมและการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันทำให้การทำงานมีโครงสร้างระบบที่ชัดเจนในการใช้เทคโนโลยีช่วยติดตามข้อมูลทางการเงินของประเทศไทยซึ่งการจัดตั้งฐานข้อมูลดังกล่าวนี้ยังสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นๆได้อีกด้วยครับอย่างเช่นการนำข้อมูลมาใช้สนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้มากขึ้นภายใต้กรอบการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเดียวกันครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่โครงการไทยช่วยไทย Plus เฟส2ว่ายังไงกันบ้างโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาย้ำงบเหลือจากพระราชกำหนดเงินกู้ 4-5 หมื่นล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงบประมาณได้กล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าโครงการใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกในปลายเดือนกันยายนนี้โดยทางกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาความจำเป็นในการดำเนินโครงการต่อส่วนงบที่จะนำมาทำโครงการในเฟสที่2นั้นสามารถใช้เงินจากพระราชกำหนดกู้เงินในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกยังเหลืออีกประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทด้วยกันหากทางกระทรวงการคลังเห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินการต่อรัฐบาลก็มีเงินเพียงพอที่จะดำเนินการขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ไฟเขียวในหลักการหากกระทรวงการคลังเห็นว่ามีความเหมาะสมและสถานการณ์จำเป็นต่อการดำเนินการสามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้สำหรับในส่วนของแหล่งเงินที่จะใช้ทำโครงการนั้นยอมรับว่ารัฐบาลมีหลายกระเป๋าครับและมีเพิ่มมาอีก1กระเป๋านอกจากงบประมาณปกตินั่นก็คืองบเงินกู้ 400,000 ล้านบาทนี่แหละครับฉะนั้นแล้วสามารถนำมาใช้ได้หากสถานการณ์บอกว่าจำเป็นต้องใช้นั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามผลสืบเนื่องจากการทุจริตสอบข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยในส่วนท้องถิ่นว่าส่งผลอะไรยังไงกันบ้างโดยกระทรวงมหาดไทยเขาก็เร่งบริหารจัดการตำแหน่งว่างกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วเดินหน้าบรรจุผู้มีสิทธิ์ตามลำดับคะแนนจริงๆกันต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการกรณีการทุจริตสอบแข่งขันท้องถิ่นว่าหลังจากกระบวนการทางกฎหมายในการจัดการผู้เกี่ยวข้องและการถอนชื่อเข้าสู่ขั้นตอนตามกำหนดแล้วขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเดินหน้าสู่ขั้นตอนถัดไปนั่นคือการบริหารจัดการตำแหน่งที่ว่างลงเพื่อเตรียมกระบวนการรองรับผู้สอบที่มีสิทธิ์ตามลำดับคะแนนจริงๆโดยเน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ไม่ควรจบลงเพียงแค่การถอนชื่อแต่ต้องตอบประชาชนให้ได้ว่าใครจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งที่ว่างและประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างไรจากการแก้ไขปัญหานี้การเรียกบรรจุการจัดลำดับและการจัดสรรตำแหน่งทดแทนจะต้องยึดหลักเกณฑ์และลำดับคะแนนอย่างเคร่งครัดชัดเจนและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนแหละครับเพื่อไม่ให้เกิดข้อครหาซ้ำๆซากๆหรือสร้างปัญหาใหม่ในระบบอีกครับโดยมีการวางทิศทางการทำงานควบคู่กัน3ด้านอันได้แก่คดีเดินตำแหน่งเดินและระบบต้องเปลี่ยนครับเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้บุคลากรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่อไปนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับไปติดตามการแก้ปัญหาเรื่องปลาหมอคางดำล่าสุดกันหน่อยไปถามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องนี่เลยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แหละครับโดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ปัญหาปลาหมอคางดำโดยเตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดบูรณาการทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำว่าล่าสุดนั้นได้ลงนามในคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประจำจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยจะเป็นการบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและภาคเอกชนด้วยในการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดแล้วครับโดยได้มอบหมายให้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ไปติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดกันแล้ว
และนอกจากนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางที่จะเสนอของบกลางวงเงินราว70ล้านบาทด้วยกันโดยอยู่ระหว่างการจัดทำแผนงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อแก้ปัญหาทั้งในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างถาวรอีกด้วยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองรองข่าวในวันนี้นับถอยหลังเหลืออีก27วันเท่านั้นที่ประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: คยไหมเจอข้อความแทะโลมโดนตามรังควานหรือถูกจ้องมองจนรู้สึกอึดอัดเรื่องแบบนี้ไม่ใช่แค่ความรำคาญเล็กๆอีกต่อไปเพราะกฎหมายอาญาใหม่ระบุชัดเจนแล้วว่านี่คือการคุกคามทางเพศที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับต้องรับมืออย่างไรให้กฎหมายคุ้มครองเราได้ทันท่วงทีพบคำตอบได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ความผิดฐานคุกคามทางเพศเป็นความผิดที่บัญญัติขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่30พุทธศักราช2568โดยกฎหมายได้มีการกำหนดนิยามคำว่าคุกคามทางเพศเป็นครั้งแรกและกำหนดให้การคุกคามทางเพศเป็นความผิดอาญามีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับดังนี้คุกคามทางเพศหมายความว่าการกระทำทางกายวาจาการส่งเสียงการแสดงอากัปกิริยาหรือท่าทางการติดต่อสื่อสารการเฝ้าดูการติดตามรังควานหรือกระทำด้วยประการใดๆรวมถึงการกระทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์โทรคมนาคมหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้ต่อผู้อื่นอันมีลักษณะส่อไปในทางเพศโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญอับอายถูกเหยียดหยามหวาดกลัวหรือได้รับความไม่ปลอดภัยในทางเพศโดยกฎหมายกำหนดเป็นความผิดไว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284/1 ถึงมาตรา 284/4 โดยในส่วนความผิดที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284/1 กำหนดความผิดไว้ว่าผู้ใดคุกคามทางเพศผู้อื่นถ้าไม่เป็นความผิดฐานอนาจารต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับยิ่งไปกว่านั้นหากการกระทำความผิดฐานคุกคามทางเพศได้กระทำโดยมีลักษณะเพิ่มเติมเช่นเป็นการกระทำต่อเนื่องหรือทำซ้ำมากกว่า1ครั้งและเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติหรือเป็นการคุกคามทางเพศในที่สาธารณสถานต่อหน้าทารกกำนันหรือในระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้และหากไม่ใช่การคุกคามทางเพศที่กระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีความผิดฐานคุกคามทางเพศนี้จะเป็นความผิดอันยอมความได้ซึ่งท่านมีข้อควรระวังคือหากผู้เสียหายทราบเรื่องคุกคามทางเพศและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเช่นพบเห็นข้อความที่โพสต์คุกคามทางเพศต่อตนและรู้ตัวคนโพสต์ก็ต้องร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือฟ้องคดีต่อศาลภายในกำหนดเวลา3เดือนนับแต่พบเห็นข้อความดังกล่าวและรู้ตัวคนโพสต์มิฉะนั้นคดีจะขาดอายุความและทำให้ท่านเสียสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดได้ค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติคดีหัวสวให้ส่งฟ้องศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนโดยมีสวชุดปัจจุบัน26คนกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะงดเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายทีมฟุตบอลหญิงไทยเปิดสนามแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่น0-8ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้เวลา 14:04 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเวลา 16:17 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า